และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์นะครับพวกเราอยู่กันที่
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ใช่แล้วครับและในวันนี้นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่เราจะได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นวาตภัยสึนามิแผ่นดินไหวภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมครับ
1: น่าแปลกใจจังเลยนะคะที่มีทั้งแห้งแล้งแล้วก็มีน้ำท่วมด้วยไม่สมดุลกันเลยค่ะ
0: ใช่ครับเพราะว่ากระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเป็นความพยายามของโลกในการปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุลครับจึงได้เกิดปฏิกิริยาต่างๆทางธรรมชาตินะครับที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์ครับและมนุษย์ทุกคนนะครับก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือภัยพิบัติต่างๆและช่วยกันฟื้นฟูธรรมชาติให้เข้าสู่สมดุลด้วยครับ
1: โหเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะฟื้นฟูธรรมชาติ
0: ใช่ครับแต่ว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราทุกคนเลยนะครับน้องเฟย์ก็สามารถที่จะชักชวนคนรอบๆตัวเนี่ยให้มาช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้ครับ
1: งั้นหนูจะเริ่มต้นเลยค่ะ
0: ดีมากเลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปศึกษาหาความรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมกันในพิพิธภัณฑ์เลยดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นไปกันเลยครับ

0: เนี่ยครับเฟย์ครับธรณีวิทยาเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูหินชนิดต่างๆที่แปลกๆนะครับหรือว่าจะเป็นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่บนโลกมนุษย์นะครับทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้อย่างเช่นคนเรานะครับแล้วก็ซากบรรพชีวินครับหรือว่าสิ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างเช่นไดโนเสาร์ก็เป็นกระบวนการในการศึกษาธรณีวิทยาครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยมนุษย์เป็นแบบนี้หรอคะ
0: นักวิทยาศาสตร์นะครับเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยพัฒนามาจากลิงครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยสัตว์เลี้ยงด้วยนมเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับแต่ว่ายังไม่มีคนเกิดขึ้นมนุษย์ที่เริ่มจะหลังตรงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ล้านปีที่ผ่านมานี้เองครับแต่ว่าโลกของเราเนี่ยมีอายุตั้ง 4,500 ล้านปีมาแล้วเลยนะครับกระบวนการธรณีวิทยาเนี่ยยังถูกนำไปใช้ในการสำรวจนะครับเพื่อที่จะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็แสวงหาเอาเชื้อเพลิงต่างๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับสังคมมนุษย์ครับไม่ว่าจะเป็นด้านการสำรวจน้ำมันการสำรวจเพื่อทำแผนที่การทำโรงงานถ่านหินการทำเหมืองและการทำแก๊สธรรมชาติครับซึ่งพวกนี้นะครับเราจะต้องอาศัยเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการที่เราจะศึกษาด้านธรณีวิทยาครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือว่าภาพถ่ายทางดาวเทียมครับองค์ความรู้ที่เราได้นะครับจากวิชาธรณีวิทยาและวิชาภูมิศาสตร์จะทำให้เราสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญกับปากท้องของเราอย่างเรื่องเกษตรกรรมนะครับหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราอย่างเช่นการวางผังเมืองแล้วก็การพยากรณ์อากาศรวมถึงสามารถใช้ในการแก้ปัญหาในระดับโลกได้ด้วยนะครับเช่นปัญหาภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนครับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งนักธรณีวิทยาได้นำไปใช้ประโยชน์มากเลยนะครับนั่นก็คือแผนที่ครับนะฮะซึ่งแผนที่เนี่ยจริงๆแล้วแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็จะมีแผนที่อ้างอิงนะครับหรือว่าแผนที่ภูมิประเทศและมีแผนที่เฉพาะเรื่องก็คือเป็นแผนที่ที่ใช้ในการศึกษาเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอย่างแผนที่เฉพาะเรื่องนะครับที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยในการศึกษาด้านธรณีวิทยาก็อย่างเช่นแผนที่แสดงแหล่งแร่ในประเทศไทยนะครับหรือแผนที่แสดงรอยเลื่อนที่มีพลังซึ่งมีโอกาสในการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยนะครับหรือว่าแผนที่ที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นแผนที่เฉพาะเรื่องซึ่งนักธรณีวิทยาเนี่ยเขาก็จะเอาแผนที่เหล่านี้ไปใช้แล้วก็นำไปใช้ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมถึงป้องกันภัยพิบัติและหาวิธีการในการรับมือภัยพิบัติให้กับพวกเราทุกคนครับครับนักธรณีวิทยานะครับจะต้องมีการใช้เครื่องมือหลายๆอย่างครับเพื่อที่จะใช้ในการศึกษากระบวนการทางธรณีวิทยานะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดบันทึกในสนามหรือว่าฟิลโน้ตนะครับเอาไว้ใช้จดบันทึกข้อมูลสำคัญต่างๆมีข้อดีครับเอาไว้ใช้ในการกระเทาะหินเพื่อศึกษากระบวนการที่เกิดขึ้นทางธรณีวิทยาของหินชนิดต่างๆด้วยและเขาจะต้องมีการใช้ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกหรือว่า GPS นะครับประกอบกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดทิศทางนั่นก็คือเข็มทิศและยังมีแว่นขยายและมีกรดเกลือเจือจางด้วยครับเอาไว้ใช้ในการทดสอบปฏิกิริยาเคมีของหินนะครับมีการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์เก็บตัวอย่างที่จำเป็นมีกล้องถ่ายรูปเอาไว้ใช้บันทึกภาพมีสายวัดเอาไว้ใช้สำหรับการวัดระยะนะครับหรือว่าวัดขนาดของหินชนิดต่างๆรวมถึงขาดไม่ได้อีกอย่างนึงครับนั่นก็คือแผนที่ทั้งแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ทางธรณีวิทยาครับ
1: แล้วนักธรณีวิทยาเนี่ยต้องแต่งตัวเหมือนกันแบบนี้ไหมคะ
0: จริงๆแล้วนักธรณีวิทยาจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละพื้นที่นั้นเขามีการกำหนดเครื่องแบบของนักธรณีวิทยาหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับน้องเฟย์ก็คือนักธรณีวิทยาจะต้องแต่งกายอย่างรัดกุมและเครื่องแต่งกายของนักธรณีวิทยาจะต้องให้ความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานในสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศต่างๆที่แตกต่างกันได้ครับ

0: ้องเฟย์ครับแผ่นเปลือกโลกของโลกใบนี้ของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้รวมตัวกันเป็นแผ่นเดียวนะครับแต่ว่ามันมีการแยกตัวออกเนี่ยได้มากกว่า20แผ่นเลยนะครับซึ่งแต่ละแผ่นเนี่ยนะครับมันจะมีการเคลื่อนไหวระหว่างกันอยู่นะครับใน3ลักษณะก็คือการเคลื่อนไหวแบบชนกันการเคลื่อนไหวแบบพาดผ่านกันและการเคลื่อนไหวแบบแยกออกจากกันครับเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าลักษณะของการเคลื่อนไหวแต่ละแบบเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนี่คือการเคลื่อนไหวแบบแผ่นเปลือกโลกชนกันครับเฟย์ลองดูตรงนี้ดูได้นะครับบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกชนกันนะครับพบได้หลายจุดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นบริเวณชายฝั่งทางทิศตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ครับแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกมุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกาครับและนี่ก็คือเขตของเทือกเขาร็อกกี้นะครับและเทือกเขาแอนดีสครับซึ่งเป็นบริเวณที่แผ่นแปซิฟิกมุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกานั่นเองนะครับนอกเหนือจากจะทำให้เกิดเทือกเขาขนาดใหญ่2เทือกเขานี้แล้วนะครับยังทำให้เกิดหมู่เกาะต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณชายฝั่งอีกด้วยครับส่วนอีกจุดนึงนะครับก็คือจุดที่แผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกันนะครับมีตัวอย่างที่สำคัญมากเลยนั่นก็คือบริเวณที่แผ่นอาราเบียแยกตัวออกจากแผ่นแอฟริกาครับทำให้เกิดหุบเขาสุดเกิดเป็นทะเลแดงที่มีขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดกลุ่มทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่นะครับหลายทะเลสาบเลยบริเวณทางทิศตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับโดยมีทะเลสาบแทนกันยิกาเป็นทะเลสาบที่ลึกเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากทะเลสาบไบคานที่ประเทศรัสเซียครับสุดท้ายนะครับก็คือบริเวณที่เปลือกโลกพาดผ่านกันนะครับเป็นบริเวณนี้ครับแผ่นฟิจินะครับเคลื่อนที่พาดผ่านแผ่นแปซิฟิกนะครับเกิดเป็นบริเวณของเกาะเหนือเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ครับ
1: แล้วประเทศไทยของเรามันมีโอกาสแบบเป็นแบบนี้ไหมคะ
0: ประเทศของเรานะครับไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกครับแต่ว่าเราก็ตั้งอยู่ใกล้กับรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกคือแผ่นยูเรเซียกับแผ่นอินโดออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการขยับตัวของแผ่นเปลือกโลก2แผ่นนี้นะครับก็มีโอกาสครับที่จะส่งแรงสั่นสะเทือนมาให้เกิดแผ่นดินไหวในเขตประเทศไทยได้แต่แม้ว่าประเทศไทยของเรานะครับจะไม่ได้ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแต่ว่าเรามีรอยเลื่อนครับซึ่งถือได้ว่าเป็นบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะไม่มีความรุนแรงมากเท่ากับบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับในประเทศไทยนะครับเรามีรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่ทั้งหมด15รอยด้วยกันครับอยู่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทยครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับน้องเฟย์พอจะเข้าใจเรื่องราวของวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบ้างหรือยังครับ
1: พอจะเข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะ
0: แล้วรู้ไหมครับว่าการสำรวจการค้นหาแล้วก็โครงการต่างๆที่เราเห็นเกี่ยวกับการนำเอาทรัพยากรทางธรณีวิทยามาใช้ประโยชน์นั้นเขามีการรวบรวมแล้วก็มีการค้นคว้าข้อมูลกันอย่างไรครับ
1: ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่รวบรวมขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับคนที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมนะครับก็คือนักธรณีวิทยาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า geologist นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นคนที่รวบรวมแสวงหาค้นคว้าแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทุกสรรพสิ่งที่เจอเกี่ยวกับเรื่องของธรณีวิทยาครับ
1: แล้วเขามีเครื่องมือที่ต้องใช้ไหมคะ
0: มีสิครับมีมากมายหลายชนิดเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ที่นำมาใช้ในการศึกษาทางธรณีวิทยามีพัฒนาการไปอย่างก้าวกระโดดมากเลยครับแต่ว่าในวันนี้เราจะพูดถึงเฉพาะเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาทางธรณีวิทยาเท่านั้นครับ
1: แล้วมันมีอะไรบ้างเหรอคะ
0: มีแผนที่มีภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็มีภาพถ่ายดาวเทียมครับเครื่องมือแต่ละชนิดเนี่ยนะครับจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันและชี้เฉพาะเจาะจงลงไปตามประโยชน์ที่ต้องการใช้งานครับน้องเฟ
1: ย์และมีประโยชน์ด้านไหนหรอคะ
0: ก็เช่นการสำรวจภูมิประเทศที่ตั้งรูปร่างพรมแดนอาณาเขตต่างๆนะครับรวมไปถึงใช้เป็นแหล่งในการศึกษาทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยเช่นดินน้ำป่าไม้แร่ธาตุและแหล่งพลังงานครับเมื่อเราได้ข้อมูลจากการสำรวจแล้วนะครับเราก็จะนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนในการทำงานตามขั้นตอนเป็นลำดับถัดไปเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำการสร้างเหมืองและการสร้างเขื่อนครับ
1: อย่างนี้พวกเราก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมตอนโตสิคะ
0: ใช่ครับถ้าเราสนใจทางด้านนี้นะครับเราสามารถไปเลือกศึกษาต่อทางด้านภูมิศาสตร์หรือด้านธรณีวิทยาโดยเฉพาะได้เลยครับ
1: งั้นหนูขอเรียนเรื่องพื้นฐานก่อนละกันค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับงั้นเรามาเริ่มจากแผนที่กันก่อนดีกว่าครับน้องเฟย์ครับแผนที่เนี่ยนะครับคือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงพื้นผิวโลกโดยการย่อส่วนและใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆที่มีอยู่จริงบนโลกครับโดยแผนที่เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่แผนที่อ้างอิงแล้วก็แผนที่เฉพาะเรื่องครับโดยแผนที่อ้างอิงนะครับคือแผนที่ที่นำเสนอข้อมูลสภาพพื้นที่ทั่วไปครับทั้งพื้นที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและพื้นที่ที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์ลักษณะของแผนที่อ้างอิงที่เด่นที่สุดนะครับนั่นก็คือแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศนั่นเองครับส่วนแผนที่เฉพาะเรื่องนะครับคือแผนที่ที่นำเสนอข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับเช่นแผนที่ทรัพยากรธรณีวิทยาแผนที่ทางโบราณคดีแผนที่แสดงพื้นที่เพาะปลูกหรือแผนที่ภูมิอากาศครับการใช้งานแผนที่ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญของแผนที่ครับเช่นชื่อแผนที่มาตราส่วนทิศในแผนที่สีที่ใช้ในแผนที่และสัญลักษณ์ของแผนที่ครับส่วนรูปถ่ายทางอากาศนะครับคือรูปที่ถ่ายลงมาจากอากาศยานครับเช่นบอลลูนเครื่องบินอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนก็ได้ครับซึ่งเป็นรูปถ่ายที่ใช้แสดงให้เห็นถึงสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่บนผิวโลกเป็นมุมกว้างและเป็นการแสดงข้อมูลจากที่สูงเพื่อเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่อยู่บนพื้นโลกตามความเป็นจริงครับส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะครับคือภาพที่ถ่ายจากดาวเทียมแล้วก็ส่งสัญญาณลงมาที่สถานีรับสัญญาณบนพื้นผิวโลกครับเนื่องจากว่าภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะครับเป็นภาพที่ถ่ายจากระยะที่สูงมากจึงทำให้ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมีรัศมีครอบคลุมพื้นที่กว้างครับทั้งจังหวัดประเทศหรือแม้แต่จะเป็นทวีปก็ได้นะครับหรือภาพถ่ายดาวเทียมอาจจะเน้นถ่ายเฉพาะบางพื้นที่ก็ได้ภาพถ่ายดาวเทียมครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในภาพถ่ายที่มีความแม่นยำมากที่สุดนะครับจึงนิยมนำมาใช้ในการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์เช่นการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และการตรวจสอบทิศทางการลมและพายุครับเวลาใช้งานข้อมูลนะครับเราควรที่จะใช้เครื่องมือทั้ง3ประเภทเนี่ยประกอบกันครับเพื่อให้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานนั่นเองไหนน้องเฟย์ลองทบทวนให้ครูฟังสิครับว่าเครื่องมือทั้ง3ชนิดนี้มีเครื่องมืออะไรบ้างครับ
1: แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมรูปถ่ายทางอากาศค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยครับและน้องเฟย์ครับวันนี้ครูต้นคูณนะครับมีตัวอย่างการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติอย่างมีชั้นเชิงมากๆเลยของประเทศญี่ปุ่นน้องเฟย์อยากดูไหมครับ
1: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากดูเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ
1: ได้ค่ะ
2: ดังนั้นการไฟไหม้ครั้งนี้ก็ที่นี่หนีไปด้วยที่ขอแนะนำ
3: ครับอันนี้ครับอันนี้เป็นแผนผังนะฮะให้แสดงให้เห็นว่านะฮะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่หนีหลบภัยนะฮะอันนี้จะเป็นเนินสูงตรงนี้หรือจะเป็นตึกนะครับยังไงนะครับแล้วก็จะเห็นให้เห็นหมดเลยว่าถ้าเกิดไม่ใช่ว่าหลบภัยสึนามิอย่างเดียวนะครับถ้ามีภัยเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้หรืออะไรมีควันนะฮะให้เราหนีไปที่ไหนบ้างนะครับก็จะเห็นเป็นสีเขียวอันนี้อันนี้อย่างเงี้ยฮะนี่แสดงให้เห็นว่านะฮะ เป็นสถานที่ลานกว้างนะครับเพื่อที่จะหลบควันหลบไฟได้ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นเขียวๆนี่ไหมฮะนี่ครับประมาณนี้ครับสึนามิ Escape Building นะหมายถึงอะไรก็คือถ้ามีสึนามิมาคุณสามารถมาที่ตึกนี้แล้วก็ขึ้นไปบนตึกเพื่อหนีคลื่นยักษ์อยู่ไปนะฮะเพื่อหนีคลื่นยักษ์แล้วก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าข้างบนนี้ได้ครับตอนนี้เราอยู่สูงกว่าระดับน้ำประมาณ 6.1 เมตรแต่ไม่ได้ถือว่าพอนะครับต้องขึ้นไปสูงกว่านี้ครับ
4: พบตึกที่จะหนีคลื่นยักษ์ขึ้นไปแล้ววิธีหนีด้านในจะเป็นยังไงต้องตามคุณฟูจิขึ้นไปเลยค่ะ
5: ここ上がっていきます。
3: あ、200円だよ。あ、こっから入ってくるんですね。
5: はい、そうなんです。
3: 今動画に、ブラミーファイ、今どこにいる？
5: あの動画に出てきた。
3: ああ、はい。
5: はい。
4: นี่คุณฟูจิเดินมาปกติไม่ต้องรีบไม่ต้องวิ่งก็ยังหอบนิดๆเลยนะคะไม่อยากจะนึกถึงตอนที่เกิดเหตุการณ์จริงว่าจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนแต่ถึงตอนนั้นแล้วคงจะวิ่งลืมเหนื่อยกันได้เลยล่ะค่ะ
5: そうですね。あの特にこの辺りはもうあの海に面しているということで、地元の方々も非常にあの津波をはじめ防災の意識高いので、
3: ประชาชนในละแวกนี้ครับคนที่อยู่ในเมืองนี้เข้าใจถึงการหลบภัยแล้วก็เข้าใจถึงสึนามิขนาดไหนนะครับบอกว่าเข้าใจมากเลยนะครับเพราะอะไรได้เห็นข่าวแล้วก็ได้เห็นภาพนะคลื่นยักษ์ซัดเข้ามาในเมืองเนี่ยเห็นบ่อยอยู่แล้วนะฮะเขาต้องเตรียมพร้อมมาดูที่ว่าคนที่อยู่แถวนี้เห็นทะเลอยู่ข้างหน้าจะไม่กลัวได้ยังไงครับกลัวกันทุกคนเลยครับเตรียมพร้อมกันทุกคนครับ
4: แต่เนื่องจากคามาคุระเป็นเมืองพักผ่อนชายทะเลก็จะมีช่วงที่นักท่องเที่ยวมากจึงมีคำถามว่าสถานที่รวมพลเพื่อหนีภัยจะมีพอไหมมีพอค่ะเพราะว่าได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆไว้แล้วล่ะค่ะ
5: あとはあの一時避難所といいまして、はい、あの帰宅困難あの東日本大震災でも起きましたけれども
3: ลองคิดดูนะครับว่าในหน้าร้อนนะฮะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเต็มหาดทรายนะฮะเต็มชายหาดอย่างเงี้ยนะฮะเกิดภัยสึนามิหรือเกิดภัยพิบัติมานะฮะจะรวบรวมคนหรือมีสถานที่ที่จะนะฮะให้ทุกคนมาอยู่ได้ครบหรือเปล่านะครับคำตอบว่าตอนนี้นะครับสถานที่นะครับแบบนี้อาจจะไม่พอครับให้ที่ไหนมาช่วยด้วยตอนนี้คือเราไปคุยกับวัดศาลเจ้านะแล้วก็หอศิลป์ต่างๆครับให้นะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่นะฮะและเกิดภัยพิบัติจะให้ไปอยู่ที่แห่งต่างๆครับในที่อย่างวัดศาลเจ้าหรือไม่ก็หอศิลป์ด้วยครับ
4: เราจะเดินไปที่ชายหาดกันค่ะว่าสถานการณ์หน้าหาดจะเป็นอย่างไรบ้าง
5: で先ほどこう波が打ち寄せてきたあの CG の映像はあの通りをこう遡っていると
3: นี่ครับเห็นนะหาดทรายที่สวยงามนะฮะนิ่งๆอย่างเงี้ยนะครับเมื่อ90ปีก่อนนะฮะมีคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้ามาแล้วจริงๆนะครับมีผู้คนเสียชีวิตกันมาแล้วครับดังนั้นก็ต้องมีการฝึกนะครับไม่ให้มีนะครับคนเสียชีวิตนะครับพยายามที่ทำให้คนเสียชีวิตน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และเมื่อมีคลื่นเข้ามานะครับมีการสันนิษฐานกันว่าจะมีคลื่นสูงประมาณ15เมตรนะฮะ15เมตรซัดเข้ามานะครับภายใน8นาทีเราต้องหนีให้พ้นคลื่นยักษ์ให้ได้ครับโดยการวิ่งขึ้นไปหาที่สูงเนินสูงหรือไม่ก็ตึงตึกที่สูงครับ
5: まあ、このエリアに特化してこんなような形で ここに例えば先ほどおっしゃったみたいに海水浴で初めて来られた方でも
3: ตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่ชายหาดนะครับคนที่มาท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวครั้งแรกนะครับเราจะไม่รู้ว่าที่นี่เป็นที่ที่ปลอดภัยหรือเปล่านะครับแต่เขาจะมีป้ายเขียนไว้นะครับว่าตรงนี้เป็นที่ที่ถ้าเกิดมีสึนามิมาเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงขนาดไหนครับมีการเขียนครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเราอยู่ในหาดทรายนะครับก็จะมีประมาณนี้แต่ถ้าคลื่นมาเนี่ยประมาณอย่างนี้เลยนะฮะดังนั้นถ้าเราจะหนีภัยสึนามินะครับโดยการมีเครื่องกระจายเสียงประกาศนะครับเราให้เราหนีไปที่จุดต่างๆตรงนี้ครับที่มันมีสีเขียวๆเนี่ยฮะเป็นที่หลบภัยขึ้นไปบนเนินสูงหรือไม่ก็เป็นตึกที่สูงๆครับ
4: ต่างๆย้ำเตือนให้ผู้คนตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองอยู่ที่ไหนและต้องหนีอย่างไรแม้ว่าในยามปกติผู้คนจะไม่ค่อยให้ความสนใจแต่รับรองว่าหากผ่านตาอยู่เรื่อยๆข้อมูลนี้ก็จะฝังอยู่ในความทรงจำค่ะซึ่งสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดนี้เป็นความพยายามเตือนภัยแบบลงรายละเอียดชัดเจนถ้าทำตามนี้โอกาสรอดจะมีสูงมากค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับน้องเฟย์น่ากลัวไหมครับเวลาเกิดภัยพิบัติ
1: น่ากลัวอยู่นะคะไม่อยากให้มันเกิดเลยค่ะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องมีวิธีการเตรียมพร้อมในการรับมือในทุกมิติเลยนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวิธีการในการเตรียมพร้อมเพื่อการรับมือภัยพิบัติที่ดีมากเขาเตรียมทุกเรื่องเลยนะครับรวมถึงเรื่องอาหารด้วย

0: ครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าคนญี่ปุ่นเขามีการเตรียมอาหารไว้สำหรับการรับมือสำหรับภัยพิบัติอย่างไรครับ
1: ครับ
2: ตอนนี้ครับเรามาที่นะฮะศูนย์หลบภัยหรือศูนย์อพยพนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการบอกไว้แล้วนะครับว่าตรงไหนนะครับเป็นที่ศูนย์หลบภัยหรือศูนย์อพยพนะฮะซึ่งจะมีอยู่2อย่างครับอย่างที่1คือศูนย์หลบภัยแบบชั่วคราวกับศูนย์หลบภัยถาวรศูนย์หลบภัยของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการเตรียมอะไรบ้างนะครับบอกว่านี่ฮะจะมีพวกนะฮะจอบนะแล้วก็มีเสียมแล้วก็มีค้อนจะมีเชือกมีถังที่ดับเพลิงมีน้ำแล้วก็มีเครื่องปฐมพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อมในการนะช่วยเหลือผู้คนนี่คือถุงพลาสติกธรรมดานะครับสมมุติว่าผมแขนหักหรือปวดแขนนะฮะถุงพลาสติกนี้มันช่วยเป็นประโยชน์เหมือนเป็นเฝือกให้กับเราได้เลย
3: และสิ่งสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอย่างอื่นก็คือเรื่องห้องน้ำค่ะ
2: นี่ก็คือห้องน้ำสำเร็จรูปนะครับใช้ได้ทันทีนะครับซื้อมาปุ๊บก็เป็นที่นั่งเลยแล้วก็เป็นที่เก็บของเสียในนี้ครับ
1: なのでまあその自治体とかが多めに用意してたりとか
3: เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่มองข้ามนะคะอย่างเช่นการแปลงฟันสภาวะการเช่นนั้นคงมีคนที่คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดแต่ก็มองข้ามไปไม่ได้ค่ะและสภาพความเป็นอยู่ในศูนย์หลบภัยล่ะจะเป็นอย่างไรลองชมกันค่ะ
2: นี่คือภาพจำลองของผู้คนตอนนั้นมีแผ่นดินไหวแล้วผู้คนเนี่ยไม่มีที่นอนมีกล่องไว้เพื่ออะไรให้ป้องกันไม่ให้เป็นส่วนตัวนะครับให้มีความส่วนตัวดูนะครับว่าการเสียบปลั๊กต่างๆนะครับทุกคนจะแย่งไฟกันเพื่อจะชาร์จมือถือนะครับดังนั้นเขาเขียนไว้เลยว่านะฮะทุกคนให้ใช้ชาร์จแบตได้คนละ15นาทีเท่านั้นนะครับ
3: ความมีระเบียบและความไม่เห็นแก่ตัวสำคัญมากในภาวะที่ทุกคนกำลังเดือดร้อนนะคะทุกคนยังต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยดีค่ะสุดท้ายเราอยากทราบว่าในประเทศที่โอกาสเกิดภัยพิบัติสูงเช่นนี้เขาจะต้องมีการเตรียมถุงยางชีพเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินอย่างไรบ้างลองมาดูกันค่ะ
2: คุณผู้ชมเห็นอาหารนี้ไหมครับนี่คืออาหารนะฮะกระป๋องนะครับมันอาจจะเป็นคุกกี้หรืออาจจะเป็นขนมนะครับที่นะฮะเอาไว้ทานในตอนที่ขาดอาหารนะฮะตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยนะจะได้เอามาเปิดกินนะครับทางรัฐบาลจะจัดไว้นะครับเอาไว้เก็บไว้ที่ศูนย์อพยพหรือศูนย์ลี้ภัยนะครับให้ผู้คนที่อพยพมาเนี่ยได้ทานเมื่อเวลาขาดอาหารนะครับคุณสมบัติก็คืออาจจะเก็บไว้ได้นานกว่านะครับแล้วก็จะเก็บได้ประมาณ5ปีถ้าเกิน5ปีแล้วเนี่ยก็จะเอาออกมาเปลี่ยน
3: เตรียมการดีจริงๆเลยนะคะเสบียงเหล่านี้ไม่ใช่อาหารปกติในชีวิตประจำวันแต่คิดค้นขึ้นเพื่อยามฉุกเฉินสามารถเก็บไว้ได้นานดังนั้นเตรียมไว้ได้ตลอดค่ะถึงเวลาหมดอายุก็จะมาเปลี่ยนของใหม่ดังนั้นจะใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นเมื่อไหร่ค่ะตอนนี้เราจะได้เห็นภาพจำลองหากเกิดสึนามิและประชาชนจะต้องวิ่งขึ้นที่สูงให้ทันภายใน8นาทีจะเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ถ้ามีคลื่นยักษ์ที่ยูงฮามะคุณจะทำยังไงมีสึนามิมาคุณต้องวิ่งขึ้นไปไม่เวลาเพราะฉะนั้นขึ้นที่เนินสูงไม่ทันต้องเข้าไปในคอนกรีตที่แข็งแรงก็คือตึกให้เรามาที่ตึกนี้นะฮะนี่ก็คือตึกที่หนีภัย

0: ำลองน่ากลัวอย่างไรก็คงไม่เท่าเหตุการณ์จริงนะคะและถ้าเป็นไปได้เราก็ขอภาวนาไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกเลยไม่ว่าจะที่ไหนของโลกค่ะ
1: ก็เคยเห็นไหมครับว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการเตรียมพร้อมเลยสำหรับทุกสถานการณ์สำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยเราก็มีภัยพิบัติที่เราเจอบ่อยๆเหมือนกันนะครับนั่นก็คือน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งน้องเฟย์กลัวอย่างไหนมากกว่ากันครับ
2: ก็กลัวทั้งสองอย่างนะคะ
1: ทำไมอ่ะครับ
2: ก็เพราะว่าถ้าเกิดภัยแล้งนะคะอาหารก็จะแพงเพราะว่าปลูกไม่ได้แต่ว่าถ้าน้ำท่วมเนี่ยข้าวของก็จะเสียหายหมดเลยค่ะ
1: แล้วน้องเฟย์คิดว่าเราจะสามารถป้องกันภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้ได้ไหมครับ

0: แต่ว่าหนูยังเป็นเด็กทำไม่ได้หรอกค่ะ
1: อย่างที่ครูบอกไปตอนต้นเลยครับน้องเฟย์ว่าทุกอย่างสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเราสามารถใช้ชีวิตของเราให้ธรรมชาติไม่เสียสมดุลและช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติได้ครับเอาละครับวันนี้เราได้รับความรู้กันมากเลยนะครับทั้งเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการรับมือกับภัยพิบัติคุณครูก็หวังว่าเราจะสามารถนำเอาความรู้ตรงนี้นะครับไปเป็นจุดตั้งต้นในการคำตอบเรื่องของการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดการเกิดภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราได้ในอนาคตครับ
0: ได้ค่ะครูเดี๋ยวหนูจะชวนเพื่อนๆพ่อและแม่มาช่วยกันเริ่มคิดถึงเรื่องนี้แล้วค่ะหนูไม่อยากให้โลกต้องบอบช้ำไปเพราะการใช้ทรัพยากรไปมากกว่านี้แล้ว
1: ดีมากเลยครับเรื่องอย่างนี้เราต้องช่วยกันทุกคนครับและสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆทุกคนไปดูอะไรน่าสนใจขนาดไหนและน่าสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
0: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
1: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
8: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
8: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
8: โน้นโน้นโน้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
4: เจ
11: ้าปัน
2: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
4: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
13: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
2: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
4: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
11: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
2: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
7: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
2: เอ้ยไม่เอาไม่กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
10: จริงหรอ
14: เย้ๆๆๆ
13: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
10: รับคำสั่งประจำการขอรับจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะ
1: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: อ๋อพวกกาลาปะน่ะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป

0: ว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
1: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
2: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
0: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
1: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
3: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
4: ลับๆหล่อไหมล่ะ
5: เพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งละสิ
6: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
5: มาโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
0: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
6: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
5: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
6: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
3: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
5: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
6: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
5: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
6: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
5: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
6: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
7: อยากรู้เจ้าครับ
5: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
6: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
0: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
1: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
6: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
0: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
6: เอาล่ะมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
3: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
6: โอ้ได้เลย
3: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
6: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
7: อย่างนี้นี่เอง
5: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
2: เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
5: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ

0: อย่างนี้นี่เอง
1: มิน่าล่ะพวกท่าน2คนถึงสนิทกันขนาดนี
2: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
0: นั่นรูปปั้นใหญ่บ้าเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
2: ๋อท่านนามารูปไง
3: นามารูป
4: เองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
5: นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของ

0: ศิลปะป้องกันตัวของไทย
1: ศิลป์มวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
2: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: เมื่อพระมงกุฎพระลบหนีมาได้พระรามทรงกริ้วให้จองจำผู้คุมแล้วทรงยกกองทัพตามไปเพื่อจับพระมงกุฎมาประหารพร้อมกันกองทัพพระรามและพระอนุชายกไปพบพระมงกุฎที่รออยู่ที่ชายป่าพระรามเห็นพระกุมารแล้วได้แผลงศรเป็นบ่วงบาทจะให้ไปมัดมาถามว่าเป็นวงกษัตริย์เมืองใดแต่พระมงกุฎแผลงศรแก้เป็นพระขันฟันบ่วงนั้นขาดสะบั้นลงพระรามแผลงศรเป็นไฟพิษพระมงกุฎก็แผลงศรเป็นฝนดับไฟเสียสิ้นแล้วว่าท่านเห็นเราเป็นเด็กจึงคิดเอาชนะด้วยกำลังพระรามได้ฟังโกรธนักแผลงศรเป็นพญาครุฑจำนวนมากมายเกินจะนับแต่พระมงกุฎก็แผลงศรเป็นลมกรดพัดหายไปสิ้นพระรามแผลงศรมีฤทธิ์ทำให้แผ่นดินไหวและทำลายภูเขาต้นไม้โดยรอบแหลกลาลงแต่ศรนั้นกลับไม่สามารถเข้าใกล้พระกุมารได้และเมื่อพระมงกุฎแผลงศรตอบโต้มาศรทั้งสองกลับไปเวียนเคียงกันไม่ได้ทำลายล้างกันพระมงกุฎจึงสำรวมจิตภาวนาคุณอาจารย์ขอให้ศรไปประหารกษัตริย์ทั้งสี่ศรนั้นกลับกลายเป็นข้าวตอกดอกไม้โปรยปลายบูชาองค์พระรามซึ่งทรงสงสัยนักว่าพระองค์ฆ่าศัตรูมาเป็นจำนวนมากแต่ไม่อาจทำอันตรายเด็กน้อยนี้ได้หรือจะเป็นญาติร่วมวงเดียวกันคิดแล้วจึงอธิษฐานว่าหากกุมารนี้อยู่ต่างวงกันขอให้ศรนั้นไปสังหารแต่ถ้าเป็นญาติร่วมวงขอให้บันดาลเป็นขนมนมเนยจากนั้นทรงแผลงศรไปเกิดเป็นขนมนมเนยตกลงเบื้องหน้าสองกุมารพระรามจึงถามนามวงแต่พระมงกุฎเกี่ยงว่าเป็นผู้ใหญ่ควรบอกก่อนพระรามจึงบอกว่าตนคือพระรามครองกรุงอยุธยาพระมงกุฎครั้นรู้ว่าเป็นพ่อผู้ให้ประหารมารดาจึงบอกเพียงว่าแม่ตนคือนางสีดาแต่พ่อนั้นหามีไม่ทราบแต่ว่าครองกรุงอยุธยาครั้นพระรามรู้ว่าเป็นลูกได้กล่าวขอโทษแต่พระมงกุฎน้อยใจที่พ่อสั่งประหารตั้งแต่อยู่ในครรภ์จึงหนีไป
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หนุมานขันอาสาทศกัณฐ์ออกศึกสู้รบกับพระลักษณ์โดยให้กองทัพยักษ์รอท่าอยู่ข้างหลังหนุมานแกล้งรบทวงเวลาจนมืดแล้วจึงต่อปากต่อคำกับพระลักษณ์เพื่อให้ทหารได้ยินแล้วหนุมานอ้างว่ามืดแล้วจึงยกทัพกลับหนุมานขอให้ทศกัณฐ์ออกรบด้วยแต่ให้รออยู่ข้างหลังและกล่าวว่าหากเห็นตนเหาะอยู่กลางอากาศแต่เพียงผู้เดียวขอให้เตรียมปะทะพระรามพระลักษณ์ได้เลยเมื่อรบจริงพอหนุมานเหาะขึ้นท้องฟ้าองคตก็เอากล่องดวงใจที่ฝังไว้เหาะมาให้หนุมานและเอากล่องดวงใจไปถวายพระรามด้วยกันจากนั้นก็เหาะกลับมาเยาะเย้ยทศกัณฐ์ทศกัณฐ์เสียใจมากยกทัพกลับเมืองแล้วสั่งเสียนางมนโทและนางกาลอัคคีมเหสีรองทั้งบอกว่าการรบครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายและจะขอตายอย่างกษัตริย์แล้วทศกัณฐ์ก็จำแรงร่างเป็นพระอินทร์ความสง่าของพระอินทร์แปลงถึงกับทำให้พระรามหนาวสอนพรหมาสค้างหนุมานจึงต้องเตือนให้ปล่อยลูกศรให้ต้องร่างทศกัณฐ์ก่อนตายทศกัณฐ์ได้พูดทั้งสั่งเสียและต่อว่าพิเภกต่างๆนานาแล้วหนุมานก็ขยี้กล่องดวงใจของทศกัณฐ์จนแหลกจากนั้นทศกัณฐ์ก็สิ้นใจตายเมื่อเสร็จศึกพระรามก็ให้พิเภกครองกรุงลงกาพิเภกได้เคลื่อนพระศพของทศกัณฐ์เข้าเมืองจากนั้นก็จัดการพระเมรุให้ทศกัณฐ์อย่างสมพระเกียรติจึงให้ตั้งมหาเมรุมาตรอันโอภาสพรรณรายฉายฉาน4มุก5ยอดดังวิมานสูงตระหง่านเงื้อมง้ำอัมพร
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พี่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่า ไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: ะไรโบราณโบราณสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
1: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันเลยเปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
0: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
2: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
0: เฮ้ยดีจริงเลย
3: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
2: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
4: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
2: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
4: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
2: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
5: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
1: ถึงวัดแล้ว
4: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
0: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปตั้งหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
1: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
2: เอ้ยเองไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
4: ไม่ทันแล้วแม่
0: อ้าวหมดเวลาแล้วหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
2: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาท7หนพ่อไล่คำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
1: สาธุ
4: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
6: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการปรับสมัยรัชกาลที่1นี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลย
4: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
6: จ้าเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
0: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
6: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
0: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
6: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าปู่จะพาไปนะ
0: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: เกิดอะไรขึ้นหรือเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอร์เราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
9: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็ว
8: เข้า
9: เร็วเร็วเร็ว
10: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
10: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
10: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
10: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
11: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
12: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
14: สวัสดีจ้า
15: สวัสดีค่ะ
13: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
16: เมพิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
17: สวัสดีครับ
13: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
4: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
17: พายุหมุนเขตร้อน
10: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
17: งวงช้างงวงช้าง
13: เก่งมากน้องอาจพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
10: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
17: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
17: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
17: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
13: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่า

0: ภัยพิบัติคืออะไร
1: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
0: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
2: มีค่ะ
0: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนอะ
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดและก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่ห์เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยเวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดู

0: ูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
1: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
2: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่ DLTV ใช่แล้วที่www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
3: ค่ะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ครับ
1: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องแอปลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เอเรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี้
1: เด็กๆพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
2: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
3: ผมด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขอญาติผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
2: รับทราบค่ะโอ้ยตื่นเต้นจังเลย
4: รับทราบครับอยากไปแล้ว
2: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
3: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
0: เวลา 16:00 น.ครูดำดงและครูสอนรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
2: สักครู่ค่ะอังโลยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นเต้นแน่ๆเลย
3: นั่นไงนั่นไงอังโลมาโน่นแล้ว
2: เย้เย้ดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้วจะได้ไปกันสักที
1: Let's go
0: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆเดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
2: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะ
4: ฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดหรอกดูคนอื่นเขาสิ
2: าเดินเข้าไปแล้ว
0: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
5: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
0: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขา

0: จึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
1: ครูสอนรามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
2: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายๆคนเดียวเลย
1: หนูว่าเขาต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
0: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
3: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือจอมพลังอะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
1: ่แบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราเลยนะคะ
2: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยหลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
0: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอังโลจะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
1: ฮังเลฮังเลเธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
2: เรากลัวหลงขอเดินจับมือครูสอนรามแล้วกัน
0: ระวังด้วยนะอย่าไปชนใครเขานะคะ
1: ว้าวไปแล้วไปแล้ว
3: อังโลอย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
0: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอังโลเริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
1: กำบังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
2: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
1: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะยังสนุกอยู่เลย
3: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอังโลถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
1: ไม่รู้ครับหรือว่าพระผ่อนหมดแรง
0: ไม่ใช่หรอกค่ะ
3: การที่อังโลเรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
0: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลยครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอังโลน้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
1: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
2: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
1: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
4: เดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไง
1: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็น

0: มันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอั้งลูกใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วแต่เอ๊ะทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อยอ้าวครูสอนรามาช่วยอั้งโลด้วยหรือคะ
1: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอั้งโลเพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
0: แต่ว่าอั้งโลก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
2: ที่อั้งโลทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
3: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
2: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
3: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
2: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกัน
1: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
0: สนุกมากๆเลยครับ
3: สนุกมากๆเลยครับ
0: สนุกมากๆเลยค่ะสนุกมากๆเลยค่ะ
2: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงลับได้นะครับว่าแรงลับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงลับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
1: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

สวัสดีค่ะ

0: ดับของภาษาใช่ไหมคะเราจะใช้อย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าระดับภาษาแต่ละระดับนั้นเราควรใช้กับบุคคลใดวันนี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้นะคะเอาละค่ะก่อนที่เรานะคะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ระดับของภาษาเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาทบทวนบทเรียนกันนะคะให้เด็กๆปลายทางนะคะลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะว่าระดับของภาษานั้นมีกี่ระดับมีระดับใดบ้างและใช้อย่างไรบ้างให้เด็กๆนะคะตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะหรือสามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มหรือคู่ของตัวเองก็ได้นะคะเอาละค่ะมาถึงเด็กๆต้นทางเดี๋ยวเราจะมาทบทวนบทเรียนกันนะลูกเกี่ยวกับเรื่องระดับของภาษายังจำได้ไหมเอ่ยเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสิบครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับจมูกแล้วก็เอามือวางบนตักค่ะตื่นยังลูก
1: ตื่นแล้วค่ะ
0: อ่ะตื่นแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะสอบถามนักเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องระดับของภาษาใครจำได้บ้างเอ่ยภาษามีกี่ระดับไหนโอ้โหจำได้หมดเลยเก่งมากเลยค่ะลูกไหนลองตอบพร้อมๆกันสิคะให้เพื่อนๆปลายทางเนี่ยได้ยินเสียงของนักเรียนนะคะว่าภาษานะคะมีทั้งหมดกี่ระดับลูก
2: 3 ระดับ
0: ใช่ไหมคะระดับที่1คือระดับอะไรลูก
2: ระด
0: ับ ทางการ2ล่ะคะ
2: คือทางการ
0: 2ก็คือระดับกึ่งทางการอ่ะ3ล่ะคะ
2: ไม่เป็นทางการ
0: 3ก็คือระดับไม่เป็นทางการหรือเราจะเรียกว่าภาษาปากนั่นเองก็คือเราจะไม่เคร่งครัดนะคะในระดับไม่เป็นทางการเราจะไม่นิยมใช้ในการเขียนแต่เราจะนิยมใช้ในการสื่อสารนะคะกับเพื่อนๆคนสนิทหรือบุคคลในครอบครัวนะคะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นการทบทวนบทเรียนนะคะครั้งที่ผ่านมาสิ่งที่นักเรียนนะคะจะต้องเรียนรู้ในวันนี้ค่ะนั่นก็คือ 1. นักเรียนจะต้องสรุปความรู้เรื่องระดับภาษาได้นะคะ 2. นักเรียนจะต้องใช้ภาษาสื่อสารได้ถูกต้องตามระดับภาษาค่ะ 3. นะคะนักเรียนจะต้องมีมารยาทในการสื่อสารค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะที่คุณครูทำเนี่ยคล้ายๆกับวิชาอะไรเลยนะวิชาอะไรคะคุ้นๆไหมคะสังคมหรออ่ะเด็กๆเคยได้ยินสับเซตไหมลูกเรามาดูนะคะเด็กๆเรามาดูนะอันนี้อาจจะดูยากหน่อยนะคะแต่เรามาดูว่าอย่างแรกเลยนะคะระดับภาษาระดับแรกคือระดับภาษาอะไรลูกระดับภาษาอะไรเป็นระดับภาษาที่เป็นระดับทางการใช้ในราชการเราจะเน้นความถูกต้องอันนี้คือที่1 นะคะ

0: แต่เด็กๆจ้ามองไม่เห็นนะลูกอ่ะเดี๋ยวคุณครูเขียนให้ดูอย่างแรกเลยนะคะอันนี้คือภาษาระดับแรกค่ะเป็นภาษาระดับทางการเราจะเน้นใช้ในราชการนะคะแล้วก็เน้นความถูกต้องด้วยกันอันนี้คือภาษาที่1เข้าใจไหมลูกอ่ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งภาษาระดับทางการเราจะใช้กับทาง
1: ราชการ
0: ราชการเน้น
1: ความถูกต้อง
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมอ่านแล้วก็พูดตามไปด้วยนะคะต่อไปเรามาดูภาษาอันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอข้ามนะคะก็คือภาษาระดับไม่เป็นทางการก่อนลูกเรามาดูภาษาที่ไม่เป็นทางการก่อนเวลานักเรียนจะแยกว่าภาษากึ่งทางการเนี่ยมันเป็นอย่างไรคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะพิจารณาภาษา2ระดับนี้ก่อนแล้วนักเรียนจะดูออกทันทีเลยว่าภาษากึ่งทางการนั้นเป็นอย่างไรภาษาทางการเราเน้นเกี่ยวกับหลักภาษาเกี่ยวกับความถูกต้องถูกไหมคะแต่ภาษาที่มันไม่เป็นทางการลูกเขาเน้นใช้ในชีวิตประจำวันค่ะใช้กับคนที่สนิทสนมด้วยหรือเราจะเรียกว่าภาษาปากก็ได้อย่างเช่นคำว่าโรงพักกินข้าวเที่ยงคำเหล่านี้เป็นอะไรเป็นภาษาพูดหรือว่าเป็นภาษาที่มันไม่เป็นทางการหรือเราเรียกว่าภาษาปากถูกไหมคะแล้วถ้านักเรียนจะพิจารณาอ่ะนักเรียนมีวิธีการพิจารณาอย่างไรว่าเฮ้ยแล้วไอ้ภาษาระดับกึ่งทางการเนี่ยเราจะทราบได้อย่างไรล่ะใช่ภาษาระดับกึ่งทางการนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะพิจารณาดูว่าในข้อความนั้นมีการใช้ภาษาที่เป็นทางการหรือเปล่าและมีการใช้ภาษาที่เป็นที่ไม่เป็นกึ่งทางการหรือเปล่าถ้าในข้อความนั้นมีระดับภาษา2ระดับนี้อยู่ด้วยกันมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นภาษาระดับกึ่งทางการทันทีง่ายไหมตอนแรกแยกออกก่อนแยกออกก่อนเป็นก้อนวงกลมออกก่อนก้อนแรกเป็นภาษาระดับทางการนะคะก้อนแรกเป็นภาษาระดับทางการนะต่อไปก้อนที่2จะเป็นระดับภาษาไม่เป็นทางการเมื่อนำมารวมกันแล้วมันจะกลายเป็นภาษาระดับกึ่งทางการก็คือมีความสุภาพแต่แฝงไปด้วยความเป็นกันเองพอเข้าใจไหมลูกพอเข้าใจนะตอนแรกงงใช่ไหมแต่ตอนนี้มีใครสงสัยอีกไหมคะมีใครสงสัยอีกไหมลูกมีอีกไหมอะอย่างเช่นพ่อไปสถานีตำรวจคำว่าพ่อเป็นภาษาระดับทางการไหมลูกไม่เป็นสถานีตำรวจเป็นภาษาระดับทางการไหมลูก
1: เป็น
0: อ่ะสถานีตำรวจเป็นแล้วนะพ่อเป็นภาษาอ่ะเด็กๆพิจารณาดูว่าคำว่าพ่อเป็นภาษาอะไรเป็นภาษาอะไร
1: เป็นภาษา
0: ไม่เป็นทางการเมื่อเราเจอประโยคที่ว่าพ่อไปสถานีตำรวจเจอภาษาไม่เป็นทางการ

0: าษาที่เป็นทางการเมื่อนำมารวมอยู่ในประโยคแสดงว่าประโยคนี้มันจะเป็นประโยคอะไรคะมันจะเป็นประโยคกึ่งทางการทันทีพอเข้าใจไหม
1: เข้าใจค่ะ
0: พอเข้าใจนะลูกนะต่อไปต่อไปนะลูกนะเด็กๆปลายทางนะคะหากเด็กๆนะคะไม่เข้าใจนะคะหรือเกิดความสงสัยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หน้าที่87นะคะ87หรือจะสอบถามเกี่ยวหรือสอบถามนะคะกับคุณครูปลายทางเพิ่มเติมได้เลยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับของภาษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้เด็กๆก็สามารถที่จะบอกได้แล้วลูกว่าภาษาใดเป็นภาษาระดับทางการเด็กๆจำไว้เลยว่าภาษาระดับทางการเรามักจะไม่ค่อยพูดเราจะใช้ในการเขียนเราจะเน้นไปทางการเขียนมากกว่าส่วนภาษาระดับกึ่งทางการเราจะใช้ในชีวิตประจำวันพบปะผู้คนที่ไม่สนิทสนมส่วนภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษาปากภาษาปากภาษาปากนะคะเราจะใช้กันในเฉพาะกลุ่มหรือคนในครอบครัวเราเอาละค่ะคุณครูคิดว่าคุณครูอธิบายได้ชัดพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมรู้ไว้ใช้ประโยชน์เป็นเดี๋ยวคุณครูจะมีรูปมาให้จึ๊กเดี๋ยวเรามาดูนะคะคุณครูจะมีรูปมาให้นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนค่ะแต่งประโยคเชิญชวนบุคคลในรูปค่ะให้ไปรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียนจำได้ไหมภาษาที่เป็นทางการไม่เป็นทางการภาษาระดับกึ่งทางการเราจะใช้กับบุคคลใดบ้างนะเมื่อกี้คุณครูสรุปให้แล้วถูกต้องไหมลูกดังนั้นหนูจะต้องกังวลอีกไหมไม่ต้องแล้วนะคะอ่ะมาดูเริ่มแรกเลยค่ะเพื่อนเราเมื่อวานมีใครนะเอ้ยไม่ใช่ขออภัยค่ะเรามีเพื่อนใหม่ชื่ออะไรนะลูกไมเคิลกับลีน่าใช่ไหมคะสมมติว่าคนนี้เป็นไมเคิลสมมติว่าคนนี้เป็นลีน่ามีเพื่อนเพิ่มมาอีกคนนึงชื่ออะไรชื่อแจ็คสันไมเคิลลีน่าแจ็คสันนะคะเป็นเพื่อนใหม่ของนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะลูกนะคราวนี้เด็กๆลองชวนเพื่อนๆเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยไปรับประทานอาหารกลางวันดูสิคะเราจะแต่งประโยคว่าอย่างไรอย่าลืมนะคะว่าการใช้ภาษาเวลาเราคุยกับเพื่อนต้องคำนึงถึงหลักภาษาไหมไม่ต้องเราจะชวนเขาว่ายังไงได้บ้าง
1: กินข้าวไหมเพ
0: ื่อนได้คำว่าอะไรนะลูก
1: ไปก
0: ิน
1: ข้าวไหมเพ
0: ื่อนไปกินข้าวไหมเพื่อนเห็นไหมถามว่าเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์โอ้ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยแต่ถามว่าพอเพื่อนได้ยินแล้วไปไหม
1: ไป
0: ไปมีอะไรอีกที่จะชวนเพื่อนได้บ้าง
1: ไปก
0: ิน
1: ข
0: ้
1: าวก
0: ัน ไปกินข้าวกันมีอะไรอีก
1: ไปก
0: ิน
1: ข้าวกับเราค
0: ืออันนี้เป็นลักษณะของการบอกลีน่าหรือเปล่าเป็นการบอกลีน่าหรือเปล่าที่บอกว่าไปกินข้าวกับเราเถอะส่วนทิ้งไมเคิลและแจ็คสันไปนั่งกินข้าวกัน2คนอย่างเงี้ยใช่เปล่าหยอกอะไรล้อเล่นนะลุงนะไปกินข้าวกันเถอะก็ได้ไปกินข้าวกับเราเถอะก็ได้นะคะเป็นเชิงขอร้องเนาะมีอะไรอีก ไปกินข้าวกันไหม
2: ได
0: ้มีอะไรอีกเฮ้ยไปกินข้าวกันได้ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคนะคะที่คุณครูนะคะได้ยกตัวอย่างไว้ให้นะลูกนะได้แก่คําว่าไปกินข้าวกันกับกินข้าวกันนะคะเฮ้ยกินข้าวกันไปกินข้าวกันกินข้าวกันเถอะหิวแล้วไปหาอะไรกินกันได้หมดถูกไหมเพราะว่ามันเป็นภาษาปากนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงหลักการใช้ภาษาแค่เราพูดแล้วเพื่อนๆ เข้าใจนะคะเพื่อนๆในที่นี้รวมถึงลีน่าไมเคิลและก็แจ็คสันใช่ไหมลูกก็คือถ้าสมมติว่า3คนนี้เข้าใจก็เพียงพอแล้วนะคะต่อไปเด็กๆมาดูว่าคุณครูจะให้เด็กๆแต่งประโยคเชิญใครดีนะโอ้ผมขาวแบบนี้ไม่ได้ย้อมมานะลูกนะมันขาวตามวัยของเขานะคะน่าจะเป็นอะไรคุณย่าคุณยายเราจะชวนคุณย่าคุณยายไปทานข้าวนะคะทานข้าวกลางวันว่าอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวเริ่มก่อนในเมื่อเป็นผู้ใหญ่นะคะคุณย่าคุณยายเราสนิทสนมก็จริงแต่ด้วย อายุรวมถึงกาลเทศะเราจะใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษากึ่งทางการคะลูก
3: กึ่งทางการ
0: เราจะต้องใช้ภาษาที่เป็นกึ่งทางการดังนั้นลองแต่งดูซิว่าเราจะพูดว่าอะไร
4: คุณยายครับผมได้ไหมคร
0: ับ ทีละคนยกมือใครอยากชวนคุณยายไปทานข้าวเดี๋ยวคุณครูจะถามอ่ะหนูจะตอบว่าไงลูกเดี๋ยวยกมือค้างไว้เลยลูก
5: คุณยายครับไปกินข้าวกับผมได้ไหมครับ
0: คุณยายครับไปกินข้าวกับผมได้ไหมครับอ่ะต่อมา
6: คุณยายครับไปกินข้าวกันค่ะ
0: เอาคุณยายครับต่อมาเป็นค่ะเอาใหม่ลูกตั้งสติใหม่หายใจเข้าลึกๆนะจะครับหรือจะค่ะ
6: จะค่ะ
0: จะค่ะนะคะอ่ะเอาใหม่ลูก
7: คุณยายครับไปกินข้าวกันค่ะ
0: คุณยายครับไปกินข้าวกันค่ะอ่ะต่อไปไหนใครเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ให้เพื่อนก่อนแป๊บนึง
7: คุณยายคะกินข้าวไหมคะ
0: คุณยายคะกินข้าวไหมคะ
7: คุณยายคะไปกินข้าวด้วยกันไหมคะ
0: คุณยายคะไปกินข้าวด้วยกันไหมคะไหนใครอีกลูก
7: คุณยายคะไปกินข้าวกันไหมคะ
0: คุณยายคะไปกินข้าวด้วยกันไหมคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นมีการใช้คำว่าคุณนำหน้าใช่ไหมคะมีใครบอกว่ายายไปกินข้าวสุภาพไหมลูกมันดูไม่ให้ความเคารพเนาะกับผู้ใหญ่ดังนั้นเวลาที่เราจะชวนผู้ใหญ่รับประทานอาหารหรื อทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะเราก็ควรที่จะใช้ภาษาที่มันสุภาพแล้วก็แฝงไปด้วยความเป็นกันเองเหมือนที่เด็กๆนะคะได้พูดไว้นะคะอ่ะมาดูตัวอย่างลูกมาดูตัวอย่างคุณยายคะเราไปทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะเห็นไหมว่าคุณยายคะเราไปทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะเป็นภาษาระดับกึ่งทางการมันให้ความเป็นกันเองไงคะต่อไปเรามาดูคุณยายทานอาหารกลางวันกับหนูนะคะเป็นไงคะน่ารักไหมน่ารักไหมถ้าคุณยายได้ยินเ เพื่อนๆปลายทางนะคะเด็กๆปลายทางหากใครมีคุณย่าคุณยายหนูลองนำประโยคนี้นะคะกลับไปใช้ดูนะลูกนะแล้วจะเห็นนะคะถึงความกระชุ่มกระชวยของคุณย่าคุณยายที่ได้ยินจะได้ยินคำพูดนี้จากหลานๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูต่อค่ะว่าเราจะแต่งประโยคอย่างไรอะฮัมแต่งประโยคชวนใครคะ
8: ค
0: ุณครูเห็นไหมคะคุณครูและนักเรียนมีใครจะแต่งประโยคชวนคุณครูไปทานข้าวบ้างคะมีไหมเอ่ยมีน้อยกว่าคุณยายอีกน่าน้อยใจนะเนี่ยน่าน้อยใจนะเนี่ยเป็นคุณครูคุณครูเนี่ยเราสนิทสนมด้วยกันเยอะไหมเราสนิทสนมมากกว่าคุณยายไหมไม่ดังนั้นระยะห่างมันก็จะห่างกว่าดังนั้นเราควรที่จะระมัดระวังเรื่องการใช้ภาษาเด็กๆก็ลองพิจารณาดูว่าเราควรที่จะใช้ภาษากึ่งทางการหรือภาษาที่เป็นทางการพร้อมนะลูกไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะเอาเลยเอาละอะไรลูกลองเลยลองเลยลองเลยลูกไม่มีผิดค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกอ่ะ
9: คุณครูครับกรุณาไปทานข้าว
0: ได้ทำไมล่ะปวดเลาะเพื่อนเดี๋ยวเธอ
9: คุณครูครับกรุณาไปทานอาหารกลางวันกับพวกเราได้ไหมไหมครับ
0: คุณครูครับกรุณาไปทานอาหารกลางวันหรืออะไรนะกับพวกเราได้ไหมครับดูเป็นทางการขึ้นไหมลูกดูเป็นทางการขึ้นนะต่อไป
10: คุณครูครับไปรับประทานข้าวกันค่ะ
0: คุณครูครับไปรับประทานข้าวกันค่ะมันดูเหมือนเป็นการชวนไหมชวนเพื่อนไหมไปรับประทานข้าวกันอะเราจะต้องแฝงไปด้วยความสุภาพจำไว้เลยว่าเราต้องแฝงไปด้วยความสุภาพเพราะว่าเราเป็นครูเราเป็นนักเรียนเราแต่ละบทบาทไงลูกดังนั้นเราจะต้องใช้ภาษาเช่น
10: คุณครูคะไปรับประทานอาหารกับหนูหน่อยได้ไหมคะ
0: คุณครูครับไปรับประทานอาหารกับหนูหน่อยได้ไหมคะได้มั้ยลูกได้ไหมถ้าหนูเป็นครูหนูไปมั้ยลูกไปใจอ่อนดูสิเด็กนักเรียนออดอ้อนสักขนาดนี้จะไม่ไปได้อย่างไรใช่มั้ยอ่ะขอโทษลูกอ่ะต่อ
10: คุณครูคะไปรับประทานเที่ยงด้วยกันมั้ยคะ
0: คุณครูคะไปรับประทานข้าวเที่ยงด้วยกันไหมคะหรือถ้าจะให้เป็นทางการกว่านี้นิดหนึ่งเราก็จะบอกว่าคุณครูคะเราไปรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันไหมคะก็จะดูเป็นทางการขึ้นนะคะต่อไปอะไรนะลูก
11: พ
0: ู
11: ดตรงก
0: ับ
11: ที
0: ่
11: หน
0: ู
11: จะพ
0: ู
11: ด
0: พูดเลยค่ะพูดได้ลูกพูดได้พูดได้หันไปมองกล้องหน่อย
12: คุณครูคะไปรับประทาน
0: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพูดชวนคุณครูนะพูดชวนคุณครูดังนั้นเราจะต้องสงบนิ่งสงบสงบสงบหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกครูให้ถือไมค์เองเลยอะหนูจะชวนคุณครูว่าไงลูก
12: คุณครูคะไปรับประทาน
0: ครูว่าครูไม่ได้ไปทานครูว่าครูไม่ได้ไปทานอาหารกลางวันแล้วแหละลูกถ้าเพื่อนยังหัวเราะไปอยู่แบบนี้นะลูกนะสงบสติอารมณ์ก่อนนะลูกนะ
11: โอเคได้แล้วค
0: ่
11: ะ
0: ได้แล้วนะ
12: คุณครูคะไปรับประทานอาหารกลางวันกับหนูไหมคะ
0: คุณครูคะไปรับประทานอาหารกลางวันกับหนูไหมคะเก่งมากค่ะมีใครอีกลูกมีใครอีกมีอีกไหมอ่ะ
8: คุณครูคะไปรับประทานอาหารกับหนูได้ไหมคะ
0: คุณครูคะไปรับประทานอาหารกับหนูได้ไหมคะอ่ะต่อมาได้นะลูกเมื่อกี้ได้
8: คุณครูผู้มีอุปการะคุณคะไปรับประทานอาหารกลางวันกับหนูได้ไหมเจ้าคะ
0: อันนี้ขอแก้คำว่าเจ้าคะคือหนูคะหนูไม่ได้หลงยุคมานะลูกนะดังนั้นเจ้าคะขอเปลี่ยนเป็นค่ะได้ไหมคะอ่ะเอาใหม่คุณครูคะไม่ต้องเป็นคุณครูผู้มีอุปการะคุณหนูไม่ต้องยกมาขนาดนั้นลูกเด็กๆปลายทางก็ด้วยนะคะหนูไม่ต้องยกมาขนาดนั้นหนูไม่ต้องยกบุญคุณมาอะไรขนาดนั้นนะลูกนะแค่บอกว่าคุณครูคะอ่ะแล้วก็ชวนไม่ต้องไหว้ด้วยลูกหนูไม่ต้องไหว้ด้วยหนูแค่ชวนครูไปทานข้าว
8: คุณครูสุดสวยคะไปกินอาหารเที่ยงกับหนูได้ไหมคะ
0: ยังไม่หนูลบคำว่าสุดสวยออกหนูตัดคำว่าสุดสวยออกคุณครูคะอ่ะเดี๋ยวครูสอนนะครูสอนให้พูดนะคุณครูคะ
8: คุณครูคะ
0: รบกวนไปรับประทานอาหารกลางวันกับหนูหน่อยได้ไหมคะ
8: รบกวนไปทานอาหารกลางวันกับหนูหน่อยได้ไหมคะ
0: แต่ใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลกว่านี้หน่อยนะลูกนะเก่งมากค่ะเก่งมากนี่จะแสดงให้เห็นถึงความคิดที่หลากหลายนะคะหลากหลายนะลูกแต่อาจจะแบบว่าเจ้าข้าเจ้าขานี่ก็คือเก็บไว้ก่อนนะลูกนะเก่งมากลูกถือว่าเป็นสีสันเล็กๆน้อยๆนะคะถือว่าเป็นสีสันเล็กๆน้อยๆเด็กๆปลายทางนะคะอาจจะชวนคุณครูโดยใช้ประโยคที่มีสีสันมากกว่านี้ก็ได้นะคะเด็กๆลองชวนคุณครูไปรับประทานอาหารกลางวันกันดูนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะคะในการเชิญนะคะก็จะเป็นคุณครูครับคุณครูคะรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันไหมครับหรือไม่คะเข้าใจไหมลูกนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะในการเชิญนะคะให้คุณครูไปรับประทานอาหารกลางวันด้วยนะลูกนะอ่ะต่อไปมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะแต่งประโยคนะลูกนะแต่ว่าจะทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงของคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางกันก่อนนะคะคำชี้แจงของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูนะคะแจกใบงานที่3ค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะให้คุณครูนะคะสังเกตการทำงานนะคะของนักเรียนและให้คำแนะนำในการทำงาน3ตรวจและประเมินใบงานที่3ค่ะส่วนของนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางทำใบงานที่3เรื่องการใช้ระดับของภาษานะคะหน้าที่88ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะส่งคุณครูประจำวิชาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะลูกอ่ะเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งอ่ะหันมามองที่หน้าจอก่อนหันมามองที่คุณครูก่อนลูกอ่ะเรามาดูนะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะจับคู่นะคะเขียนบทสนทนาในสถานการณ์ที่นักเรียนกำหนดให้นักเรียนอาจจะกำหนดสถานการณ์มาก่อนอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูกำหนดสถานการณ์ว่าให้นักเรียนแต่งประโยคชวนบุคคลนะคะ ในรูปภาพนั้นไปรับประทานข้าวหรือรับประทานอาหารด้วยกันนักเรียนก็อาจจะแต่งประโยคนักเรียนอาจจะลองจำลองสถานการณ์ก็ได้ว่าเฮ้ยสถานการณ์ที่เราจะสร้างนั้นเป็นอย่างไรนะคะอย่างเช่นนักเรียนอาจจะจำลองสถานการณ์ว่าเด็กๆนะคะพูดคุยกับเพื่อนๆที่โรงอาหารหรือว่าสถานการณ์ก็คือเมื่อเพื่อนลืมนำยางลบมานักเรียนจะมีวิธีการพูดคุยหรือจะขอยืมยางลบเพื่อนอย่างไรก็นี่ก็จะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเราทำอะไรต่อเรามาดูค่ะว่าในสถานการณ์ที่เรากำหนดนั้นเราใช้กับใครเราใช้กับผู้ใหญ่เราใช้กับเพื่อนหรือเราใช้กับพ่อค้าแม่ค้าหลังจากนั้นเราเมื่อเรากำหนดระดับของภาษาได้แล้วเราก็มาเขียนบทสนทนานะคะเอาละค่ะเด็กๆนะคะเด็กๆปลายทางสาดทำเป็นคู่ได้นะคะส่วนเด็กๆต้นทางจะทำเป็นคู่หรือจะทำเดี่ยวลูก
13: เด
0: ี่
13: ยว
0: อ่ะใครว่าคู่ยกมือเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะช่วยกันทำเป็นคู่นะคะเดี๋ยวถ้าใครไม่มีคู่นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเข้าไปช่วยเหลือเองค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะระดับของภาษาการใช้ระดับของภาษานั้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงแค่เรียนสังเกตและนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะตามสถานที่ตามกาลเทศะนักเรียนก็จะใช้ระดับภาษานั้นได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาถึงคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามนั่นก็คือการใช้ระดับของภาษามีประโยชน์ต่อผู้ใช้และผู้ฟังอย่างไรเอาละค่ะให้เด็กๆปลายทางนะคะลองแสดงความคิดเห็นกับคุณครูปลายทางหรือลองแสดงความคิดเห็นนะคะกับเพื่อนๆนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูว่ามีประโยชน์ต่อผู้ใช้และผู้ฟังอย่างไรบ้างเอาละค่ะเด็กๆต้นทางจ๋า
1: จ๋าม
0: ีใครอยากจะตอบคุณครูบ้างไหมจ๊ะมีไหมเอ่ยมีใครอยากตอบคุณครูบ้างคะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้และผู้ฟังอย่างไรบ้างลูก
2: สำหรับผู้ฟังจะรู้สึกว่าผู้พูดมีมารยาทค่ะ
0: สำหรับผู้ฟังใช่ไหมคะจะทำให้เรารู้สึกว่าผู้พูดนั้นมีมารยาทเพราะผู้พูดนั้นทำไมคะใช้ระดับภาษาได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะใช่ไหมลูกเก่งมากค่ะนั่งลงได้เลยค่ะเด็กๆปรบมือให้กับเพื่อนๆที่กล้าหาญด้วยค่ะมีใครอยากจะเพิ่มเติมคำตอบไหมลูกมีไหมคะมีไหมลูกอย่างที่บอกนะคะคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการใช้ระดับภาษานะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และกาลเทศะรวมไปถึงบุคคลผู้ใช้นะคะถ้าผู้ใช้นั้นใช้ได้อย่างถูกต้องก็จะทำให้ผู้ฟังนั้นเกิดความรู้สึกดีหรือเกิดความรู้สึกเอ็นดูนะคะรวมถึงหากมีการประสานงานในทางหน่วยงานราชการอื่นๆเนี่ยก็จะทำให้การประสานงานนั้นเป็นไปด้วยราบรื่นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปนะคะบทเรียนครั้งถัดไปที่เราจะเรียนนั่นก็คือเรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่ 4 เรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น 2. ใบงานที่ 4 เรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะการที่เรารู้ระดับภาษารู้ว่าเราควรที่จะใช้ในสถานการณ์ใดจะเพิ่มความน่ารักนะคะให้กับเด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆใช้ได้ถูกต้องตามสถานการณ์ตามกาลเทศะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้เสนอตอน

0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะทำอะไรอยู่เหรอจ๊ะเอ๊ะห้ามส่งเสียงดังด้วยเหรออ๋อที่แท้ก็กำลังแอบดูลูกวัวกินนมแม่อยู่นี่เอง
0: กินนม
1: ใช่แล้วจ้ะกินนมฟาฟารู้จักน้ำนมหรือเปล่า
0: ไม่รู้ครับ
1: นี่แสดงว่าตอนเด็กๆฟาฟาไม่เคยกินนมแม่เลยใช่ไหมอ๋อจริงสิลืมไปว่าแม่ฟาฟาไม่มีน้ำนมให้ดื่มนี่นาคืออย่างนี้จ้ะพวกเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆนะก็จะดื่มนมเป็นอาหารเหมือนที่ฟาฟากินข้าวทุกวันไงจ้ะน้ำนมเนี่ยดีนะฟาฟาใครที่กินนมเยอะๆก็จะตัวโตๆเลยล่ะรู้ไหม
0: ตัวโตโต
1: ใช่แล้วจ้ะอย่างเจ้าลูกวัวนั่นน่ะกินนมทุกวันเดี๋ยวก็จะตัวโตโตขึ้นมาเท่าแม่วัวเลยล่ะ

0: แล้วล่ะฟาฟาแม่หมูน่ะเขาก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกับแม่วัวเลย
1: ฮะกินนมกินนมตัวจะได้โตโตฮะ
0: ใช่แล้วจ้าแล้วนี่ฟาฟารู้หรือเปล่าว่ายังมีใครดื่มนมเหมือนลูกหมูกับลูกวัวอีกถูกต้องจ้าแม่กระต่ายก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกัน
1: ฮ่าเย
0: ่นั่นลูกหมานี่นาฟาฟารู้หรือเปล่าว่าแม่หมาน่ะเขามีนมให้ลูกกินหรือเปล่าน
1: ี่ครับ
0: แน่ใจนะถ้าอย่างนั้นเราคงต้องตามเจ้าลูกหมาไปพิสูจน์ดูกันแล้วล่ะมั้งสวัสดีจ้าฟาฟา
1: สวัสดีครับ
2: เอ๊ะทำไมต้องทำเสียงเงียบๆอย่างนั้นด้วย

0: าทายถูกแล้วแม่หมาก็มีนมให้ลูกหมากินเหมือนกัน
1: เย
0: ้อ้าวเป็นอะไรไปจ้าฟาฟาทำไมอยู่ดีๆก็ซึมขึ้นมาอย่างนั้นล่ะ
1: ฟาฟาอยากกินนมมาก
0: อ้าวก็แล้วทำไมไม่กินล่ะจ๊ะ
1: แม่ฟาฟาไม่มีนมให้กินครับ
2: โอ้โหไม่เห็นจะยาก
0: ฟาฟาก็ไปซื้อเอาสิจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟาฟาเดี๋ยวนี้เขาเอานมวัวมาใส่กล่องใส่ถุงขายกันแล้วนะถ้าฟาฟาอยากกินนมเมื่อไหร่ฟาฟาก็ไปซื้อมากินได้เลยจ้า
1: เย้กินนมกินนมกินนม
0: คุณหนูก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าลืมกินนมทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงตัวโตๆวันนี้หมดเวลาแล้วจ้ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ักเรียนหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปี5กับครูพงศธรรอดจินดาครับสำหรับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราได้เรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือว่า 1,000 เนี่ยให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะครับแต่ก็ยังมีอีก1กรณีที่นักเรียนอาจจะไปเจอนะครับว่าถ้าโจทย์นะครับหรือว่าเศษส่วนนั้นเนี่ยเป็นตัวส่วนที่ไม่เป็นตัวประกอบของ10 100แล้วก็ 1,000 เราจะมีวิธีการเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นั่นเองนะครับกับหัวข้อในวันนี้ครับอย่างที่ได้บอกจะอยู่ในเรื่องของการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ในรูปทศนิยมครับ

ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันก่อนเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองสังเกตนะครับแล้วก็ลองคิดดูซิว่าเศษส่วนใดเมื่อทำนะครับให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเนี่ยมีตัวส่วน

จากเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองครับก็จะมีอยู่นี่นะครับเศษ7ส่วน14เศษ18ส่วน24เศษ6ส่วน14และเศษ2ส่วน6เดี๋ยวนักเรียนนะครับลองเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันดูว่าตัวส่วนของเศษส่วนเหล่านี้นะครับเมื่อเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเนี่ยตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือว่า 1,000 หรือไม่เดี๋ยวนักเรียนลองเปลี่ยนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะเปลี่ยนเศษส่วนเหล่านี้ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนครับวิธีการเปลี่ยนเศษส่วนนั้นให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำเรามีวิธีการพิจารณาอย่างไรครับอันดับแรกต้องสังเกตก่อนใช่ไหมครับว่าอะไรเอ่ย
1: ว
0: ่ามีจำนวนใดเป็นไงนะครับหารตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวหรือไม่อย่างเช่นเศษ7ส่วน14นักเรียนจะสังเกตว่า7และ14นั้นสามารถนำ7มาหารได้ลงตัวใช่ไหมครับนักเรียนก็จะนำมาหารทั้งเศษและส่วนนั่นเองนี่นะครับเดี๋ยวจะแสดงให้นักเรียนดูเศษ7ส่วน14นำจำนวนใดนะครับที่ครูบอกนำ7มาหารทั้งเศษและส่วนจะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 1ส่วน2นั่นเองเห็นไหมครับเศษ1ส่วน2ต่อไปครับเศษ18ส่วน24นักเรียนต้นทางและปลายทางบอกคุณครูหน่อยครับว่านำจำนวนใดมาหารทั้งเศษและส่วนครับ
1: นำ
0: 6มาหารทั้งเศษและส่วนนั่นเองได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยได้เป็นเศษ3ส่วน4ครับต่อไปครับเศษ6ส่วน14นำจำนวนนับใดมาหารทั้งเศษและส่วนครับ
1: 2
0: นำ2มาหารทั้งเศษและส่วนจึงได้ออกมาเป็น
1: 3ส่วน7
0: เก่งมากครับเศษ3ส่วน7และสุดท้ายครับเศษ2ส่วน6นำจำนวนนับใดครับมาหาร
1: 2
0: นำ2มาหารทั้งเศษและส่วนนั่นเองก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน3และสิ่งที่คุณครูถามนักเรียนครับเศษส่วนใดเมื่อเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 2ตัวนี้เป็นตัวประกอบไหมครับของ10 100หรือ 1,000 มีไหมเป็นตัวประกอบทั้ง3จำนวนเลยถูกต้องไหมครับเป็นทั้ง10 100แล้วก็ 1,000 เลย7ล่ะครับนักเรียน7เป็นตัวประกอบของ10 100หรือว่า 1,000 มั้ยครับเป็นไหม
1: ไม
0: ่เป็นต่อไปครับ4ครับเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 มั้ย
1: เป
0: ็นนะครับและสุดท้ายครับ3เลยครับ
1: ไม่เป็น
0: ตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่เห็นไหมครับเศษส่วนที่เมื่อทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเนี่ยมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ก็คือเศษ7ส่วน14และเศษ18นะครับขอโทษครับเศษ18ส่วน24นะครับนี่เขาบอกว่าเศษ1ส่วน2และเศษ3ส่วน4มีตัวส่วนที่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ครับและนะครับเศษส่วนที่เมื่อทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วมีตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ก็จะมีอยู่ที่เราได้ตอบคำถามไปนะครับก็จะมีเศษ6ส่วน14และเศษ2ส่วน6ครับซึ่งเมื่อเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเศษ3ส่วน7และเศษ1ส่วน3มีตัวส่วนที่ไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 และเมื่อนักเรียนนะครับได้ลองคำนวณดูนักเรียนอาจจะใช้การตั้งหารยาวหรือว่าใช้เครื่องคิดเลขก็ได้นะครับเศษ3ส่วน7ก็คือ3หารด้วยอะไรครับ3หารด้วย7เศษ1ส่วน3ก็คือ1หารด้วย3ถูกต้องไหมครับถ้านักเรียนลองกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับหรือว่าลองคำนวณออกมาเนี่ยก็จะได้ว่าเศษ3ส่วน7จะมีค่านะครับเท่ากับ 0.428571 และซ้ำไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตนะครับ428571แล้วก็ซ้ำไปอีก428571แล้วครูก็จุด3จุดไว้ก็คือแสดงว่ามันก็จะยาวไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดถูกต้องไหมครับต่อไปครับถ้าเป็นเศษ1ส่วน3ก็เหมือนกันถ้านักเรียนนำ1ไปหารด้วย3นะครับก็จะออกมาเป็น0จุดอะไรครับ333333ซ้ำไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเศษส่วนเหล่านี้เมื่อเปลี่ยนให้เป็นทศนิยมนะครับเราจะเรียกว่าเป็นทศนิยมซ้ำนั่นเองซึ่งนักเรียนนะครับจะได้เรียนในเรื่องของทศนิยมซ้ำเนี่ยในระดับชั้นที่สูงมากกว่านี้อาจจะเรียนในระดับชั้นของมัธยมนะครับศึกษานั่นเองเดี๋ยวเราจะได้เรียนในอนาคตแต่ว่าในตอนนี้เราเรียนเฉพาะในเรื่องอะไรครับการเขียน เศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ในรูปทศนิยมนะครับแล้วก็เรียนบางจำนวนที่ตัวส่วนเนี่ยไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ในรูปทศนิยมก็คือเราจะเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนี่แหละครับแล้วก็จะมาสังเกตว่าตัวส่วนนั้นเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 หรือไม่นะครับดังนั้นจุดประสงค์ในการวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ในรูปทศนิยมพร้อมทั้งเหตุผลในการสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนได้ลองพิจารณาการเขียนเศษ7ส่วน14ในรูปของทศนิยมนักเรียนช่วยครูหน่อยครับว่าถ้านักเรียนไปเจอโจทย์แบบนี้ครับให้นักเรียนเขียนเศษ7ส่วน14ในรูปทศนิยมนักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำได้ไหมครับ
1: ได้คร
0: ับ ทำยังไงเอ่ยเพราะว่าเศษ7ส่วน14ตัวส่วนเป็น14เนี่ยไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ทำยังไงดีทำยังไงครับนำจำนวนนับใช่ไหมครับมาหารทั้งเศษและส่วนถูกต้องไหมแล้วก็มาสังเกตว่าตัวส่วนนั้นเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 หรือไม่นั่นเองนะครับนี่นะครับจะได้ว่าเศษ7ส่วน14มีค่าเท่ากับอะไรครับเมื่อนำ7มาหารทั้งเศษและส่วนจะได้เป็นเศษ1ส่วน
1: 2
0: ส่วน2เห็นไหมครับเขาบอกว่าทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยนำ7ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนครับจะได้ออกมาเป็นเศษ1ส่วน2ถามนักเรียนต่อทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับตอนนี้เศษ1ส่วน2เนี่ยที่ได้จากการนำ7มาหารทั้งเศษและส่วนของเศษ7ส่วน14นะครับตอนนี้2ของเราเนี่ยเป็นตัวประกอบของ10 100หรือว่า 1,000 หรือยังครับเป็นหรือยัง
1: เป
0: ็นแล้วดังนั้นเราสามารถเปลี่ยน2ที่เป็นตัวส่วนเนี่ยให้เป็น10ได้ถูกต้องไหมครับให้เป็น10ได้เราจะทำยังไงครับเราจะนำไปคูณกับ5เราจะนำเศษ1ส่วน2ไปคูณ5ทั้งเศษและส่วนนี่นะครับนำไปคูณเรียบร้อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น10ถูกต้องไหมครับได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับเศษ5ส่วน10ถ้าเป็นแบบนี้เศษ5ส่วน10นักเรียนสามารถเขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยเศษ5ส่วน10เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.5 นั่นเองเห็นไหมครับนี่นะครับได้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งก็เป็น 0.5 นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับลองพิจารณาเศษ18ส่วน24เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมบ้างอันนี้คือเป็นโจทย์นะครับที่ยกมาจากในส่วนของขั้นนำของเรานั่นเองเศษ8ส่วน24นำจำนวนนับใดมาหารนะครับทั้งเศษและส่วน6มาหารเนื่องจากอะไรเนื่องจาก24ที่เป็นตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือว่า 1,000 ถูกต้องไหมครับดังนั้นนักเรียนอาจจะต้องนำจำนวนนับมาหารทั้งเศษและส่วนเพื่อให้ตัวส่วนนั้นนะครับเป็นตัวประกอบของ10 100หรือว่า 1,000 ก่อนนำ6มาหารได้เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียน
1: เศษ3ส่วน4
0: นำ6มาหารทั้งเศษและส่วนจะได้เป็นเศษ3ส่วน4นะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยนำ6ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนเลยครับนี่นะครับได้เป็นเศษ3ส่วน4สังเกตต่อ4ที่เป็นตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10มั้ยครับเป็นตัวประกอบของ10มั้ยไม่เป็นใช่มั้ยครับแต่ว่า4เป็นตัวประกอบของ100มั้ยครับเป็นตัวประกอบของ 1,000 มั้ยครับเป็นเราก็สามารถเปลี่ยนให้เป็น100ได้หรือว่าเปลี่ยนให้เป็น 1,000 ก็ได้ถูกต้องมั้ยครับแต่ในที่นี้เราจะเปลี่ยน100ก็พอจะง่ายกว่านะครับถ้า4เนี่ยจะเปลี่ยนให้เป็น100จะต้องนำไปคูณกับอะไรครับไปคูณกับ20เท่าไหร่เอ่ย25ดังนั้นนะครับเราจะนำ25ไปคูณทั้งเศษและส่วนครับนี่เห็นไหมครับเขาบอกว่า4เป็นตัวประกอบของ100เพ พราะ100หารด้วย4มีค่าเท่ากับ25ครับทีนี้3คูณ25มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 75
0: 4คูณ25มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 100
0: นะครับก็จะได้ออกมาเป็นเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 0.75
0: เก่งมากครับ 0.75 นั่นเองนี่เห็นไหมครับ 0.75 เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับได้ลองเขียนเศษ15ส่วน24ในรูปทศนิยมบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบของข้อนี้กันนะครับเดี๋ยวนักเรียนได้ลองทำก่อนนะลองให้นักเรียนได้ลองฝึกทำด้วยตัวของตัวเองก่อนโดยใช้ความรู้นะครับที่เราได้พิจารณาเศษส่วนเมื่อสักครู่นี้แล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะครับตอนนี้นักเรียนจดไปแล้วก็ลงมือทำได้เลยครับ

ครับตอนนี้นักเรียนคงจะตอบคำถามคุณครูได้แล้วนะครับว่าเขียนเศษ15ส่วน24ในรูปของทศนิยมได้อย่างไรนักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยบอกคุณครูหน่อยครับว่าเมื่อนักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมแล้วนักเรียนได้เป็นจำนวนใดครับได้เป็นจำนวนใดเอ่ย 0.625 นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคุณครูมานั้นตอบถูกต้องหรือไม่ครับนักเรียนครับเศษ15ส่วน24ลองสังเกตไปพร้อมกันครับตอนนี้ตัวส่วนของเราเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 มั้ยครับเป็นมั้ยครับไม่เป็นถูกต้องมั้ยครับดังนั้นนักเรียนอาจจะต้องนำจำนวนนับเนี่ยมาหารทั้งเศษและส่วนดูก่อนว่าเมื่อนำมาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวส่วนนั้นเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 หรือไม่นั่นเองคุณครูถามนักเรียนว่าเศษ15ส่วน24นักเรียนนำจำนวนนับใดมาหารทั้งเศษและส่วนครับนำ3มาหารทั้งเศษและส่วนเห็นไหมครับทีนี้สังเกตต่อครับ

0: 15หารด้วย3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ5 24หารด้วย3มีค่าเท่ากับ
1: 8
0: มีค่าเท่ากับ8ครับตอนนี้เศษ5ส่วน8 8เป็นตัวประกอบของ10มั้ยครับถามก่อนไม่เป็น8ตัวเป็นตัวประกอบของ100มั้ยครับไม่เป็นถามต่อ8เป็นตัวประกอบของ 1,000 มั้ยครับ
1: เป
0: ็นนั่นเองแล้วทีนี้ครูถามว่าแล้ว8คูณจำนวนใดมีค่าเท่ากับ 1,000 ครับ
1: 125
0: แสดงว่าสามารถเปลี่ยน8ให้เป็น 1,000 ได้แล้วถ้าเป็นเศษ5ส่วน8คุณครูจะเปลี่ยนเศษส่วนนี้ให้มีตัวส่วนเป็น 1,000 คุณครูจะต้องนำ125มาคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองดังนั้นเราจะนำ5ไปคูณกับ125และ8ไปคูณกับ125นะครับ5คูณ125มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับตอบดังๆเลยเท่าไหร่ครับ
1: 625
0: แล้ว8คูณ125มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 1,000 ถามนักเรียนต่อเลยว่าแล้วเศษ625ส่วน 1,000 สามารถเขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับได้เขียนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 0.625
0: เก่งมากครับปรบมือให้ตัวเองด้วยครับได้เป็น 0.625 นั่นเองเห็นไหมครับเราก็ตอบ 0.625 ครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปครับจะให้นักเรียนเนี่ยได้แบ่งเป็นกลุ่มตามแก๊งออฟโฟมเหมือนเดิมครับโดยนักเรียนเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติกิจกรรมนะครับโดยให้นักเรียนเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ในรูปทศนิยมนั่นเองครับก็จะมีเศษอะไรครับ54ส่วน30เศษ42ส่วน24เศษ45ส่วน375และเศษ80ส่วน64และเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมาเฉลยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ตอนนี้นักเรียนลงมือโจทย์ลงไปแล้วก็สามารถแสดงวิธีดำออกมาได้เลยครับลงมือเลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำทั้ง4ข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับเริ่มจากในส่วนของข้อที่1ก่อนครับเป็นเศษ54ส่วน30ในใครทำข้อที่1เสร็จแล้วบ้างครับยกมือหน่อยครับมือลงได้ครับขอตัวแทนห้องต้นทางได้ไหมครับออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูนะครับว่าเรามีวิธีการคิดอย่างไรขอเป็น1คนครับเป็นอภิสราครับปรบมือให้อภิสราด้วยครับอภิสราครับเดี๋ยวเฉลยข้อที่1ให้กับคุณครูหน่อยครับข้อที่1คือเศษ54ส่วน30ก่อนอื่นเลยนะครับตอนนี้อภิสราครับเศษ54ส่วน30นั้นตอนนี้30เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 มั้ยครับ
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่เป็นนะครับดังนั้นเราอาจจะเปลี่ยนตัวส่วนก่อนนะครับโดยเมื่อสังเกตแล้วเศษ54ส่วน30เนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น10 100หรือ 1,000 ได้มั้ยครับได้ได้มั้ยครับ
1: ได้ค่ะ
0: เปลี่ยนให้เป็นจำนวนใดดีครับ
1: 10ค่ะ
0: สังเกตนะครับเปลี่ยนให้เป็น10ได้นักเรียนเปลี่ยน30ให้เป็น10เนี่ยทำยังไงครับ
1: นำ3มาหารทั้งเศษและส่วนค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับเราจะนำ3ไปหารนั่นเองดังนั้นเศษ54ส่วน30เราก็จะนำ3มาหารทั้งเศษและส่วนถูกต้องไหมครับ54หารด้วย3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 18ค่ะ
0: 18จึงได้มาเศษ18ส่วน
1: 10ค่ะ
0: ส่วน10ทีนี้ตัวส่วนของเราเป็น10แล้วเขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้

0: 18/10เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 1.8 ค่ะ
0: ได้เป็น 1.8 นั่นเองเราก็ตอบ 1.8 นะครับนักเรียนได้ 1.8 เท่ากับอภิสาราไหมครับได้เท่ากันไหมครับได้เท่ากันเลยปรบมือให้อภิสาราด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเฉลยให้นักเรียนดูอีก1ข้อข้อนี้คุณครูคิดว่าระดับความยากเนี่ยนะคุณครูให้9เต็ม10เลยนะครับค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเดี๋ยวจะขอตัวแทนอีกสัก1คนออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆหน่อยครับสำหรับข้อนี้คือเศษ45ส่วน375เป็นใครดีครับเป็นสรวิทย์นะครับสรวิทย์ออกมาได้เลยครับปรบมือให้สรวิทย์ด้วยเดี๋ยวสรวิทย์ออกมาเฉลยข้อนี้ให้กับคุณครูหน่อยครับเป็นเศษ45ส่วน375ข้อนี้เดี๋ยวขอถามสรวิทย์ก่อนครับว่า375ที่เป็นตัวส่วนนั้นเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 หรือไม่ครับ
1: ไม่ครับ
0: ไม่นะครับดังนั้นเราอาจจะต้องหาจำนวนนับใช่ไหมครับที่นำมาหารแล้วก็มาดูว่าเป็นตัวประกอบของ10 100หรือว่า 1,000 หรือไม่ก่อนทีนี้ถามสรวิทย์ว่าสรวิทย์นำจำนวนนับใดมาหารทั้งเศษและส่วนก่อนครับ
1: นำ5มาหารทั้งเศษและส่วนก่อนครับ
0: ทีนี้สรวิทย์อธิบายต่อไปได้เลยครับ
1: นำพอนำ5มาหารทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ9ส่วน75ครับแล้วนำมาหาร3ทั้งเศษและส่วนต่อครับได้เศษ3ส่วน25ครับแล้วเห็นเป็นตัวส่วน25สามารถเปลี่ยนเป็น100ได้ก็นำไปคูณ4ทั้งเศษและส่วนครับได้เศษ12ส่วน100ครับ
0: แล้วทีนี้เศษ12ส่วน100สามารถเขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 0.12 ครับ
0: ได้เป็น 0.12 ดังนั้นข้อนี้สรวิทย์ตอบ 0.12 ถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: เก่งมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับได้คำตอบเท่ากับสรวิทย์ไหมครับคือ 0.12 เท่ากันเลยปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากเลยนะครับทีนี้อันนี้ที่สรวิทย์ทำนะครับก็คือนำ5มาหารก่อนหลังจากนั้นก็จะนำ3มาหารอีกครั้งนึงแต่นักเรียนบางคนบอกคุณครูว่าคุณครูครับเมื่อพิจารณาเศษ45ส่วน375แล้วเนี่ยถ้านำ15ไปหารทั้งเศษและส่วนเลยได้ไหมนักเรียนครับได้ไหมครับ
2: ได
0: ้เช่นเดียวกันนะครับถ้าสมมุติว่าเรามองนะครับว่าสามารถนำ15มาหารทั้งเศษและส่วนได้แล้วก็หารได้ลงตัวนะครับนักเรียนก็นำมาหารเลย45หารด้วย15มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ3 375หารด้วย15มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ25นั่นเองเก่งมากๆครับแล้วเราก็จะพิจารณาต่อว่า25เป็นตัวประกอบของ10มั้ยครับไม่ใช่เป็นตัวประกอบของ100มั้ยครับเป็นตัวประกอบของ 1,000 มั้ยครับเป็นแต่ว่าเราเปลี่ยนให้เป็นอะไรก็พอครับเปลี่ยนให้เป็น100ก็พอ25เปลี่ยนให้เป็น100นำไปคูณกับอะไรครับไปคูณกับ4ดังนั้นเราจะนำเศษ3ส่วน25คูณ4ทั้งเศษและส่วนครับจึงได้ออกมาเป็นเศษเท่าไหร่ครับเศษ12ส่วน100ได้เท่ากับสรวิทย์ที่เฉลยเลยไหมครับเท่ากันเลยและเมื่อเปลี่ยนเศษ12ส่วน100เป็นทศนิยมจึงได้ออกมาเป็น 0.12 นั่นเองครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ 0.12 ครับสำหรับ2ข้อที่เหลือครับก็ขอฝากคุณครูไปทางช่วยเฉลยแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนด้วยนะครับขอฝากครับในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 2.3 ฝากให้นักเรียนได้ฝึกทำเป็นการบ้านด้วยครับ

0: ครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะครับนักเรียนครับวันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรครับการเขียนเศษส่วนนะครับที่ตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ในรูปของทศนิยมนักเรียนมีวิธีการเขียนเศษส่วนเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้อย่างไรครับ
1: จำนวนน
0: ับ
1: ที
0: ่
1: สามารถ
0: ห
1: ารเศษส่วน
0: ได้เราก็จะหาจำนวนนับใช่ไหมครับที่สามารถนำมาหารเศษส่วนนั้นเนี่ยได้ลงตัวและเมื่อหารมาแล้วนะครับก็สังเกตต่อว่าเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 หรือไม่ถ้าเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 เราก็เปลี่ยนให้เป็น10 100หรือ 1,000 แล้วก็เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองนะครับใช่แล้วนะครับโดยที่เราเรียนในวันนี้ก็คือการเขียนเศษส่วนที่มีตัวเศษเป็นจำนวนนับและตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 แต่จะมีจำนวนนับที่หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวและเมื่อนำมาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เศษส่วนจำนวนใหม่เนี่ยมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 โดยเราสามารถเขียนในรูปทศนิยมได้ครับโดยนำจำนวนนับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพื่อให้ได้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10 100หรือ 1,000 นั่นเองครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการเขียนจำนวนคละในรูปทศนิยมครับครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับในครั้งต่อไปก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.4 ครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นะไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะ

0: ให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเออใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โถต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โถแล้วเย
1: ้โอ้โหมากเลยในที่สุดก็หาไม้โถเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โถมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โถต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่เด้งเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูสากิค่ะวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันนั้นก็จะต่อเนื่องจากเรื่องครั้งที่แล้วเลยนะคะวันนี้จะเป็นในเรื่องของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายนั่นเองในครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายใช่ไหมคะในครั้งที่แล้วนะคะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายทั้งนั้นเนี่ยดังนั้นในวันนี้คุณครูสกิขอให้เด็กๆเนี่ยลองช่วยกันทบทวนความรู้กันในครั้งที่แล้วก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเลยมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยไหนใครจะตอบใช้ไมค์ตอบได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ยินคำตอบของเราด้วยตอนนี้มีตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะและตัวแทนจากกลุ่มที่1นะเดี๋ยวเราเริ่มจากกลุ่มที่3กันก่อนการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายมีอะไรบ้างครับ
1: ส่วนสูงครับ
0: ที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะนั่นก็คือส่วนสูงนั่นเองนะคะขอบคุณมากเลยค่ะทีนี้ในกลุ่มที่1กลุ่มที่1ที่ยกมือเมื่อสักครู่นี้ตัวแทนเชิญได้เลยค่ะนอกจากส่วนสูงแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมที่มีการเปลี่ยนแปลง

0: มีกลิ่นตัวค่ะ
1: เออนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายและผู้หญิงเลยนะคะเมื่อเราเริ่มที่จะเข้าสู่วัยรุ่นร่างกายของเราก็จะมีการเปลี่ยนนะคะเริ่มมีกลิ่นตัวนั่นเองขอบคุณมากเลยค่ะทีนี้ยังมีใครอีกบ้างที่คิดว่านอกจากกลิ่นตัวส่วนสูงแล้วนะคะมีการเปลี่ยนแปลงด้านอื่นอีกหรือไม่ตอนนี้มี

0: อวัยวะเพศนั่นเองขอบคุณมากเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาทีนี้ในวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับในเรื่องของการปรับตัวเมื่อร่างกายของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้างวันนี้จะได้เรียนรู้กันก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะในข้อที่1เนี่ยนักเรียนจะสามารถอธิบายได้ว่าวิธีการที่เราจะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเนี่ยมีอะไรได้บ้างนะคะในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายได้และข้อที่3นักเรียนจะได้เห็นประโยชน์นะคะของการใช้วิธีที่ถูกต้องนะคะในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของในเพศของตัวเองนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้กันนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในคำถามแรกนะคะคำถามแรกนี้นะคะนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเนี่ยนะคะมันจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราอย่างไรบ้างนะเมื่อร่างกายของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไหนใครคิดว่ามีการส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราบ้างมีไหมคะเมื่อร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะบางคนเป็นไงส่วนสูงเพิ่มขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือว่าในผู้หญิงอาจจะมีประจำเดือนนะอาจจะมีประจำเดือนนะคะเราคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้างไหนกลุ่มไหนมีคำตอบแล้วมีไหมคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าเมื่อร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะมันจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้างมีไหมเอ่ยตัวแทนในห้องเรียนของเราคิดว่ามีการส่งผลอย่างไรในการใช้ชีวิตประจำวันคะ
1: ต้องมีการเตรียมพร้อมต่าง
0: ๆจะต้องมีการเตรียมพร้อมต่างๆมากกว่าปกตินะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าในผู้หญิงเนี่ยหากเราอยู่ในช่วงวัยที่เรารู้ตัวเองว่าเราใกล้ที่จะมีประจำเดือนแล้วเนี่ยเราก็เป็นไงคะต้องเตรียมความพร้อมตัวเองนะคะอาจจะเตรียมผ้าอนามัยไว้ในกระเป๋าของเรานะคะไว้ในกระเป๋านักเรียนของเราตลอดเวลาเลยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าประจำเดือนของเราเนี่ยจะมาตอนไหนเวลาไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมพร้อมหรือว่าถ้าหากใครที่รู้ตัวว่าตอนนี้ร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีกลิ่นตัวนะเราก็เป็นไงต้องดูแลรักษาความสะอาดนะคะของเราให้ดียิ่งขึ้นอาจจะต้องเปลี่ยนกิจกรรมที่เราชอบทำเป็นประจำใครที่รู้ตัวว่าแบบว่าชอบทำกิจกรรมที่อาจจะใช้มีการเคลื่อนไหวมากมีการใช้แรงมากจะทำให้ร่างกายของเรามีกลิ่นตัวใช่ไหมคะมีการเหงื่อออกแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องปรับหรืออาจจะต้องดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายของเราเป็นอย่างดียิ่งขึ้นนะหรือบางคนที่รู้ตัวว่าตอนนี้ส่วนสูงเพิ่มขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นมันก็จะส่งผลในเรื่องของเป็นไงการสวมใส่เสื้อผ้าใช่ไหมคะเราอาจจะต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนี้ค่ะในคำถามต่อไปนะคะในคำถามต่อไปเนี่ยแล้วนักเรียนจะมีวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเนี่ยเราจะมีวิธีการปรับตัวอย่างไรบ้างมีตัวแทนที่จะตอบคำถามนี้ไหมคะในห้องถ้านักเรียนปลายทางนะคะมีคำตอบแล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าเราจะมีวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อร่างกายของเราเนี่ยนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเนี่ยเราจะมีวิธีไหนได้บ้างนะคะมีไหมเอ่ยมีไหมอันเด็กๆลองตอนนี้ลองให้ใช้ความคิดก่อนถ้าร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงเราจะมีวิธีการปรับตัวอย่างไรจะปรับตัวยังไงดีหรือจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองอย่างไรดีมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยมีไหมคะไม่ต้องอายนะคะสามารถตอบได้เลยตามความคิดของนักเรียนได้เลยมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการปรับตัวนะคะต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเนี่ยเมื่อร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ดียิ่งขึ้นนะคะหรือว่าใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยมีความสุขมากยิ่งขึ้น นะเรามาดูกันเลยนะคะในเรื่อง

0: ของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะของเพศชายและของเพศหญิงเลยเราจะต้องปรับตัวเองอย่างไรอันแรกเลยนะคะวิธีแรกเลยนั่นก็คือในเรื่องของการดูแลในเรื่องของความสะอาดของร่างกายแน่นอนอย่างที่เด็กๆได้ตอบกันมานะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะมีกลิ่นตัวหรือว่าบางคนเนี่ยมีเหงื่อออกเยอะหรือบางคนมีขนขึ้นตามบริเวณต่างๆในร่างกายของเรานะคะดังนั้นเนี่ยการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเมื่อเราเริ่มที่จะเข้าสู่วัยรุ่นนะร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนไปฮอร์โมนในร่างกายก็มีการเปลี่ยนนะคะดังนั้นการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาที่เราอาบน้ำหรือว่าแปรงฟันนะคะเราก็ควรที่จะดูแลความสะอาดตรงนี้เป็นอย่างดียิ่งขึ้นนะคะไหนลองครูสกิขอถามหน่อยสิว่าการแปรงฟันเนี่ยเราควรที่จะแปรงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้ง
1: 2คร
0: ั้
1: ง
0: 2ครั้งนี่ตอนไหนบ้างคะตอนเช้าและตอนเย็นนะคะบางทีในช่วงระหว่างวันเนี่ยเราอาจจะทำกิจกรรมอาจจะไม่มีเวลามาแปรงฟันในช่วงตอนเที่ยงนะคะเราก็อาจจะต้องไปแปรงอีกทีนึงช่วงตอนเย็นหลังจากที่เรากินข้าวก่อนที่เราจะเข้านอนนะคะแล้วถามว่าถ้าเราแปรงฟันมากกว่า2ครั้งได้ไหม
1: ได
0: ้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะแปรงฟันหลังจากที่เรารับประทานอาหารทุกครั้งเด็กๆลองนึกดูตัวเองนะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราทานอะไรบ้างหรือทานอะไรช่วงเวลาไหนบ้างนะดังนั้นเราควรที่จะแปรงฟันหลังจากที่เรารับประทานอาหารทุกครั้งเลยแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่มีเวลานะคะเนื่องจากว่าในแต่ละวันเรามีการทำกิจกรรมมีการเรียนรู้สิ่งต่างๆอาจจะไม่มีเวลาดังนั้นหลักๆเลยเนี่ยอยากให้เด็กๆทุกคนนะคะแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งตอนเช้านะคะตอนตื่นนอนนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้านอนในตอนเย็นนะต่อมาค่ะในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายการอาบน้ำนะคะในวัยของเราแน่นอนว่าร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงนะอาจจะมีกลิ่นตัวมากยิ่งขึ้นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะอาบน้ำให้สะอาดนะไม่ใช่บางคนที่แบบว่าอาบแป๊บเดียว 4-5 นาทีเสร็จแล้วแบบนี้เวลาที่เราอาบน้ำเราเป็นไงควรจะถูสบู่นะคะถูทั่วร่างกายให้เกลี้ยงเลยนะคะอาจจะถู2-3รอบก็ได้นะบางคนเนี่ยเป็นไงถูแป๊บเดียวเป็นไงอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะไม่เกินแค่5นาทีไม่เกินเสร็จแล้วนะดังนั้นนะการอาบน้ำการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะรวมไปถึงการสระผมด้วยนะบางคนเนี่ยถ้าหากว่ามีเหงื่อออกเยอะนะคะก็อาจจะสระผมวันเว้นวันหรือสระทุกวันอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่เราควรที่จะดูแลความสะอาดของร่างกายของเราให้ดีๆเลยนะต่อมาค่ะนอกจากการดูแลความสะอาดของร่างกายการแปรงฟันแล้วการดูแลความสะอาดของอวัยวะเพศอันนี้ก็สำคัญอันนี้ที่เราจะต้องแบบว่าเจาะจงลงไปเลยนะคะต้องเจาะจงเลยเพราะว่าในวัยของนักเรียนตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าเริ่มที่จะเข้าสู่เป็นวัยรุ่นกันแล้วสำหรับบางคนในเพศหญิงบางคนอาจจะมีประจำเดือนใช่ไหมคะหรือเพศชายก็แล้วแต่เพศชายบางคนอาจจะมีอาการฝันเปียกแล้วดังนั้นเนี่ยเวลาที่ทุกคนเข้าห้องน้ำเนี่ยเป็นไงก็ควรที่จะดูแลรักษาความสะอาดอวัยวะเพศของเราให้สะอาดอยู่เสมออันนี้มันเป็นเรื่องปกติที่เด็กๆทุกคนควรจะรู้นะคะไม่ต้องเขินเลยนะคะเรื่องนี้นะโดยเฉพาะผู้หญิงนะครูสกิแนะนำว่าเวลาที่เราเข้าห้องน้ำนะคะเวลาที่เรียกไปปัสสาวะหรือไปอุจจาระก็แล้วแต่เราควรที่จะพกกระดาษเช็ดชู่เข้าไปด้วยนะคะผู้ชายก็เหมือนกันนะผู้ชายก็สามารถพกไปได้เวลาที่เราไปทำภารกิจในห้องน้ำปัสสาวะหรืออุจจาระก็แล้วแต่ควรจะพกกระดาษเช็ดชู่เข้าไปด้วยนะคะเมื่อทำภารกิจเสร็จแล้วให้ซับให้ใช้กระดาษเช็ดชู่เนี่ยซับให้แห้งนะคะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยได้เพราะว่าแน่นอนว่าร่างกายของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนมันมีการเปลี่ยนแปลงบางครั้งถ้าเราไม่ดูแลรักษาความสะอาดมันก็จะเกิดอาการมีกลิ่นอับเกิดขึ้นนะเกิดมีกลิ่นอับเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยเด็กๆทุกคนจะต้องรู้จักวิธีการดูแลรักษาความสะอาดนะคะของร่างกายของเราให้ดีเลยอันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของนักเรียนเลยนะนะคะนะดังนั้นนะเด็กๆควรที่จะพกกระดาษเช็ดชูไปด้วยนะคะสำหรับสาวๆนะหนุ่มๆก็พกไปได้นะคะ ต่อ

0: าค่ะวิธีต่อมาการดูแลรักษาความสะอาดของเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยนะเด็กๆลองดูซิว่าตัวเองตอนนี้เนี่ยนะคะเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เนี่ยเป็นยังไงมีกลิ่นหอมไหมสะอาดไหมสะอาดนะคะในห้องนี้ใครซักเสื้อผ้าเองบ้างมีไหมเอ่ยมีหลายคนที่ซักเสื้อผ้าเองนะคะเอามือลงค่ะมือลงในหลายคนนี้ที่ซักเสื้อผ้าเองเนี่ยซักด้วยมือหรือซักด้วยเครื่องซักผ้า
1: ซักด้วยมืออ
0: ่ะอาจจะมีทั้งซักด้วยมือบ้างหรืออาจจะซักด้วยเครื่องซักผ้าบ้างใช่ไหมคะทีนี้นะเวลาที่เราซักผ้าแน่นอนว่าการซักมือเนี่ยมันจะช่วยทำให้ผ้าของเราเนี่ยสะอาดมากกว่าการใช้เครื่องซักผ้าอยู่แล้วนะคะไม่ว่าโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่เป็นจำพวกถุงเท้าชุดชั้นในหรือว่าเสื้อสีขาวแบบนี้เนี่ยเสื้ พวกเสื้อนักเรียนของเราเนี่ยอันนี้เราควรที่จะซักด้วยมือเพราะว่ามันจะสะอาดกว่าใช่ไหมคะนะถ้าเด็กๆทุกคนเนี่ยซักผ้าของตัวเองเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะฝึกไว้นะใครที่ไม่เคยซักผ้าด้วยตัวเองเลยเนี่ยนะคะเราก็เป็นไงปรับเปลี่ยนตัวเองนะหัดลองซักผ้าด้วยตัวเองดูเราอาจจะเริ่มของใช้ส่วนตัวของเราเช่นถุงเท้าหรือว่าชุดชั้นในก่อนนะคะลองหัดซักด้วยตัวเองนะการดูแลรักษาความสะอาดในเรื่องของเสื้อผ้าอันนี้ก็สำคัญนะคะเราเริ่มโตเป็นสาวเป็นไงเราจะมีความรักสวยรักงามมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายและผู้หญิงเลยนะต้องหมั่นตรวจเช็คร่างกายของตัวเองหมั่นตรวจเช็คเสื้อผ้าของตัวเองว่าเอ้ยมันเลอะหรือเปล่าหรือมันสกปรกไหมคงไม่มีใครที่ชอบใส่เสื้อผ้าที่สกปรกหรอกใช่ไหมใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเด็กๆ เวลาที่เราจะทำกิจกรรมอะไรนะให้ระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าให้เสื้อผ้าของเราเนี่ยมันเลอะเทอะมันเปื้อนเปื้อนบางครั้งถ้ามันเลอะแล้วมันอาจจะซักไม่ออกนะอันนี้ฝากไว้เลยนะคะต่อมาค่ะนอกจากเรื่องของเสื้อผ้าแล้วเรื่องของร่างกายแล้วเมื่อร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนการรับประทานอาหารอันนี้เนี่ยพูดอยู่เป็นประจำเลยนะคะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ที่เหมาะกับตัวเองนะอันนี้ก็จะทำให้นอกจากร่างกายของเรามันเจริญเติบโตมันแข็งแรงแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะห่างไกลจากโรคระบาดมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะให้เราเลือกเลยว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอาหารแบบไหนที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะเด็กๆทราบกันอยู่แล้วนะอาหารหลัก5หมู่เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกทานอะไรเนี่ยควรที่จะเลือกทานให้มันหลากหลายแล้วก็เหมาะสมกับร่างกายของตัวเองตอนนี้เนี่ยใครที่บอกว่าอยากให้ตัวเองเนี่ยเป็นไงเพิ่มความสูงให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นรู้สึกว่าตอนนี้แบบว่าหนูรู้สึกตัวเล็กไปค่ะผมรู้สึกแบบตัวเล็กกว่าคนอื่นเลยแบบนี้ใช่ไหมเราก็ควรจะต้องหาอาหารที่เป็นไงที่มันช่วยทำให้ร่างกายของเรานั้นมีความสูงมากยิ่งขึ้นมีการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะเอามือลงได้ค่ะเด็กๆอาจจะดื่มนมนะคะดื่มนมเป็นประจำเลยถ้าใครที่ไม่สามารถดื่มนมโรงเรียนได้เราก็สามารถดื่มนมจำพวกนมถั่วเหลืองนมแอลมอนด์หรือนมอื่นๆนะคะที่ไม่ได้เป็นนมวัวเนี่ยทดแทนได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบดื่มนมตอนเช้านะแต่เด็กๆจะรู้คุณค่าของมันเนี่ยในเมื่อตอนที่เด็กโตขึ้นไปแล้วจะมาเสียใจทีหลังว่าตอนนั้นเราน่าจะดื่มนมเยอะๆนะอันนี้ฝากไว้เลยนะใครที่รู้ตัวว่าตัวเองไม่ชอบดื่มนมนะดื่มเยอะๆนะคะมันดีต่อสุขภาพของเราจริงๆมันจะช่วยทำให้เราตัวสูงแล้วนะคะก็จะทำให้กระดูกและฟันของเรานั้นแข็งแรงด้วยนะและนอกจากนี้นะคะอาหารอย่างอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวพวกผักหรือว่าเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ให้เราทานอย่างหลากหลายควรที่จะงดอาหารที่ไม่มีประโยชน์เด็กๆทราบไหมอาหารที่ไม่มีประโยชน์คืออาหารแบบไหนทราบเปล่าอาหารจำพวกที่เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆนะคะหรือว่าอาหารที่เป็นไงอาจจะมีการปรุงกึ่งสุกกึ่งดิบหรือว่าอาหารที่เป็นพวกขนมขบเคี้ยวต่างๆน้ำอัดลมนะคะของหวานจัดๆหรือว่าของที่มีรสจัดต่างๆเลยหวานจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดแบบนี้นะคะก็ควรงด

0: นะแนะนำให้เด็กๆดูแลร่างกายของเราตั้งแต่วันนี้นะคะเพื่อที่จะเวลาที่เราโตไปเป็นผู้ใหญ่หรือว่าอยู่ในช่วงวัยที่แบบว่าสูงอายุแล้วเนี่ยร่างกายของเราก็ยังคงแข็งแรงอยู่นะต่อมาค่ะนอกจากการรับประทานอาหารแล้วการออกกำลังกายอันนี้ก็พูดอยู่บ่อยเลยแน่นอนว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเราใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้วิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องหรือเลือกการออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองเนี่ยอันนี้มันก็จะทำให้แทนที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงอาจจะทำให้ร่างกายของเรานั้นเกิดการบาดเจ็บได้นะคะดังนั้นนะการออกกำลังกายให้เด็กๆเลือกเหมาะสมกับตัวเองนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบเล่นกีฬาค่ะอาจจะชอบเดินชอบวิ่งอันนี้ก็แล้วแต่เลือกให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายมันก็จะช่วยทำไมช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นหรือตอนนี้เนี่ยใครที่รู้สึกว่าหนูรู้สึกว่าหนูอ้วนไปค่ะคุณครูหนูรู้สึกมีเป็นไงร่างกายอ้วนไปอาจจะต้องเป็นไงคะดูแลรักษาร่างกายให้มีหุ่นดีๆมากขึ้นแบบนี้เราก็สามารถเป็นไงเลือกการออกกำลังกายได้นะเพราะตอนนี้เราเริ่มที่จะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วนะคะเราจะมีความรู้สึกว่าอยากจะดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะดังนั้นเลือกการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะต่อมาการพักผ่อนให้เพียงพอในช่วงวัยของเราตอนนี้นะเราจะมีการเป็นไงมีกิจกรรมทำเยอะค่ะในแต่ละวันนอกจากการเรียนแล้วเชื่อว่าเวลาที่เรากลับไปที่บ้านเราเนี่ยทุกคนอาจจะมี iPad มีโทรศัพท์มีแท็บเล็ตหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะเล่นเกมท่องโลกโซเชียลต่างๆบางคนเล่นเพลินมากเลยเล่นเพลินนะคะหรือว่าอาจจะคุยกับเพื่อนอย่างนี้นะคะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆดังนั้นนะเด็กๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถทำได้แต่เราก็ควรที่จำกัดเวลาแล้วก็อย่าลืมที่จะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเวลาที่เราจะพักผ่อนให้เพียงพอนั้นเราควรที่จะนอนอย่างน้อยวันละกี่ชั่วโมงยังจำได้ไหมควรที่จะพักผ่อนหรือนอนให้เพียงพอเนี่ยอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่นอกจากการนอนแล้วการพักผ่อนก็มีอย่างอื่นอีกที่สามารถเป็นการพักผ่อนได้อย่างเช่นเด็กๆอาจจะหากิจกรรมที่เราชอบทำนะคะหรือบางคนบอกว่าผมมีวิธีการพักผ่อนของตัวเองโดยการเล่นเกมอันนี้ก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าควรที่จะจำกัดเวลานะอย่าเล่นให้มันมากจนเกินไปหรือบางคนบอกว่าหนูชอบเป็นไงชอบเต้นอาจจะถ่ายคลิปเต้นนะคะลงในโซเชียลอันนี้ก็แล้วแต่นะเด็กๆสามารถเลือกวิธีที่เราจะพักผ่อนได้เลยแต่อย่าลืมนะคะการนอนหลับอันนี้เป็นสิ่งเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะอย่าลืมเลยต้องนอนอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงนะคะต่อมาค่ะกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมชวนรู้ชวนคิดชวนรู้ชวนคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนี้เอาใจสาวๆนะคะแต่ว่านักเรียนผู้ชายก็สามารถรับฟังไปได้นะคะเพื่อที่จะเป็นความรู้แล้วเราจะได้เข้าใจเพื่อนผู้หญิงมากยิ่งขึ้นนะคะชวนรู้ชวนคิดในวันนี้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำเมื่อมีประจำเดือนนะสำหรับผู้หญิงไหนนักเรียนผู้หญิงไหนลองช่วยกันบอกได้ไหมคะว่าสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติเป็นประจำนั้นในช่วงที่เรามีประจำเดือนเนี่ยเราควรที่จะปฏิบัติอย่างไรดีมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยตอนนี้นะคะมีตัวแทนแล้วนะคะจากกลุ่มที่1และกลุ่มที่3เดี๋ยวขอกลุ่มที่1ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนๆดีกว่านะคะว่าเวลาที่เรามีประจำเดือนนั้นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติเลยเป็นประจำเลยเนี่ยเราควรที่จะทำอะไร
1: พกผ้าอนามัยเป็นประจำค่ะ
0: เราต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองใช่ไหมคะเตรียมผ้าอนามัยไว้ในกระเป๋าของตัวเองนะเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าประจำเดือนของเรานั้นจะมาตอนไหนเวลาไหนนะคะให้เราเตรียมพร้อมไว้ตัวแทนจากกลุ่มที่3เมื่อสักครู่นี้ค่ะใครเอ่ยใครดีใครก็ได้ค่ะนอกจากการเตรียมผ้าอนามัยไว้ในกระเป๋านักเรียนแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: รักษาความสะอาดเป็นประจำค่ะแล้วก็ไม่ควรกินของหมักดองค่ะ
0: รักษาความสะอาดเป็นประจำและควรกินของหมักดองนะคะมาเรามาดูในเรื่องของการรักษาความสะอาดก่อนในช่วงที่เรามีประจำเดือนนะเด็กๆผู้หญิงสาวๆนะคะจำไว้เลยนะเรื่องสะอาดเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่

0: คัญอันดับที่1เลยนะคะเราจะต้องดูแลความสะอาดของเราให้ดีๆเราอาจจะมีการเปลี่ยนผ้าอนามัยนะคะใน1วันเนี่ยนะคะควรจะเปลี่ยนทุกๆ 2-3 ชั่วโมงเราพยายามสังเกตดูตัวเองนะคะว่าเวลาที่เรามีประจำเดือนนั้นเรามีมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็เราควรที่จะเตรียมผ้าอนามัยมาให้เพียงพอนะและอีกอย่างนึงที่เพื่อนตอบมาเมื่อสักครู่นี้ควรหลีกเลี่ยงของหมักดองทำไมถึงต้องหลีกเลี่ยงคะของหมักดองเพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรคะเพราะคนที่ตอบมาสักครู่นี้คิดว่าเพราะอะไรคะลูกทำไมเราถึงต้องหลีกเลี่ยงพวกของหมักดองด้วย
1: เพราะจะทำให้มีอาการตกขาวค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะเก่งมากเลยนี่มีความรู้เยอะเลยนะคะพวกอาหารจำพวกของหมักดองต่างๆนะคะของหมักดองต่างๆมันก็จะทำให้เวลาที่เรามีประจำเดือนหรือเวลาที่เราปัสสาวะออกมาเนี่ยนะคะบางครั้งมันอาจจะมีกลิ่นที่แรงกว่าปกติหรือว่าอาจจะเกิดอาการตกขาวในสำหรับผู้หญิงบางคนได้นะคะดังนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงให้นักเรียนพยายามสังเกตดูตัวเองนะว่าเรามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะเราจะได้สามารถดูแลตัวเองได้ทีนี้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูสกิเนี่ยจะมีวิธีการดูแลในเรื่องของเวลาที่เรามีประจำเดือนเนี่ยแน่นอนว่าเราจะมีการใช้ผ้าอนามัยใช่ไหมคะเมื่อเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรเด็กๆผ้าอนามัยที่ใช้เสร็จแล้วสาวๆลองช่วยกันตอบสิคะเราควรจะทำยังไงห่อและทิ้งให้เรียบร้อยใช่ไหมคะอาจจะใช้กระดาษนะคะห่อให้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งในวันนี้เดี๋ยวคุณครูสกิจจะมาสอนพวกเรานะคะจะมาสาธิตการห่อผ้าอนามัยให้เด็กๆทุกคนได้ดูกันนักเรียนผู้ชายนะคะสามารถดูไปพร้อมๆกันได้เลยเพื่อที่จะเป็นความรู้นะและที่สำคัญเราจะได้เข้าใจผู้หญิงมากขึ้นนะคะว่าเพื่อนผู้หญิงเนี่ยเวลาที่เขามีประจำเดือนเนี่ยนะคะเขาจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนะผู้ชายสามารถดูไปพร้อมๆกันได้นะคะวันนี้ฮูสกิได้เตรียมมานะคะมีกระดาษแล้วก็มีผ้าอนามัยนะคะสมมุติว่าผ้าอนามัยนี้นะถ้าสมมุติว่าเราใช้แล้วนะคะเด็กๆดูนะถ้าเราใช้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูสกิขอแกะก่อนนะคะขอแกะก่อนสมมุติว่าเป็นผ้าอนามัยที่เราใช้แล้วใช่ไหมคะสำหรับผู้หญิงนะค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนใช้ผ้าอนามัยแล้วนะคะเราก็จะมีการม้วนนะสำหรับบางคนเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าจะต้องห่อแบบไหนใช่ไหมคะเราก็จะทิ้งแบบนี้ไปเลยแบบนี้ถ้าทิ้งแบบนี้ไปเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยผ้าอนามัยที่เราม้วนเนี่ยมันอาจจะอ้าออกนะคะมันอาจจะเป็นไงเห็นแล้วมันไม่สบายตาใช่ไหมคะมันอาจจะดูไม่เหมาะสมดังนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวครูสกิจะสอนวิธีการนะคะห่อผ้าอนามัยนะคะห่ออย่างไรให้สวยงามบางคนเนี่ยอาจจะใช้วิธีการห่อแบบนี้ปึ๊บเป็นไงขยำเลยใช่ไหมคะขยำแบบนี้เลยแบบนี้ถูกต้องไหมสวยงามไหมไม่สวยงามแล้วก็ทิ้งเลยบางครั้งเป็นไงมันก็อาจจะกระดาษมันอาจจะอ้าออกได้นะคะแบบนี้ไม่สวยงามดังนั้นเนี่ยวิธีการห่ออย่างไรให้สวยงามนะคะวันนี้เดี๋ยวครูสกิจจะมีวิธีการห่อให้เด็กๆดูนะการห่อนะคะสำหรับบางคนเนี่ยนะอาจจะใช้เป็นวิธีนี้นะเด็กๆลองดูนะขั้นแรกนะคะเราวางผ้าอนามัยลงไปบนกระดาษแบบนี้แล้วพับแบบนี้นะคะบางคนอาจจะกลัวว่าเอ๊ะมันจะสกปรกไหมหรือมันจะยังไงเด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราห่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็เป็นไงเราก็จะต้องไปล้างมือให้สะอาดอยู่แล้วถูกไหมคะดังนั้นมันเป็นสิ่งของเราเองนะคะเราก็ไม่ต้องกลัวเลยนะแบบนี้เมื่อห่อแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะพับมาแบบนี้นะคะส่วนปลายตรงนี้เนี่ยเราก็จะสอดเก็บไว้แบบนี้เป็นยังไงคะเด็กๆสวยงามไหมสวยงามนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ทิ้งได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่า

0: กระดาษที่เราห่อผ้าอนามัยเนี่ยมันจะอ้าออกหรือยังไงนะคะเราก็สามารถทิ้งได้เลยนะนอกจากวิธีนี้แล้วนะคะเด็กๆมันก็จะมีวิธีการพับแบบอื่นอีกอันนี้เด็กๆสามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะสำหรับผู้หญิงนะคะใครที่รู้ตัวว่ามีประจำเดือนแล้วหรือว่ากำลังจะมีประจำเดือนเนี่ยเด็กๆสามารถหาความรู้ตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็คุณครูชากิก็มาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆให้กับพวกเรานะคะเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติได้ถ้าหากว่าเป็นช่วงที่เรามีประจำเดือนเนาะสำหรับผู้หญิงนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันเลยดีกว่านะคะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ากิจกรรมของเราในวันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรม True or False เหมือนเดิมเอ๊ะคุ้นๆไหมเอ่ยคุ้นๆเนาะคุ้นๆนะคะกิจกรรม True or False นะคะพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะเป็นพฤติกรรมที่เราควรจะปฏิบัติเนาะในกิจกรรมนี้ก็จะมีใบงานนะคะใบงานนี้จะเป็นใบงานที่2นะคะเรื่อง True or False พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายซึ่งคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดใบงานอันนี้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะคำชี้แจงในการทำกิจกรรมอันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนนะคะเลือกตอบว่าพฤติกรรมที่คุณครูได้กำหนดให้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เราควรปฏิบัติหรือไม่นะคะเมื่อร่างกายของเรานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองแล้วก็บันทึกคำตอบลงไปในใบงานได้เลยนะคะในใบงานนี้เราอาจจะคุ้นๆกันแล้วใช่ไหมคะเชื่อว่าทุกคนน่าจะทำได้นะคะในส่วนของบทบาทนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมแล้วก็ลงมือทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะในส่วนของคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมตอนนี้นะคะทุกคนเตรียมใบงานขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเตรียมใบงานขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันเลยนะเรามาดูกับคำถามในข้อแรกค่ะนักเรียนดูเลยค่ะคำถามในข้อแรกนะคะนิดอายุ11ปีตื่นนอนตอนเช้าแล้วล้างหน้าแปรงฟันทุกวันพฤติกรรมที่นิดทำตอนนี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ True or False คะตอบอันไหนดี True นั่นก็คือถูกต้องนั่นเองนะคะเป็นพฤติกรรมที่เราควรจะปฏิบัติทุกวันเลยในเรื่องของการแปรงฟันนะซึ่งเป็นการดูแลรักษาความสะอาดของกายของเรานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัตินะคะเด็กๆสามารถเป็นไงวงกลมได้เลยนะวงกลมได้เลยแล้วก็เขียนอธิบายเหตุผลให้ด้วยนะคะเขียนอธิบายเหตุผลให้ด้วยตอนนี้เด็กๆสามารถตอบคำถามล่วงหน้าไปได้เลยนะคะนะในข้อที่1อย่าลืมเขียนเหตุผลด้วยนะคะอย่าลืมเขียนเหตุผลด้วยนะคะว่าเป็นเพราะอะไรทำไมนิดถึงจะต้องล้างหน้าแปรงฟันในตอนเช้าทุกวันเลยการล้างหน้าแปรงฟันก็จะเป็นการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายของเราอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมคะคงไม่มีใครอยากมีกลิ่นปากหรอกใช่ไหมไม่มีเนาะดังนั้นเราจะต้องแปรงฟันดูแลรักษาความสะอาดฟันของเราเป็นประจำนะคะทีนี้ต่อมาในข้อที่2เลยแล้วกันเราไปต่อกันในข้อที่2ข้อที่2ค่ะช่วงอากาศหนาวนิดไม่ยอมอาบน้ำค่ะเพราะว่ามันอากาศหนาวอ่ะไม่อยากอาบน้ำอ่ะไปโรงเรียนเลยแล้วกันพฤติกรรมนี้เหมาะสมไหม
1: ไม่เหมาะ
0: ไม่เหมาะสมดังนั้นตอบ false นั่นเองนะคะแล้วเพราะอะไรอ่ะนะคะเพราะอะไรเอ่ยอย่าลืมเขียนเหตุผลลงไปด้วยนะคะจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนนะช่วงอากาศหนาวอากาศร้อนนะเราก็ควรที่จะดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายของเรานะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนะคะลงในใบงานของตัวเองด้วยนะต่อมาเราไปต่อกันในข้อที่3เลยไหมไปต่อเลยนะคะไปต่อเลยตอนนี้มีหลายคนที่เขียนเหตุผลเสร็จแล้วเนาะถ้าเราไม่อาบน้ำเนี่ยแน่นอนมันจะทำให้เราอาจจะมีกลิ่นตัวก็ได้ถูกไหมคะ

0: นะดังนั้นเด็กๆอย่าลืมเขียนเหตุผลลงไปด้วยนะคะนอกจากมีกลิ่นตัวแล้วบางคนเนี่ยเป็นไงอาจจะมีอาการคันต่างๆนะเรามาต่อกันในข้อที่3เลยแล้วกันนะคะในข้อที่3ค่ะนิดติดนิสัยชอบกอดชอบหอมเพื่อนทั้งเพศหญิงและเพศชายเลยพฤติกรรมนี้เหมาะสมหรือเปล่านะคะติดนิสัยชอบกอดเพราะว่ารักเพื่อนไงรักเพื่อนก็เลยเล่นกับเพื่อนกอดเพื่อนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายกอดหมดเลยหอมหมดเลยเหมาะสมไหมเนี่ยเหมาะสมไหมลูกเหมาะสมไหม
1: ครูคะผ
2: ู้
1: ชายใส่ช
2: ุ
1: ดช
2: ั้
1: นในด้วยเหรอคะ
2: ใช่
0: พฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมนะคะฟอลนะไม่เหมาะสมนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยเริ่มที่จะเป็นไงเข้าสู่วัยรุ่นกันแล้วดังนั้นเนี่ยการใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะใกล้ชิดเพื่อนต่างเพศมากจนเกินไปเนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะคะนะดังนั้นให้เราระมัดระวังตัวเองนะระมัดระวังพฤติกรรมของตัวเราเองนะคะว่าเราทำแบบนี้กับเพื่อนหรือเปล่านะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นไงสนิทกับเพื่อนรักเพื่อนนะคะแต่ถ้าคนอื่นมองมาเนี่ยอาจจะดูไม่ดีอาจจะดูไม่เหมาะสมนะดังนั้นต้องระมัดระวังนะคะสามารถเขียนเหตุผลลงไปได้เลยอาจจะดูไม่ดีนะไม่เหมาะสมนะคะ

านไหมข้อนี้เสร็จไหมคะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยสามารถถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะตอนนี้ทุกคนเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปต่อกันในข้อที่4กันเลยข้อที่4ค่ะ no. อันนี้มาเป็นเรื่องของหนุ่มบ้างนะคะหนุ่มและนิดนะหนุ่มชอบยืมชุดชั้นในของพี่ชายมาใส่อันนี้เหมาะสมหรือเปล่า no. มีเพื่อนหลายคนถามว่าเอ๊ะผู้ชายมีชุดชั้นในด้วยเหรอมีมั้ยมีนะคะผู้ชายก็มีชุดชั้นในใช่มั้ยคะเสื้อกล้ามอันนั้นถือว่าเป็นชุดชั้นในเหมือนกันเสื้อกล้ามหรือกางเกงในแบบนี้ก็ถือว่าเป็นชุดชั้นในชุดชั้นในก็คือชุดที่อยู่ข้างในนั่นเองนะเด็กๆนะคะเหมาะสมไหมพอดีว่าลืมซักชุดชั้นในยังอยู่ในตะกร้าอยู่เลยขอยืมของพี่ชายมาใส่เหมาะหรือเปล่าใช่แล้วค่ะพฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมเพราะว่าชุดชั้นในพวกนี้เนี่ยเป็นของใช้ส่วนตัวนะเราไม่ควรยืมกันนะคะเป็นของใช้ส่วนตัวไม่ควรยืมกันไม่ว่าจะสนิทแค่ไหนนะเด็กๆพี่ชายหรือเพื่อนสนิทหรือใครก็แล้วแต่เราไม่ควรที่จะยืมมาใส่กันนะนอกจากชุดชั้นในแล้วนะของใช้ส่วนตัวอื่นๆเช่นพวกแก้วน้ำแก้วน้ำผ้าเช็ดหน้าอะไรแบบนี้นะก็ไม่ควรยืมกันนะคะไม่ควรยืมกันนะอย่าลืมเขียนเหตุผลด้วยนะคะอย่าลืมเขียนเหตุผลด้วยเพราะอะไรนะชุดชั้นในเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะไม่ควรที่จะใช้ร่วมกัน

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำไวสามารถทำล่วงหน้าไปได้เลยนะคะหรือว่าอาจจะทำไปพร้อมๆกับคุณครูก็ได้อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันในข้อที่5แล้วกันเนาะไปต่อกันในข้อที่5เลยค่ะข้อที่5เมื่อกลับมาถึงบ้านหนุ่มเปลี่ยนชุดนักเรียนเป็นชุดกีฬาก่อนออกไปเตะบอลกับเพื่อนอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ดีไหมเอ่ยดีไหมดีไหมถูกต้องไหมควรไหมคำตอบก็คือ true นะคะถูกต้องนะเด็กๆเวลาที่เราจะไปทำกิจกรรมเห็นไหมว่าหนุ่มเนี่ยเขามีการเปลี่ยนจากชุดนักเรียนก่อนใส่เป็นชุดกีฬาให้มันเหมาะสมเพราะเขาจะไปเตะบอลไงเขาต้องใส่ชุดกีฬาให้มันเหมาะสมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี

ที่เราควรจะทำนะหรือว่าหนุ่มจะเปลี่ยนเป็นชุดหล่อเลยใส่กางเกงยีนไปเลยได้ไหมอันนี้มันก็ไม่เหมาะสมอีกนะคะอันนี้หนุ่มเขาทำถูกแล้วนะทำถูกแล้วนะคะต้องเป็นไงใส่ชุดกีฬาให้มันเหมาะสมเนาะแล้วก็ไปเล่นกีฬากับเพื่อนใช่ถ้าเราใส่ชุดนักเรียนไปแบบนี้เนี่ยบางทีเป็นไงไปเล่นเลอะอีกเออต้องมาซักต้องมาอะไรกันอีกนะมันจะเลอะเทอะนะคะถ้าเป็นชุดนักเรียนก็จะไม่เหมาะสมนะเขียนเหตุผลเลยนะคะเขียนเหตุผลให้ด้วยมีใครไหมที่กลับไปถึงบ้านแล้วไม่เปลี่ยนชุดแบบสมมุติว่าวันนี้เป็นชุดพละก็ไปถึงบ้านก็เล่นกับเพื่อนโดยชุดพละหรืออ่าค่ะบางครั้งนะเวลาที่เด็กๆเลิกเรียนใช่ไหมคะเด็กๆกลับไปบ้านเนี่ยเด็กๆอาจจะมีกิจกรรมทำกับเพื่อนแถวๆบ้านไปเล่นหรือไปอะไรกันเนี่ยเราก็ควรที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวชุดนักเรียนของเราเนี่ยก็อาจจะเปื้อนมากกว่าเดิมได้นะไปต่อกันในข้อที่6นะคะข้อที่6ค่ะนิดชอบทานผักสีเขียวเออชอบมากชอบทานมากอ่ะคำตอบนี้นะคะคิดว่าถูกหรือผิดเอ่ยเฉลยเฉลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเราควรที่จะทานอาหารที่มันมีประโยชน์นะคะควรจะทานผักเยอะๆการทานผักและผลไม้เยอะๆมันจะช่วยอะไรนะจำได้ไหมเอ่ยทำให้ระบบอะไรทำงานได้ดีนะเออระบบขับถ่ายทำงานได้ดีนะคะการทานผักเยอะๆอันนี้มันดีต่อร่างกายของเรานะคะเรื่องของการทานอาหารนะเขียนเหตุผลด้วยนะคะอย่าลืมเขียนเหตุผลนะนักเรียนปลายทางตามกันทันไหมคะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยนะคะสามารถถามคุณครูปลายทางได้เลยนะ

ด็กๆสามารถเขียนเหตุผลตามความคิดของตัวเองได้เลยนะเดี๋ยวเราไปต่อกันในข้อที่7เลยนะคะไปต่อแล้วนะไปต่อไม่รอแล้วนะในข้อที่7ค่ะหนุ่มชอบยืมเสื้อคลุมของเพื่อนไปใส่เป็นประจำชอบยืมเสื้อคลุมเสื้อคลุมเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเสื้อกันหนาวหรือเป็นเสื้ออะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ไหนใครที่มีเสื้อคลุมอยู่บ้างในห้องเราตอนนี้มีหลายคนที่ใส่เสื้อคลุมใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะการยืมเสื้อคลุมเสื้อผ้าของคนอื่นไปใส่เป็นประจำเด็กๆคิดว่าเหมาะสมไหมยืมไปตลอดเลยเหมือนอย่างตอนนี้อย่างกล้องอย่างนี้เพื่อนยืมไปใส่ตลอดเลยแบบนี้คิดว่าเหมาะสมไหมมาดูเฉลยแน่นอนนะคะฟอลไม่เหมาะสมการยืมเสื้อผ้าหรือว่าของใช้แน่นอนว่าเสื้อผ้าก็เป็นของใช้ส่วนตัวเหมือนกันนะคะเราก็ไม่ควรที่จะยืมกันเด็กๆสามารถเขียนเหตุผลลงไปได้เลยนะคะว่าเพราะอะไรเราเหลืออีก3ข้อเท่านั้นนะคะเหลืออีก3ข้อเท่านั้นมีหลายคนนะคะที่เสร็จแล้วนะมีหลายคนที่เสร็จแล้วถ้าใครที่ไม่ทันก็สามารถทำไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในข้อที่8กันเลยนะเด็กๆในข้อที่8ค่ะนิดชั่งน้ำหนักและส่วนสูงเป็นประจำเด็กๆคะในข้อที่8นี้คิดว่าเหมาะสมไหม True or False เหมาะสมเนาะเหมาะสมนะคะคำตอบก็คือ True นั่นเองการชั่งน้ำหนักและส่วนสูงเป็นประจำเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เรารู้ได้ว่าตอนนี้ร่างกายของเราเป็นยังไงนะคะมีส่วนสูงหรือน้ำหนักที่เหมาะสมกับวัยของเราตอนนี้หรือเปล่าหรืออ้วนไปหรือเปล่าแบบนี้นะเราสามารถดูได้เลยจากการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะคะเราอาจจะดูอย่างน้อยเดือนละครั้งก็ได้นะคะชั่งดูว่าน้ำหนักของเราหรือส่วนสูงของเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมนะคะดูเดือนละ1ครั้งได้นะคะสามารถเขียนเหตุผลลงไปได้เลยเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนะอย่าลืมเขียนชื่อของตัวเองนะคะต่อมาในข้อที่9นะในข้อที่9ค่ะหนุ่มแนะนำเพื่อนที่ร่างกายอ่อนแอหรือว่าป่วยบ่อยๆเนี่ยให้ออกกำลังกายกลางแจ้งอย่างน้อย2ชั่วโมงต่อวันคิดว่าถูกไหมคิดว่าถูกป่ะบางคนอาจจะคิดว่าไม่ถูกหรือบางคนอาจจะคิดว่าถูกเพราะอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูเฉลยมาดูเฉลยพร้อมกันว่าอันนี้จะถูกหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือฟังเหตุผลก่อนเพราะว่าอะไรการแนะนำเพื่อนนะคะคนที่เขาอาจจะมีร่างกายเป็นไงร่างกายของเขาอาจจะอ่อนแอหรือว่าไม่แข็งแรงเนี่ยแนะนำให้เขาออกกำลังกายกลางแจ้งอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะแบ่งก็ได้ถูกไหมคะอาจจะแบ่งแบบช่วงเช้าช่วงเช้าครึ่งชั่วโมงหรือหลังจากพักเที่ยงไปแล้วก็ได้ตอนนี้มีบางกลุ่มเสียงดังอยู่นะไหนกลุ่มไหนที่เสียงดังมีไหมเอ่ยไม่มีนะคะไม่มีนะอย่าลืมเขียนเหตุผลด้วยนะคะต่อมาในข้อที่10ข้อสุดท้ายเมื่อ นิดค่ะมีประจำเดือนนิดรีบบอกคุณแม่ทันทีเลยคิดว่าเป็นไงถูกไหมเป็นสิ่งที่ควรบอกไหมควรจะบอกนะคะถูกต้องนะคะ True นั่นเองนะจำไว้เลยเด็กๆใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยมีประจำเดือนครั้งแรกเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเป็นไงเราอาจจะกำลังงงหรือตกใจนะคะให้เรารีบบอกถ้าอยู่ที่บ้านนะคะก็ให้รีบบอกคุณพ่อคุณแม่ได้หรือว่าถ้าหากว่าเด็กๆอยู่โรงเรียนนะก็บอกคุณครูได้เลยบอกคุณครูประจำชั้นได้เลยนะคะ

0: ่ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องคิดว่าคำเหตุผลของเราจะต้องเหมือนของคุณครูเสมอไปนะคะไม่ต้องกลัวนะคะผิดก็ไม่เป็นไรนะผิดก็ไม่เป็นไรตอนนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะเสร็จกันหมดแล้วใช่ไหมคะเสร็จไหมเอ่ยมีใครยังไม่เสร็จไหมตอนนี้เชื่อว่าทุกคนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจับไปทำการสรุปความรู้กันในวันนี้เลยแล้วกันเนาะเรื่องที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของตัวเองใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีหลากหลายวิธีเลยดังนั้นเนี่ยในวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วเด็กๆก็จะสามารถเป็นไงนำวิธีเหล่านั้นเนี่ยนะคะมาใช้หรือมาปฏิบัติได้นะคะเพราะว่าการที่ร่างกายของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงให้เราเป็นไงปฏิบัตินะคะหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเพื่อทำให้เราสามารถดูแลร่างกายของเราได้นั่นเองนะวันนี้เด็กๆได้รับความรู้กันไปนะคะมีหลากหลายวิธีเลยดังนั้นให้หมั่นสังเกตตัวเองนะว่าร่างกายของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเราจะได้ดูแลร่างกายของเรานะคะได้อย่างถูกต้องในครั้งต่อไปนะคะครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาเจอกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์นะคะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเตรียมใบงานที่3นะคะเรื่องการสำรวจอารมณ์ของฉันนะคะได้ที่ www.dltv.ac.ts นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยทุกคนก็ได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่เลยนะคะหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ในวันนี้เนี่ยนะคะไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองสำหรับวันนี้คุณครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะหัวหน้าเชิญได้เลยค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

7มหัศจรรย์เดินทางมาจากดาวเรขาคณิตแต่เกิดความผิดพลาดจึงตกลงมาบนโลกแทนที่จะไปดวงจันทร์ตอนนี้พลังไม่พอเดินทางต่อ7มหัศจรรย์จึงมีภารกิจเร่งด่วนทำดีเพิ่มพลังเพื่อสะสมพลังไปดวงจันทร์ให้ได้มาติดตามกันว่าพวกเขาจะสามารถทำสำเร็จหรือไม่

0: มันดุไหมอ่ะ
1: ดูสิมันกินพืชเป็นอาหาร
2: ถ้างั้นมันคงไม่ดุหรอก
3: หืมที่ดาวเนี้ยเรียกมันว่าอะไรนะ
4: เอเจ้าตัวขนปุยที่มีหูยาวๆชอบกินผักเป็นอาหารเรียกว่าอะไรเอ่ยกระต่ายนั่นเอง
2: กระต่าย
5: โอกาสทำดีมาถึงแล้วงั้นลุยเลยพวกเราสวัสดีครับคุณกระต่ายมีอะไรให้พวกเราช่วยเหลือบ้างไหมครับ
3: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
1: ดูเหมือนพวกเขาจะกลัวตองตามนะ
6: จริงด้วย
7: โอ้ฮะโอ้
8: แย่แล้วพวกเราหลบเร็ว
2: ไม่ทันแล้ว
5: ขอโทษนะเพื่อนๆใจร้อนเกินไปหน่อยอ่ะ
4: แม้จะเกิดเรื่องวุ่นวายแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็เห็นว่าการทำความดีด้วยการเสนอตัวช่วยเหลือกระต่ายเป็นความคิดที่ดีแต่อันดับแรกพวกเขาต้องผูกมิตรกับกระต่ายให้ได้เสียก่อน
8: ดูเหมือนพวกเขาจะเป็นสัตว์ขี้ตกใจเหมือนฉันเลย
4: แล้วก็ชอบกินผักหัวสีส้มนั่นมันคืออะไรนะ
5: แครอท
9: แครอท
2: พวกเราฉันคิดอะไรดีๆออกแล้ว
1: เราจะผูกมิตรกับพวกเขาด้วยแครอทใช่ไหม
4: ใช่แต่เพื่อไม่ให้พวกเขาตกใจเราน่าจะรวมร่างแล้วเข้าไปพร้อมกันดีกว่า
5: ดีดีงั้นพวกเรามารวมร่างกันเลย
3: โยเย
2: หัวแหลม

0: มาดูกันสิว่าคราวนี้7มหัศจรรย์จะผูกมิตรกับกระต่ายได้ไหมสวัสดีคุณกระต่ายเรามีแครอทมาให้พวกเราทำอะไรผิดพลาดไปหรอเนี่ย
1: เขายังตกใจกลัวพวกเราอยู่นะ
0: อาจเป็นเพราะว่าเรา

0: ูไม่เหมือนพวกเขาเลย
1: งั้นเราน่าจะแปลงร่างให้เหมือนพวกเขานะ
0: ฉากและฉายผู้รับหน้าที่คิดประดิษฐ์โครงสร้างของสิ่งที่จะแปลงร่างจึงแสดงภาพกระต่ายให้เพื่อนดู
2: ดูแปลกๆนะพวกเราจะทำได้ไหมเนี่ย
3: ไม่ร้องไม่รู้ลองดูกันเลยดีกว่า
4: โยเย
1: หัวแหลม
3: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
3: นับสี่ไม่เห็นเหมือนกระต่ายเลย
0: ไม่เป็นไรลองดูอีกทีนะ7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นสัตว์สี่ขาน่ารักกระต่ายในที่สุดมิตรภาพระหว่าง7มหัศจรรย์กับกระต่ายก็เริ่มต้นขึ้นแม้ว่า7มหัศจรรย์จะยังไม่ได้พลังเพิ่มแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งงดงามที่เรียกว่ามิตรภาพจากมิตรภาพนั้นพวกเขาจะสามารถทำภารกิจดีเพิ่มพลังได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามการผจญภัยของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
6: ดี

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือน

0: ให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่ว

0: าไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจ

0: ใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
1: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
2: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
0: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
1: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
0: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
0: จ้าพี่สวัสดีจ้าDLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
2: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
2: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
0: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
0: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
0: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
1: ่พ่อด้วย
2: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
2: ครับ
1: แม่
2: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
0: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
5: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเขาไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดิน

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวด

0: เซฟตี้คริสตอนภัยร้ายโลกออนไลน
1: ์อันนี้ถูกใจแม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะลูกโทรศัพท์เนี่ย
2: หนูเล่นแป๊บเดียวเองค่ะแม
1: ่แต่แม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะพอแล้วมั้งลูก
2: ขออีก5นาทีได้ไหมคะ
1: เอางี้เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้าแม่กลับมาเนี่ยต้องเลิกเล่นโอเคไหมคะ
2: โอเคค
1: ่
2: ะ
1: อย่าลืมนะ
2: โหโจรปล้นธนาคาร
3: เฮ้ยไปเร็วเร็วเร็วเร็ว
2: ถูกใจไปเล่นข้างนอกกันไหมอืมแม่ขาแม่ขา
4: ว่าไงลูก
2: หนูไปเล่นกับพี่ไอ้ย่าก่อนนะคะ
4: โอเคโอเคแล้วอย่ากลับเย็นมากนะคะลูก
2: ค่ะค่ะ
4: รีบไปรีบมานะ
2: โหสนุกจังเลยอันนี้

0: เฮ้ยแล้วพี่มามัดหนูอย่างนี้ทำไมเนี่ย
1: หนูชื่อถูกใจใช่ไหมคะ
0: พี่รู้เธอหนูได้ยังไง
1: ฉันรู้มากกว่านั้นเองนะพ่อแม่หนูฉันก็รู้แม่หนูชื่อครูนกเล็กส่วนหนูอยู่โรงเรียนหอนกฮูกใช่ไหม
0: ทำไมพี่รู้อ่ะ
1: ฉันมีรูปหนูทุกรูปเลยก็หนูโพสลงในโซเชียลไง
0: แม่ขาช่วยด้วยแม่ขาช่วยหนูด้วย
1: คงจะไม่ได้แล้วแหละ
0: ทำไมล่ะแม
2: ่ขาไป
0: แ
2: ล้วแม่ขาช่วยหนูด้ว
0: ยหนู
2: แม่ก็โดนไม้เหมือนกันอ่ะถูกใจแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าลงข้อมูลส่วนตัว
3: เดี๋ยวก่อนไหนแม่ไม่เข้าใจเลย
0: ฟังไปเหรอคะเนี่ย
3: ก็ใช่นะสิคะแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองค่ะแล้วร้องเอะอะโวยวายนี่คืออะไรคะเนี่ย
0: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแถมแม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
3: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยถึงได้เอาเก็บไปฝันร้ายแบบนี้
0: มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
3: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราโพสรูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
0: เข
3: ้
0: าใจค
3: ่
0: ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
0: เข้าใจค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
3: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
0: ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได
3: ้
0: ไหมคะ
3: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังจำกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ลบหรือไม่เหมาะกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดู

0: เข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
0: ่ะแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่า
1: ค่ะ
0: ไปไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้อยากทำอะไรคะ
1: หนูอยากระบายสีค่ะ
0: งั้นไประบายสีค่ะไป

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

0: ลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง
1: พังพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มัน
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
1: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
0: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยสวยล่ามประสามื่นนะคะวันนี้พบกับคุณอัฐกาเที่ยงปิชารักค่ะ
0: ประสบกรณิกรจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตั้งตรู่เพื่อรอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนต่างบอกเล่าถึงความประทับใจในพระจริยวัตรอันงดงามและพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตลอดจนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน
2: คือท่านมีความสามารถทางเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งจากสิ่งที่ท่านทำมาเนี่ยก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่ในประเทศยังไปทั่วโลกนะครับในเรื่องผู้ต้องหาหญิงนะครับอีกเรื่องนึงที่ประทับใจก็คือเรื่องโครงการเพื่อนพึ่งพาเป็นโครงการที่จากที่ผมเห็นมาตั้งแต่ท่านเริ่มโครงการเนี่ยเวลามีปัญหากับประเทศนะครับอย่างพวกน้ำท่วมอะไรแบบนี้โครงการของท่านก็จะไปถึงเลยแล้วก็ไปถึงไวพอส่วนราชการอีกผมเดินทางมาจากจังหวัดประจวบนะครับพอทราบข่าวก็ช่วงแรกๆก็เสียดายมากเลยแล้วก็วันนี้พอมีว่างภารกิจก็รีบมาเลยนะครับก็เป็นการได้เข้ามาปราบขั้นเป็นครั้งสุดท้าย
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาคือ8นาฬิกา15นาทีถึง9นาฬิกา15นาที11นาฬิกาถึง13นาฬิกา15นาที15นาฬิกาถึง16นาฬิกา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีและ19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาโดยเปิดจุดคัดกรองเวลา7นาฬิกา45นาทีและปิดการเข้าถวายสักการะพระศพในเวลา20นาฬิกาเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนให้เป็นไปอย่างความเรียบร้อยและก็สมพระเกียรติ
1: พาไปดูอีกหนึ่งคดียาเสพติดที่ไปเชื่อมโยงกับกรณีที่มีการรับหิ้วสิ่งของไปต่างประเทศนะคะเพราะว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งค่ะมีอาชีพนะคะรับหิ้วสินค้าไปกลับประเทศไทยแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะเกิดความสงสัยในพัสดุที่ได้รับว่าจ้างก็คือมีน้ำหนักเนี่ยผิดปกตินะคะก็คือมีน้ำหนักมากนั่นเองทีนี้เมื่อไปตรวจสอบก็พบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ภายในกระปุกมะขามเปียกก่อนที่จะเข้าแจ้งความให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะล่าสุดก็สามารถที่จะจับเจ้าของบัญชีที่มีการโอนเงินค่าจ้างซุกซ่อนไอซ์ไปญี่ปุ่นได้แล้วค่ะตำรวจสน.บางยี่ขันเข้าตรวจสอบสิ่งของที่รับหิ้วไปประเทศญี่ปุ่นนะคะจากนางสาวเอนามสมมุตินะคะหลังจากที่พบความผิดปกติก็เลยเข้าแจ้งความต่อตำรวจจากการตรวจสอบนะคะหลังจากที่มีการแกะกล่องออกมาในส่วนของกระปุกมะขามเปียกเนี่ยนะคะก็ไปพบค่ะเนี่ยแหละค่ะไอซ์บรรจุอยู่ภายในกระปุกมะขามเปียกน้ำหนักกว่า2กิโลกรัมด้วยกันค่ะทีนี้ที่มาที่ไปสำหรับคดีนี้นะคะถ้าย้อนไปดูเรื่องของไทม์ไลน์วันที่3กรกฎาคมขณะที่นางสาวเออยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีบุคคลผู้ใช้เพจ Facebook ชื่อว่าชยามินพายได้ติดต่อว่าจ้างหิ้วสินค้าไปประเทศญี่ปุ่นค่ะ4กรกฎาคมบุคคลผู้ใช้เพจ Facebook ดังกล่าวก็มีการว่าจ้างไรเดอร์ให้นำสินค้ามาส่งไว้ที่คอนโดของนางสาวเอย่านถนนบรมราชชนนีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพ6กรกฎาคมนะคะนางสาวเอเดินทางกลับมายังคอนโดดังกล่าวเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น7กรกฎาคมค่ะนางสาวเอได้นำสินค้าไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นกระปุกมะขามเปียกเนี่ย6กระปุกนะคะรวมถึงมีสินค้าอื่นๆรวมถึง12รายการจากนั้นก็ตรวจดูกระปุกมะขามเปียกแล้วก็พบว่าน้ำหนักเนี่ยมันมากเกินผิดปกติทีนี้พอเปิดดูบอกว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นลักษณะของมะขามเปียกนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยไปพบวัตถุของแข็งสีขาวค่ะตัวเองก็เลย เก็บวัตถุดังกล่าวนั้นใส่ไว้ในกระปุกเหมือนเดิมแล้วก็ยกกล่องดังกล่าวกลับมาวางไว้ใต้คอนโดและหลังจากนั้นเธอก็เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นโดยที่ไม่นำกล่องเหล่านั้นไปที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะต่อมาค่ะวันที่11กรกฎาคมได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย13กรกฎาคมนางสาวเอเดินทางไปแจ้งกับตำรวจให้ไปตรวจสอบวัตถุดังกล่าวค่ะแล้วก็พบว่าภายในขวดหลุมมะขามเปียกทั้ง6กระปุกนั้นไปพบไอซ์ค่ะน้ำหนักรวมเนี่ยประมาณ 2.059 กิโลกรัมจึงยึดสิ่งของดังกล่าวแล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนสน.บางยี่ขันเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะวันนี้ในช่วงเย็นนะคะก็จะมีการแถลงข่าวในคดีนี้ด้วยโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่สน.บางยี่ขันหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยทางตำรวจนครบาลจับกุมตัวนายสมพงษ์ชาวปทุมธานีได้ที่บ้านพักอำเภอธัญบุรีจังหวัดนครนายกนะคะซึ่งจากการขยายผลพบว่าผู้เสียหายได้รับเงินค่าจ้างฝากหิ้วผ่านบัญชีของนายสมพงษ์จึงติดตามไปจับกุมตัวมาสอบปากคำค่ะ
0: ส่วนจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับที่มีผู้เสียชีวิต33คนกับทั้งหมดนั้นทราบอัตลักษณ์แล้วและยังมีเคสสีแดงที่รักษาตัวอยู่ใน ICU อีก14คนด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษเข้าไปพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนกรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าข้อมูลจากนิติวินิติเวชนะครับที่เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งทางนิติเวชนั้นก็แจ้งว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟโดยตรงแต่เกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษโดยตรวจพบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ในร่างกายซึ่งสารทั้ง2ชนิดนั้นมีคุณสมบัติบล็อกเนื้อเยื่อไม่ให้รับออกซิเจนหากสูดดมในปริมาณมากจะทำให้เสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน4นาทีนอกจากนี้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงถือว่าเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งชี้ถึงพฤติการความประมาทเดิมทางร้านขอใช้ไฟไว้ที่ขนาด30/100ต่อมาก็มีการใช้ไฟเพิ่มขึ้นและมีการยื่นขอเพิ่มขนาดไฟแต่เมื่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้าตรวจสอบทางร้านกลับบ่ายเบี่ยงอ้างว่าไม่พร้อมให้ตรวจพฤติการดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นว่าทางร้านอาจต่อเติมระบบไฟเองจนทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าโอเวอร์โหลดและก็ลัดวงจรจนเกิดไฟไหม้ดังกล่าว
1: ส่วนเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือผู้

0: ที่ได้รับผลกระทบนะคะหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนก็เร่งดำเนินการกันอย่างเต็มที่ซึ่งจนถึงณขณะนี้ค่ะทางมูลนิธิป่อเต็กตึงได้จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วกว่า30คนขณะที่กระทรวงยุติธรรมเตรียมมอบเงินเยียวยาผู้เสียหายกว่า4ล้าน2แสนบาทในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนี้ค่ะกระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียชีวิตกรณีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวในวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะโดยมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีซึ่งการเยียวยาครั้งนี้จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาโดยจะมอบให้แก่ทายาทผู้เสียหายจำนวน14คนรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,200,000 บาทขณะเดียวกันในภาคเอกชนอย่างมูลนิธิป่อเต็กตึงจะตั้งจุดประสานงานแล้วก็รับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือเยียวยาณบริเวณฝ่ายสาธารณภัยชั้น1อาคาร1ที่สำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึงพระพาชัยกรุงเทพโดยได้ช่วยเหลือเคลื่อนร่างผู้เสียชีวิตกลับสู่ภูมิลำเนาทั่วประเทศโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือพร้อมกระเช้าเยี่ยมแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรายละ 5,000 บาทสำหรับญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือสามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ที่จุดลงทะเบียนแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนป่อเต็กตึง1418ต่อแผนกสาธารณภัยค่ะทั้งนี้ระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคมนะคะได้มอบเงินช่วยเหลือค่าชาปนกิจแก่ญาติผู้เสียชีวิตไปแล้ว21คนคนละ 20,000 บาทเป็นเงิน 420,000 บาทแล้วก็อยู่ระหว่างประสานมอบซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางมูลนิธิสมาคมประจำจังหวัดต่างๆเป็นผู้ดำเนินการอีก10คนและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปแล้ว8คนรายละ 5,000 บาทเป็นเงิน 40,000 บาทค่ะ
1: ทางด้านผู้อำนวยการเขตจตุจักรก็มีการเปิดเผยนะครับว่าการตรวจสอบโรงเบียร์ณลาดพร้าวนั้นทางเขตก็ไปตรวจสอบครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ย้ำนะครับว่ากทม.ไม่มีอำนาจในการตรวจกรณีที่ร้านเปิดให้บริการถึงตีสองโดยชี้ว่าเป็นอำนาจของหน่วยงานอื่นเมื่อวานนี้นายประสาทโพสีมาศผู้อำนวยการเขตจตุจักรก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามประเด็นการออกใบอนุญาตโรงเบียร์เป็นสถานบันเทิงหรือร้านอาหารนายประสาทตอบเพียงว่าสถานบันเทิงออกให้ไม่ได้อยู่แล้วส่วนที่ว่าทำไมร้านเปิดได้ถึงตีสองนั้นนายประสาทระบุว่าเป็นอำนาจของหน่วยงานอื่นไม่ใช่ของกทม.โดยทางเขตเข้ามาตรวจล่าสุดเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาแต่นายประสาทก็ไม่ได้ตอบว่าตรวจเรื่องอะไรก่อนที่จะขึ้นรถออกไปในทันที
2: ระเบียบของเรา
3: เป็นตามระเบียบเหรอฮะ
2: เป็นตามเขาออกนี่คือตอนนั้นเขาขอเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นสถานบันเทิงนะคร
4: ับสถานบันเทิงออกไม่ได้อยู่แล้ว
2: ครับแล้วท่านครับทำไมเขาถึงได้เปิดถึงตีสองครับเพราะว่าร้านอาหารมันต้องถึงเที่ยงคืน
4: เป็นอำนาจของหน่วยงาน
2: ของอำนาจอื่น
4: ครับไม่ใช่ของกทม.
2: ทางเขตได้มาตรวจสอบบ้างไหมครับท่าน
4: เรามีตรวจสอบเป็นระยะ
2: เขารู้ว่าตรวจมาตรวจสอบบ้างเป็นมาไหนท่าน
4: จะมีเอกสารของทางราชการต่อไปนะครับ
2: แล้วผมถามก็คือเรามาตรวจสอบที่นี่ล่าสุดเมื่อไหร่คร
4: ับ วันที่24มั้งคร
2: ับ ตอนนั้นมาตรวจสอบคือมาตรวจสอบเรื่องอะไรครับเป็นคำร้องเรียนหรืออะไร
0: และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการสถานบริการต่างๆนะคะทางกรุงเทพมหานครก็ปูพรมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการสถานบริการแล้วก็สถานประกอบการคล้ายสถานบริการทั่วกรุงเทพทั้ง50เขตค่ะมีการสั่งปิดชั่วคราว3ร้านดังนะคะที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งปิดสถานประกอบการที่กระทำผิดกฎหมายใน3พื้นที่ค่ะก็คือที่1ย่านพระราม1เขตปทุมวันหลังตรวจพบลักลอบเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายทางหนีไฟแล้วก็มีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยมีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราวหลังจากที่พบเปิดให้บริการในลักษณะของมหรสพการแสดงดนตรีแล้วก็คาราโอเกะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสุดท้ายก็คือที่ย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีเจ้าหน้าที่มีการสั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการยังคงเปิดให้บริการแม้ว่าได้เคยรับหนังสือตักเตือนกันไปแล้วพร้อมกำหนดให้ยุติการดำเนินกิจการภายใน7วันหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำคุกและปรับและอาจถูกปรับเพิ่มราย

0: วันจนกว่าจะปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องค่ะ
1: ขณะที่พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ราชการกรุงเทพมหานครผู้บริหารสำนักงานเขตวัฒนาร่วมกับตำรวจในพื้นที่ลงพื้นที่ออกตรวจสถานบันเทิงย่านเอกมัยเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าไฟฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงและป้ายทางหนีไฟพร้อมกำชับให้ทางหนีไฟต้องเปิดใช้งานได้ตลอดเวลาห้ามมีสิ่งใดกีดขวางรวมถึงการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้เกินความจุของอาคารและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายบริการควบคุมอาคารการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการหลายแห่งยังมีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยสำนักงานเขตวัฒนาได้ให้คำแนะนำและก็สั่งการให้เร่งปรับปรุงแก้ไขพร้อมกำหนดการเข้าตรวจซ้ำภายใน30วันพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสถานประกอบการที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายผ่านระบบทรัฟฟี่ฟองดูเพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
0: ไปดูผลกระทบจากสภาพอากาศนะคะเนื่องจากอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงในเขตตัวเมืองทำให้ต้นไม้หักไปโดนเสาไฟฟ้าแล้วก็ล้มทับรถประชาชนพังเสียหายค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้นะคะภายในสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชที่บริเวณด้านหลังอัฒจันทร์ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงทำให้เสาไฟฟ้าเนี่ยหักโค่นจำนวน2ต้นแล้วก็ล้มทับรถยนต์ของนายไพศาลพิทักษ์พิเศษอายุ62ปีอดีตข้าราชการชาวตำบลเห็นตกอำเภอร่อนพิบูรณ์ที่มาจอดรถรอพันยาโชคดีค่ะที่นายไพศาลไม่ได้รับอันตรายแต่ว่ารถยนต์เนี่ยพังเสียหายอย่างหนักหลังเกิดเหตุนะคะทางเจ้าหน้าที่ปภ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็กำลังพลจากกองทัพภาคที่4เข้าไปช่วยเหลือเคลียร์พื้นที่มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไปตรวจสอบเสาไฟที่หักเสียหายและจะเร่งทำการซ่อมแซมต่อไปค่ะอีกจุดคือที่จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อคืนวานนะคะระหว่างที่มีฝนตกในพื้นที่ของตำบลวังตะเคียนอำเภอเมืองฉะเชิงเทราก็เกิดเหตุสลดค่ะเพราะว่ามีสุนัขนะคะถูกไฟฟ้ารั่วจากเสาไฟดูดตายถึง3ตัวภายในซอยอบต.วังตะเคียนมีชาวบ้านเนี่ยขับรถผ่านมาเห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าเห็นตัวแรกเนี่ยถูกไฟฟ้าดูดก่อนนะคะเพราะว่าที่บริเวณโคนเสาไฟเนี่ยมีสายไฟสื่อสารสีดำพันตัวอยู่แล้วก็มีสุนัขอีก2ตัววิ่งเข้าไปลักษณะเหมือนจะพยายามเข้าไปช่วยเพื่อนนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถูกไฟดูดตายทั้ง3ตัวค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าไปตรวจสอบก็ยืนยันบอกว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วจากสายไฟลงไปยังสายสื่อสารที่ห้อยอยู่ที่บริเวณเสาไฟฟ้าต้นเกิดเหตุคาดว่าพนักงานมีการตัดสายสื่อสารแล้วไม่ได้ม้วนเก็บขึ้นไปค่ะทีนี้พอมีฝนตกก็เลยเกิดเหตุขึ้นโชคดีนะคะว่าในช่วงจังหวะที่เกิดสถานการณ์นั้นไม่มีคนเดินผ่านแต่ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับเจ้าของสุนัขทั้ง3ตัวค่ะ
1: กระทรวงอว.ก็ยกระดับการเตือนภัยพิบัติเปิดตัว Thai Water เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลน้ำแห่งชาติโฉมใหม่กับเพื่อรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศโดยเฉพาะใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แถลงการเปิดตัวโฉมใหม่ของ Thai Water ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ราชการจังหวัด8จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วม Thai Water เป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐเป็นหนึ่งเดียวให้กับประชาชนเข้าถึงง่ายซึ่งการปรับโฉมในครั้งนี้เป็นการปรับโฉมใหม่ทั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือว่าสสน.ได้พัฒนาหน้าจอแสดงผมแบบ Interactive Map นะครับรวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งเรดาร์ฝนปริมาณน้ำฝนระดับน้ำพื้นที่เฝ้าระวังการขันสถานการณ์และก็ระบบแจ้งเตือนเฉพาะพื้นที่ครบทั้ง76จังหวัดเพื่อให้ช่วยรู้ในการเท่าทันสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงที
2: ทางสสน.เนี่ยเรามีโทรมาตรอยู่ตามจุดต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆในหลากหลายมิตินะครับว่าแหล่งไหนเป็นแหล่งที่เสี่ยงน้ำท่วมแหล่งไหนเป็นเสี่ยงแล้งแหล่งไหนที่เสี่ยงทั้งท่วมทั้งแล้งนะครับรวมมาถึงในระดับของจังหวัดอำเภอตำบล นะครับแล้วก็โซนหมู่บ้านที่เราอยู่นะครับตรงนี้เองก็อยากที่จะให้ประชาชนทุกคนนะครับทั่วประเทศนะครับสามารถที่จะใช้ได้
3: ทั้งนี้รัฐมนตรีอว.ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยง8จังหวัด

0: เหนือตอนบนบูรณาการข้อมูลร่วมกับเครือข่ายอวส่วนหน้าเพื่อเฝ้าระวังและวางแผนช่วยเหลือประชาชนล่วงหน้าขณะเดียวกันครับได้มีการเปิดตัวโครงการ Thai Water Challenge จับมือเครือข่ายดิจิทัลและกยศ.ปั้นแกนนำเยาวชนมาร่วมเรียนรู้วิเคราะห์และสื่อสารข้อมูลน้ำสู่ชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
1: สักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ประเทศจีนกันค่ะ

0: นายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดแล้วก็กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมในระดับนานาชาตินะคะโดยได้มีการเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ภายใต้หัวข้อ AI Partnership for a Brighter Future ณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีนายสีจิ้งผิงประธานาธิบดีของจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านความก้าวหน้าเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการที่ทุกประเทศร่วมกันกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบโดยได้แสดงความชื่นชมจีนค่ะที่ริเริ่มการและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านธรรมาภิบาล AI รวมถึงข้อริเริ่มในการจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกและสนับสนุนการหารือระดับโลกด้านธรรมาภิบาล AI ของสหประชาชาติเป็นครั้งแรกโดยมีเป้าหมายร่วมก็คือการสร้างอนาคตของ AI ที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: ขณะเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรียังเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่การคุ้มครองประชาชนการปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันซึ่งประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center หรือศูนย์กลางการปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะเป็นพื้นที่ทดลองในเชิงปฏิบัติหรือว่าแซนด์บ็อกซ์ที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการนำหลักการธรรมาภิบาล AI ในระดับสากลไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลได้จริงสำหรับภารกิจในช่วงบ่ายนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าเยี่ยมคารวะในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและช่วงค่ำนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ขอเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

0: ันที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่า ไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: นคุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณๆสินะพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ถึงวัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปต้องหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังจะอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเอ็งไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้อง

0: เดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
1: ไม่ทันแล้วแม่อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลยได้มา
0: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาท7หนพอไรคำอธิษฐานของพ่อต้องเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
1: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริงๆ
3: ใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลย
1: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
3: จ้ะเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
4: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
3: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
4: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: ใช่แล้วไม่ปิดเทอมหน้าภูจาพาไปนะ
4: ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: กิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอร์เราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: มพร้อม
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับสำหรับวันนี้ครับนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องของการสถาปนาอาณาจักรอยุธยานะครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนเรามาทวนกันก่อนครับอาณาจักรอยุธยานะครับมีขอบเขตติดกับอาณาจักรใดบ้างครับที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยตอนเหนือของอยุธยาคืออะไรครับ
3: สุโขทัย
2: ใช่ไหมครับแล้วก็ด้านตะวันออกครับปัจจุบันคือกัมพูชาเขมรแล้วก็ล้านช้างก็คือลาวใช่ไหมครับด้านตะวันตกครับคือหงสาวดีปัจจุบันคือ
4: เ
2: มียนมาครับผมเก่งมากอันนี้ก็คือภูมิศาสตร์ที่ตั้งคร่าวๆนะครับสำหรับอยุธยานะครับอาณาจักรอยุธยานั่นเองอันนี้เป็นภาพเกาะเมืองครับนักเรียนเกาะเมืองอยุธยามีอะไรที่สำคัญครับทำให้เป็นเกาะใช่ไหมอยุธยาไม่ได้ติดทะเลนะครับแต่เนื่องจากแม่น้ำเนี่ยล้อมรอบเลยจึงทำให้เป็นเกาะนะครับมีแม่น้ำสำคัญทวนครับมีแม่น้ำอะไรบ้างเจ้าพยาแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีเก่งมากครับที่รังสรรค์นะครับทำให้อยุธยาเนี่ยกลายเป็นเกาะนั่นเองนักเรียนครับแล้วแม่น้ำอะไรครับที่เป็นแม่น้ำสำคัญเลยผ่ากลางอยุธยาเลยครับแล้วก็ออกสู่

0: อ่าวไทยครับแม่น้ำเจ้าพระยาเก่งมากครับผมมีความสำคัญอย่างไรครับแม่น้ำเจ้าพระยาเกี่ยวกับอยุธยานักเรียน
1: การค
0: ้าขายใช่ไหมครับก็คือมีการแต่งสำเภาขึ้นมาใช่ไหมครับค้าขายกับอยุธยานะครับผ่านแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองเก่งมากครับ

0: สำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยครับ
1: เป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองและเป็นศูนย์กลางของการค้าขายในสมัยก่อน
0: แล้วเกี่ยวอะไรกับประวัติศาสตร์ไทยครับในปัจจุบันเกี่ยวไหม
1: มีโบราณสถานครับ
0: โอเคไม่เป็นไรครับมีโบราณสถานนะครับที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันนั่นเองขอบคุณครับเดี๋ยวคุณครูอธิบายเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้เพื่อนตอบประมาณว่าอาณาจักรอยุธยาครับมีความสำคัญด้านการค้าขายใช่ไหมครับด้านเศรษฐกิจนั่นเองซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาณาจักรที่สำคัญมากๆนะครับที่มีเศรษฐกิจที่ดีมากๆในภูมิภาคนี้ใช่ไหมครับแล้วมันส่งผลอะไรกับประวัติศาสตร์ไทยครับนักเรียนเมื่อกี้เพื่อนตอบมาแล้วเกี่ยวกับโบราณสถานถ้าโบราณสถานแสดงว่าสมัยก่อนต้องมีอะไรครับความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับของอาณาจักรอยุธยานักเรียนครับสิ่งที่ตกทอดมาสู่ปัจจุบันนะครับนักเรียนรู้จักวัฒนธรรมไหมครับวัดวาอารามต่างๆในปัจจุบันถอดแบบออกมาจากอยุธยาสมัยก่อนเลยใช่ไหมครับการเมืองการปกครองก็ใช่ครับเราก็ถอดแบบออกมาจากอยุธยาในสมัยก่อนเลยนะครับผมคร่าวๆครับประมาณนี้นักเรียนครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของการสถาปนาอาณาจักรอยุธยานะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายความเป็นมาแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการสถาปนาอาณาจักรอยุธยานะครับรวมทั้งเห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาครับผมนักเรียนเรามาทวนครับว่าเส้นเวลาหรือไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเราเริ่มที่ไหนครับทวนอีกหนึ่งครั้ง
2: สมัยก่อนสุโขทัย
0: สมัยก่อนสุโขทัยใช่ไหมครับเก่งมากต่อมาคือสุโขทัยแล้วก
2: ็
0: อยุธยาครับผมหลังจากอยุธยาเสียกรุงเราสถาปนาอะไรครับกรุงธนบุรีซึ่งกรุงธนบุรีเนี่ยมีกษัตริย์เพียงแค่หนึ่งพระองค์ชื่อว่าอะไรครับมีพระนามว่
2: า
0: พระเจ้าตากสินมหาราชเก่งมากครับหลังจากที่กรุงธนบุรีเนี่ยได้สิ้นต่อไปคืออะไรครับ
2: กร
0: ุงรัตนโกสินทร์นะครับปัจจุบันนั่นเองเก่งมากครับผมต่อมาครับนักเรียนครับคุณครูมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนได้รับชมนะครับนักเรียนนะครับหลังจากที่นักเรียนรับชมเนี่ยคุณครูจะมีคำถามนะดังนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจดูนะครับแล้วก็ระหว่างวิดีทัศน์เนี่ยนักเรียนสามารถจดเพิ่มเติมได้นะครับลองดูครับนักเรียน

0: ันเหรอเด็กๆเดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยหัวข้าอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
5: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิ

0: เฮ้พวกเองก็มานั่งนี่มา
1: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
0: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
2: หูโคตรเจ๋ง
1: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
0: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
2: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
0: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
2: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
1: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
2: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
3: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
1: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
3: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ
2: yeah!

วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

นักเรียนครับหลังจากที่วิดิทัศน์จบเนี่ยนักเรียนได้ความรู้อะไรจากวิดิทัศน์บ้างครับเริ่มต้นเลยสถาปนาอาณาจักรอยุธยาใช่ไหมครับโดยกษัตริย์พระองค์มีพระนามว่าพระเจ้าอู่ทองชื่อเต็มว่าอะไรครับมีใครจดไว้ไหมสมเด็จพระรามาธิบดีที่1 นะครับเก่งมากนักเรียนครับจากที่พระองค์ได้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเนี่ยก่อนหน้าพระองค์อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ระโวใช่ไหมครับแต่เรามาดูกันครับว่าอยู่ที่ระโวจริงหรือเปล่านะครับนี่คุณครูสรุปมาคร่าวๆนะครับว่าพระองค์เนี่ยพระเจ้าอู่ทองเนี่ยเป็นปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรอยุธยานะครับแล้วก็ครองราชเมื่อพ.ศ. 1893ถึงพ.ศ. 1912นะครับทรงสถาปนาอยุธยาหรืออาณาจักรอยุธยาขึ้นนะครับที่บริเวณหนองอะไรครับหนองสโหน่นะนักเรียนหนองสโหน่นะครับหรือปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าบึงพระรามซึ่งเป็นบึงขนาดใหญ่นะครับอยู่ใจกลางเกาะเมืองของอยุธยาปัจจุบันเลยนะครับนักเรียนถ้านักเรียนได้ไปเที่ยวนะครับก็จะพบกับบึงใหญ่ๆเลยก็คืออยู่ที่เกาะเมืองนะครับเรียกว่าบึงพระรามนั่นเองต่อมาครับข้อนี้ครับมีหลายทฤษฎีนะครับเกี่ยวกับภูมิหลังของพระเจ้าอู่ทองนะครับว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยเป็นใครมาจากไหนใช่ไหมครับในวิดิทัศน์เขาสรุปว่ามาจากไหนครับใกล้บ้านเราเลยเพชรบุรีใช่ไหมครับแล้วก็ไปครองเมืองละโวสุดท้ายมาอยุธยาแล้วก็มาไหนครับสถาปนากรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับนักเรียนเรายังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยมีแหล่งที่มาจากไหนนะครับเนื่องจากอะไรครับนักเรียนทราบไหมเป็นองค์แรกของอยุธยาเลยนานมากๆเลยเราคิดว่ามีข้อมูลเพียงพอไหมครับมีข้อมูลที่น้อยมากนะครับไม่เพียงพอต่อการตัดสินว่าพระองค์มาจากที่ไหนนะครับต่อไปครับนี่คุณครูยกตัวอย่างนะครับบึงพระรามบริเวณวัดพระรามนะครับมีบึงขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ข้างๆบึงเนี่ยจะมีวัดวาอารามมากมายเลยทีเดียวนักเรียนคุณครูยกตัวอย่างวัดพระรามมานะครับที่อยู่บริเวณรอบบึงนอกจากวัดพระรามแล้วก็รู้จักวัดมหาธาตุไหมครับวัดมหาธาตุก็อยู่บริเวณบึงเหมือนกันครับวัด

0: ราชบูรณะก็อยู่บริเวณบึงเหมือนกันนะครับคุณครูมีปัจจัยนะครับที่ส่งผลทําให้อยุธยาเนี่ยถือกําเนิดขึ้นครับเออยู่ๆอยุธยาผุดขึ้นมาได้เลยมั้ยครับไม่ได้นะครับเราจะต้องมีปัจจัยดังกล่าวที่คุณครูสรุปมานะครับปัจจัยแรกครับคืออะไรครับสภาพแวดล้อมนะครับที่เอื้อเฟื้อต่อการตั้งถิ่นฐานนั่นเองสภาพแวดล้อมคืออะไรครับสภาพแวดล้อม
1: ภ
0: ูมิประเทศภูมิศาสตร์หรือภูมิอากาศทั้งหมดทั้งมวลนะครับเกี่ยวกับภูมิศาสตร์นั่นเองซึ่งส่งผลดีต่อการตั้งถิ่นฐานนะครับนักเรียนที่นักเรียนเข้าใจนะครับเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของอยุธยานักเรียนเข้าใจว่าอะไรบ้างครับมีใครจะพูดไหมครับเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เลยครับผมตามความเข้าใจของเราครับ
2: มีแม่น้ำสามสาย
0: มีแม่น้ำสามสายใช่ไหมครับไหลผ่านที่อยุธยามีอะไรอีกไหมครับอากาศเป็นไงอากาศคิดว่าอากาศอยุธยาสมัยนั้นเป็นไงครับเป็นอย่างไร
2: ร้อน
0: ร้อนชื้นนักเรียนครับสำหรับอากาศประเทศไทยสมัยก่อนก็เป็นเขตร้อนชื้นเหมือนกันนะครับถ้าร้อนชื้นแสดงว่าอะไรครับฝนตกหนักฝนตกชุกนั่นเอง
2: แล้วก็มีดินที่อุดมสมบูรณ
0: ์มีดินที่อุดมสมบูรณ์เก่งมากเนื่องจากอะไรทราบไหมครับ
2: เนื่องจากมีน้ำสามสายล้อมรอบและน้ำพัดดินที่แร่ธาต
0: ุแร่ธาตุได้ครับนักเรียนเก่งมากครับตบมือเพื่อนนะครับตบมือเพื่อนครับก็คือบริเวณอยุธยาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมีการพัดพาตะกอนที่มีความอุดมสมบูรณ์หลายๆแร่ธาตุเลยนะครับมาตกตะกอนไว้ที่อยุธยาแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มากๆครับเมื่อเราทำการเกษตรสมัยก่อนทำการเกษตรอะไรครับ
1: ปล
0: ูกข้าวทำสวนต่างๆใช่ไหมครับทำให้มีผลผลิตที่ดีก็เหมาะแก่การเพาะปลูกนั่นเองนักเรียนครับคุณครูเคยเล่าไหมครับว่าในเกาะเมืองอยุธยาเนี่ยมีการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์มากมายใช่ไหมครับแล้วพอเราออกไปข้างนอกเกาะเมืองแล้วครับมีผู้คนอาศัยอยู่ไหมครับ
1: ม
0: ีเหมือนกันนักเรียนแต่สภาพแวดล้อมเป็นยังไงครับเราออกจากเกาะเมืองไปสภาพแวดล้อมเป็นไงเป็นป่ารกใช่ไหมครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปในป่าเพื่ออะไรครับเก็บของป่าหาของป่ามาทำอะไรมาค้าขายกับต่างชาติที่เข้ามาในอาณาจักรอยุธยานั่นเองนะครับต่อไปปัจจัยที่2ครับนักเรียนเป็นปัจจัยผู้นำมีความปีชาสามารถครับในที่นี้การเริ่มสถาปนาอาณาจักรอยุธยาใครเป็นผู้นำคนแรกครับพระเจ้าอู่ทองนั่นเองเก่งมากครับพระองค์ทรงมีอะไรครับมีความปีชาสามารถนะครับในการรวบรวมอาณาจักรหรือบ้านเมืองต่างๆนะครับแล้วก็ก่อตั้งเป็นอาณาจักรอยุธยานั่นเองปัจจัยต่อไปครับคือความเสื่อมลงของสุโขทัยนะครับนักเรียนรู้จักสุโขทัยไหมตามความเข้าใจของเราสุโขทัยมาก่อนอยุธยาใช่ไหมครับดังนั้นอิทธิพลของสุโขทัยเนี่ยก็เริ่มเสื่อมลงใช่ไหมครับอยู่ๆอยุธยาผุดขึ้นมาเลยไหมครับไม่เจริญรุ่งเรืองเลยใช่ไหมครับก็ค่อยๆเจริญขึ้นใช่ไหมครับสวนทางกันจากนั้นสุโขทัยเนี่ยเริ่มเสื่อมลงมากๆเลยส่วนอยุธยารุ่งเรืองมากๆเลยใช่ไหมครับจึงทำให้อยุธยาเป็นศูนย์กลางของบริเวณนี้นะครับเป็นศูนย์กลางอาณาจักรนั่นเองนอกจากสุโขทัยแล้วนักเรียนคิดว่ามีอะไรอีกครับที่เป็นเกี่ยวกับอาณาจักรเหมือนกันนอกจากอาณาจักรสุโขทัยแล้วนักเรียนคิดว่ามีอาณาจักรอะไรที่ปกครองบริเวณประเทศไทยในปัจจุบันบ้างครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราคุณครูใบให้ทราบไหมนักเรียนรู้จักขอมไหมครับเคยได้ยินคำว่าขอมใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยก่อนสุโขทัยก่อนอยุธยาเนี่ยเรามีอิทธิพลของขอมก็คือประเทศกัมพูชาปัจจุบันนะครับเข้ามาแผ่อิทธิพลบริเวณประเทศไทยในสมัยก่อนใช่ไหมครับนักเรียนแล้วก็อิทธิพลเนี่ยเริ่มเสื่อมลงอยุธยาเริ่มขยายขึ้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับสุดท้ายอิทธิพลขอมก็หมดไปนะครับแล้วก็สุโขทัยก็เริ่มเสื่อมลงนะครับจึงทำให้อยุธยาเนี่ยกลับมารุ่งเรืองแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปครับผมคุณครูมีภาพแผนที่คร่าวๆนะครับเกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยานะครับซึ่งเป็นเกาะเมืองอยุธยานั่นเองเราเคยเรียนภาพนี้แล้วใช่ไหมครับมีความสำคัญก็คือมีแม่น้ำสามสายแม่น้ำเจ้าพระยาด้านตะวันตกใช่ไหมครับด้านตะวันออกก็มีแม่น้ำป่า

0: สักกับแม่น้ำลพบุรีไหลมารวมกันใช่ไหมครับแล้วก็มีการขุดคูเพิ่มใช่ไหมครับที่บริเวณตะวันออกของเกาะเมืองได้แก่คูขื่อหน้าใช่ไหมครับมีการขยายคลองให้มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ทางด้านบนก็จะเป็นคูเมืองด้านเหนือนะครับก็มีการขุดนะครับจนสุดท้ายสภาพแวดล้อมของอยุธยาก็เลยเป็นเกาะนะครับนักเรียนครับแม่น้ำที่ล้อมทั้ง4ด้านเลยของเกาะเนี่ยส่งผลดีอย่างไรครับมีใครทราบไหมครับว่าส่งผลดีอย่างไรบ้าง
1: ทำให้คนจากนอกเมืองสามารถเข้ามาค้าขายได้ค่ะแล้วก็เป็นปราการธรรมชาติของอยุธยาค่ะ
0: ปราการจากอะไรครับ
1: แม่น้ำค่ะ
0: ปราการป้องกันจากอะไร
1: ศัตรูข้าศึกค่ะ
0: ศัตรูข้าศึกนั่นเองเก่งมากครับตบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับบริเวณแม่น้ำนะครับก็คือมีปราการนะครับป้องกันข้าศึกจากอาณาจักรข้างๆนะครับที่จะมาทำศึกสงครามนะครับแล้วก็แม่น้ำหลายสายเลยเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับส่งผลดีอย่างไรก็คือความอุดมสมบูรณ์แล้วก็การทำเกษตรนะครับใช่ไหมครับแล้วก็มีการแต่งสำเภาขายจากชาวต่างชาตินะครับขึ้นมาค้าขายกับอยุธยานั่นเองครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำกิจกรรมอาณาจักรของฉันนะครับโดยคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับจำลองอาณาจักรของตนเองนะครับโดยสิ่งที่จำลองเนี่ยนักเรียนจะต้องอาศัยปัจจัยการเกิดของอาณาจักรอยุธยาเป็นหลักนะครับซึ่งปัจจัยสำคัญ3ปัจจัยที่คุณครูบอกมีอะไรบ้างครับสภาพสิ่งแวดล้อมใช่มั้ยหรือภูมิศาสตร์ผู้นำที่ดีหรือผู้นำที่มีความสามารถใช่มั้ยครับแล้วก็อันที่3คืออะไรครับอาณาจักรข้างๆมีความเสื่อมลงใช่มั้ยครับเก่งมากเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษนะครับแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกกระดาษให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมครับผมนักเรียนครับคุณครูให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มละ1คนนะครับออกมารับกระดาษที่คุณครูครับผมหยิบไปเลยคนละ1แผ่นโอเคครับหยิบยังโอเคครับนักเรียนกลุ่มไหนไม่มีสีเมจินะครับมารับข้างหน้าได้นะเริ่มทำได้เลยครับ

0: ครับผมนักเรียนเรียบร้อยไหมครับอาณาจักรของเราเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะคร่าวๆไม่เป็นไรนักเรียนเวลาน้อยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มทุกกลุ่มนะครับออกมานำเสนออาณาจักรของเรานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับออกมานำเสนอครับ2คนครับคนถือ1คนแล้วก็คนพูด1คนครับคนนำเสนอ1คนอาณาจักรของเราครับมีชื่อไหม
1: มีค่ะ
0: มีชื่อว่าอะไรครับ
1: อาณาจักรอโศภาค่ะ
0: อาณาจักรอะไรนะ
1: อาณาจักรอโศภาค่ะ
0: อาณาจักรอโศกามีวัดอะไรมาบ้างครับตอนนี
1: ้วัดโบสถ์บ้านต้นไม้ค่ะ
0: มีวัดเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับมีโบสถ์มีบ้านแล้วก็มีแม่น้ำนะครับปัจจัยความสำเร็จของอาณาจักรนักเรียนคิดว่า เกิดจากอะไรครับปัจจัยความเจริญรุ่งเรือง
1: มีแม่น้ำใสใหญ่ผ่ากลางเมืองค่ะ
0: มีแม่น้ำสายใหญ่ผ่ากลางเมืองมีอะไรอีกไหมครับ
1: พื้นที่เป็นเกาะค่ะจะมีธาตุอาหารในดินพัดเข้ามาเยอะค่ะ
0: มีแม่น้ำไหลผ่านพื้นที่เป็นเกาะแล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่านมีธาตุอาหารหรือตะกอนต่างๆไหลมาเยอะนะครับทำให้ทำเกษตรทำไมครับ
1: ทำเกษตรได้ดี
0: ทำเกษตรได้ดีนั่นเองแล้วบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองมากเลยครับมีวัดมีวาทุกอย่างเลยเกิดจากอะไรครับทราบไหมวัดวา

0: เยอะมากเลยวัดวาอารามใครเป็นคนสร้างวัดอ่ะ
1: ประชากรในเมืองค่ะ
0: ประชากรในเมืองก็ได้ครับหรือผู้นำในเมืองก็ได้ครับร่วมกันสร้างวัดนะครับถือว่าเป็นเมืองที่มีความสุขไหมครับนักเรียนมีความสุขนะแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยนักเรียนตบมือครับขอบคุณครับต่อไปครับผมคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่1ครับโอเคครับอาณาจักรของนักเรียนมีชื่อไหมครับชื่อว่าอะไรครับ
1: อาณาจักรสุขสันต์ค่ะ
0: อาณาจักรสุขสันต์นั่นเองเอ๊ะทำไมถึงสุขสันต์ครับมีปัจจัยอะไรไหม
1: เพราะว่ามีพื้นที่ทำกินพื้นที่ศูนย์การค้าแล้วก็มีบ้านประชาชน
0: มีพื้นที่ทำกินก็คือพื้นที่ทำเกษตรไหมเกษตรกรใช่ไหมครับแล้วก็มีพื้นที่ค้าขายแล้วก็อะไรอีกครับบ้านเรือนโอเคแล้วปัจจัยอะไรที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของเราครับ
1: มีแม่น้ำสามสายล้อมรอบค่ะ
0: มีแม่น้ำสามสายล้อมรอบเลยเมื่อมีแม่น้ำย่อมมีอะไรครับและธาตุที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำบริบูรณ์ใช่ไหมครับสามารถเพาะปลูกได้ชาวเมืองมีความสุขนะครับแล้วผู้นำของเมืองเป็นไงบ้างครับเรามีผู้นำในเมืองไหม
1: ไม่มี
0: อ้าวไม่มีแล้วปกครองกันยังไงครับ
1: ให้ประชาชนปกครองกันเอง
0: นะให้ประชาชนปกครองกันเองนะครับสุดท้ายก็ต้องมีผู้นำคนหนึ่งใช่ไหมก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับหรือเป็นเจ้าเมืองนั่นเองโอเคครับนักเรียนตบมือเพื่อนๆหน่อยครับต่อไปครูขอตัวแทนกลุ่ม2ครับสำหรับกลุ่มที่2ใช่ไหมกลุ่มที่2ครับมีชื่ออาณาจักรว่าอะไรครับ
1: อาณาจักรลั่นธมค่ะ
0: อาณาจักรลั่นธมทำไมถึงชื่อว่าอาณาจักรลั่นธมมีชื่อทราบไหมครับ
1: เพราะว่ารูปร่างของอาณาจักรมีรูปร่างคล้ายดอกลั่นธมค่ะ
0: อ๋อพอรูปร่างคล้ายๆดอกลั่นธมนะครับปัจจัยความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรเราคืออะไรครับอาณาจักรเราเจริญเพราะอะไร
1: นำดอกไม้ที่ปลูกในอาณาจักรไปขายส่งออกค่ะ
0: นำอะไรนะครับ
1: นำดอกไม้ที่ปลูกในอาณาจ
0: ัก
1: ร
0: อาณาจักรนี้ขายดอกไม้นักเรียนก็คือการนำดอกไม้ในอาณาจักรนะครับไปส่งออกหรือขายไปข้างนอกอาณาจักรนะครับแล้วมีอะไรครับนอกจากการส่งออกดอกไม้มีแม่น้ำนี่ไงคุณครูเห็นมีแม่น้ำสายใหญ่เลยทำอย่างอื่นไหมครับนอกจากส่งออกดอกไม
1: ้แล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ด้วย
0: มีการปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้นะครับเพื่อดำรงชีวิตหรือเพื่อส่งออกก็ได้ครับมีบ้านเรือนเป็นไงบ้างครับมีผู้นำไหมเมืองนี้เมืองนี้ไม่มีผู้นำไม่ได้ต้องมีผู้นำมีไหมครับเราเป็นผู้นำไหม
2: เป็นก
0: ็
2: ได้
0: เป็นก็ได้นะครับก็มีผู้นำนะครับในการรังสรรค์เมืองนี้ออกมานะครับเป็นเมืองที่น่าอยู่ไหมครับนักเรียนน่าอยู่นะขายดอกไม้นะครับโอเคครับตบมือเพื่อนๆหน่อยครับต่อไปกลุ่มที่4ครับครับสำหรับกลุ่มที่4นะครับมีชื่อเมืองไหมครับ
3: มีครับ
0: ชื่อเมืองว่าอะไรครับ
3: อาณาจักรเมืองอื่นครับ
0: อาณาจักรอะไรนะครับ
3: อาณาจักรเมืองอื่นครับ
0: เมืองอื่นโอเคฮะแล้วอาณาจักรของเรามีลักษณะอย่างไรบ้างครับตอนนี้อธิบายคร่าวๆมีอะไรบ้างครับ
3: มีการเพาะปลูกมีบ้านเมืองและมีพื้นที่ราชวังครับ
0: มีการเพาะปลูกมีบ้านเมืองแล้วก็มีพื้นที่ราชวังเลยลักษณะของเกาะขอโทษครับลักษณะของเมืองเป็นอย่างไรครับมีการสร้างเมืองผังเมืองแบบไหน
3: ข้างนอกเป็นแม่น้ำครับไว้ป้องกันศัตรู
0: มีอะไรครับ
3: ข้างในมาหน่อยก็จะเป็นป่าครับไว้ให้ชาวบ้านหาของป่ามาค้าขายในเมืองครับ
0: โอเคครับผมมีอีกไหมฮะ
3: ส่วนข้างในสุดเป็นพื้นที่ราชวังครับเป็นที่อยู่ของชาวบ้าน
0: โอเคเพื่อนออกแบบผังเมืองน่าสนใจมากเลยนะนักเรียนก็คือมีแม่น้ำล้อมรอบใช่ไหมครับแล้วก็มีพื้นที่ป่าข้างในแล้วก็เป็นพื้นที่ของชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรรมนะครับโอเคแล้วปัจจัยความเจริญรุ่งเรืองของเราคืออะไรครับเมืองเราเจริญรุ่งเรืองเพราะอะไร
3: ความอุดมสมบูรณ์ครับไม่มีเมืองอื่นอยู่ใกล้ครับ
0: แล้วก
3: ็มีความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ครับ
0: โอเคครับก็คือเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับเนื่องจากมีแม่น้ำล้อมรอบนั่นเองแล้วก็เมืองอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีใช่ไหมครับจึงไม่มีข้าศึกมาลุกลานใช่ไหมครับแล้วก็อันสุดท้ายคืออะไรนะครับมียุทธศาสตร์ที่ดีนั่นเองในการสร้างเมืองนะครับโอเคนะครับทุกคนตบมือเพื่อนๆหน่อยครับกลุ่มสุดท้ายครับเชิญครับ

0: โอเคครับนักเรียนกลุ่มสุดท้ายครับอาณาจักรของนักเรียนนะครับชื่อว่าอาณาจักรอะไรครับ
1: อาณาจักรสันเทพค่ะ
0: อาณาจักรสันเทพมีความหมายไหม
1: ไม่มี
0: ไม
1: ่
0: มีโอเคไม่เป็นไรครับแล้วก็ลักษณะการออกแบบเมืองของนักเรียนเป็นไงครับ
1: มีแม่น้ำล้อมรอบค่ะ
0: มีแม่น้ำล้อมรอบเช่นกัน
1: มีกำแพงเมือง2ชั้นค่ะ
0: มีกำแพงเมือง2ชั้นเลยแล้วอะไรครับ
1: แล้วก็ด้านในเป็นเกาะค่ะแล้วก็มีนาข้าววิตาลมีบ้านมีวังค่ะ
0: โอเคครับข้างในก็เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ใช่ไหมครับมีตลาดมีบ้านเรือนแล้วก็มีอะไรฮะพื้นที่การทำนาการทำเกษตรนั่นเองแล้วความเจริญรุ่งเรืองของเมืองเราเนี่ยเกิดจากอะไรครับ
1: ความสามัคคีค
0: ่
1: ะ
0: ความสามัคคีของผู้คนก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยในการที่บ้านเมืองเราเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็อะไรอีกครับนอกจากความสามัคคีเห็นละมีแม่น้ำมีการเพาะปลูกเยอะแยะมากเลย
1: มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะ
0: มีความอุดมสมบูรณ์ของเมืองนะครับก็คือดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำมีพื้นที่เพาะปลูกต่างๆนะครับมากมายเลยทีเดียวโอเคครับน่าอยู่ไหมครับเมืองนี้น่าอยู่ไหมเมืองของเพื่อนน่าอยู่นะครับโอเคนักเรียนทุกคนขอบคุณนะครับเอ้ยขอโทษครับตบมือให้เพื่อนหน่อยครับขอบคุณครับครับผมนักเรียนครับเป็นไงบ้างครับที่นักเรียนทุกกลุ่มได้เสนอแนวคิดอาณาจักรของตัวเองครับมีความสร้างสรรค์ไหมครับชอบเมืองไหนมากที่สุดเมืองของกลุ่มไหนเมืองของกลุ่ม5ใช่ไหมครับโอเคอันนี้ก็เป็นลักษณะคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จหรือปัจจัยที่แสดงความรุ่งเรืองของเมืองนะครับที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ทำนะครับกิจกรรมต่อไปนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่3นะครับเรื่องการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาครับผมโดยนักเรียนเนี่ยจะต้องศึกษาสื่อจาก PowerPoint แล้วก็ทำใบงานที่3นะครับแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับชี้แจงคำสั่งแล้วก็ให้คำปรึกษากับนักเรียนด้วยครับผมนี่นักเรียนลักษณะของใบงานนะครับเป็น2ข้อนะครับก็คือข้อแรกถามเกี่ยวกับปัจจัยนะครับที่ส่งผลทําให้อยุธยากําเนิดขึ้นนะครับแล้วก็ข้อที่2ครับพระมหากษัตริย์พระองค์ใดนะครับเป็นผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาครับเป็นราชธานีแล้วก็ในอยุธยาเนี่ยมีพระมหากษัตริย์ปกครองติดต่อกันกี่พระองค์ครับแล้วก็เป็นเวลากี่ปีด้วยนักเรียนนักเรียนลองทําดูครับเริ่มทําได้ครับ

ครับสำหรับใบงานที่3นักเรียนเรียบร้อยไหมครับพอทำได้ไหมทำได้อยู่นะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะครับว่าแนวทางที่คุณครูเฉลยเนี่ยสอดคล้องกับนักเรียนตอบหรือไม่นะครับลองดูข้อแรกครับนักเรียนเขาถามว่าปัจจัยครับที่ส่งผลทำให้กรุงศรีอยุธยาเนี่ยถือกำเนิดมีอะไรบ้างครับปัจจัยนั้น3ปัจจัยเลยใน PowerPoint แล้วครับมีอะไรอันแรกสภาพแวดล้อมหรือภูมิศาสตร์เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานนะครับปัจจัยที่2ครับผู้นำมีความปรีชาสามารถนะครับแล้วก็ปัจจัยที่3คือ

0: อาณาจักรข้างๆหรือสุโขทัยแล้วก็เขมรเนี่ยอ่อนแอลงนั่นเองนักเรียนทำได้ไหมครับทำได้นะต่อไปครับคำถามครับพระมหากษัตริย์พระองค์ใดนะครับเป็นผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีครับคำถามต่อไปคือมีพระมหากษัตริย์ปกครองติดต่อกันกี่พระองค์แล้วก็เป็นเวลากี่ปีครับกษัตริย์พระองค์แรกชื่ออะไรครับมีพระนามว่าพระเจ้าอู่ทองหรือพระเจ้ารามาธิบดีที่1 นะครับแล้วก็เป็นปฐมกษัตริย์ของอยุธยานั่นเองต่อมากษัตริย์อยุธยาปกครองรวมกันกี่พระองค์ครับ
1: 33
0: นะครับแต่บางตำราก็เป็น34พระองค์นะครับนักเรียนต่อมาครับระยะเวลาในการปกครองเป็น417ปีนั่นเองยาวนานไหมครับยาวนานมากนะครับสองข้อนี้ใครตอบใกล้เคียงบ้างครับโอเคครับผมเก่งมากคำถามต่อไปนักเรียนใกล้จบแล้วคุณมีคำถามครับนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดนะครับอาณาจักรอยุธยาจึงเป็นอาณาจักรโบราณของไทยนะครับที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดครับทำไมอยุธยาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดเชิญครับ
2: เพราะว่ามีวัฒนธรรมสืบต่อมาถึงปัจจุบันค่ะ
0: เก่งมากครับเพราะเป็นรากของวัฒนธรรมรากของทุกอย่างนะครับที่สืบเนื่องต่อมาถึงปัจจุบันเลยเก่งมากครับขอบคุณครับต่อไปมีใครอีกไหมครับทำไมอยุธยาเนี่ยถือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดของอาณาจักรทั้งหมดของเราครับ
3: เพราะมีที่ตั้งและภูมิประเทศที่ดีครับ
2: ประเทศ
0: ภูมิประเทศโอเคเพราะมีที่ตั้งแล้วก็มีภูมิประเทศที่ดีนะครับภูมิประเทศที่ดีอย่างไรบ้างครับ
3: มีแม่น้ำสามสายล้อมรอบและมีดินอุดมสมบูรณ์ครับ
0: มีแม่น้ำสามสายล้อมรอบใช่ไหมครับแล้วก็มีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเก่งมากครับขอบคุณครับคำถามต่อไปนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนนะครับตั้งแต่ต้นคาบเลยเกี่ยวกับการสถาปนากรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างครับคุณครูขอตัวแทน2คนเช่นเคยครับในการตอบว่านักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างครับสำหรับคาบนี
3: ้เกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักรสุโขทอาณาจักรอยุธยาครับ
0: เกี่ยวเป็นอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับการสถาปนาของอาณาจักรอยุธยา
3: เป็นแหล่งที่ตั้งของอยุธยาครับ
0: มีปัจจัยสำคัญไหมครับ
3: มีครับ
0: มีอะไรบ้างนักเรียน
3: ภูมิประเทศครับ
0: ภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐานอะไรครับ
3: ผู้นำ
0: ที่ดีมีความสามารถใช่ไหมครับแล้วก็อาณาจักรข้างๆเขาทำไม
3: อาณาจักรข้างๆเสื่อม
0: อาณาจักรข้างๆสุโขทัยหรือเขมรนะครับเสื่อมอำนาจลงนั่นเองจึงทำให้อยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับเก่งมากขอบคุณครับสำหรับต่อไปนะครับนักเรียนครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนต้นกันนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลที่ www.dltv.ac.th ครับผมสำหรับวันนี้คุณครูแจ็คก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
4: นักเรียนควรทำความเคารพ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการ

0: เรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

ำกิจกรรมสนุกสนุก

เราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวดน

0: ป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆคะไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: การใช้ระดับของภาษา
0: เก่งมากค่ะการใช้ระดับของภาษาใช่ไหมคะเราจะใช้อย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าระดับภาษาแต่ละระดับนั้นเราควรใช้กับบุคคลใดวันนี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้นะคะเอาละค่ะก่อนที่เรานะคะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ระดับของภาษาเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาทบทวนบทเรียนกันนะคะให้เด็กๆปลายทางนะคะลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะว่าระดับของภาษานั้นมีกี่ระดับมีระดับใดบ้างและใช้อย่างไรบ้างให้เด็กๆนะคะตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะหรือสามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มหรือคู่ของตัวเองก็ได้นะคะเอาละค่ะมาถึงเด็กๆต้นทางเดี๋ยวเราจะมาทบทวนบทเรียนกันนะลูกเกี่ยวกับเรื่องระดับของภาษายังจำได้ไหมเอ่ยเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือ10ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับจมูกแล้วก็เอามือวางบนตักค่ะตื่นยังลูก
2: ตื่นแล้วค่ะ
0: ตื่นแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะสอบถามนักเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องระดับของภาษาใครจำได้บ้างเอ่ยภาษามีกี่ระดับไหนโอ้โหจำได้หมดเลยเก่งมากเลยค่ะลูกไหนลองตอบพร้อมๆกันสิคะให้เพื่อนๆปลายทางเนี่ยได้ยินเสียงของนักเรียนนะคะว่าภาษานะคะมีทั้งหมดกี่ระดับลูก
1: 3 ระดับ
0: ใช่ไหมคะระดับที่1คือระดับอะไรลูก
1: ระด
0: ับทางการ2ล่ะคะก็คือระดับกึ่งทางการอ่ะ3ล่ะคะ
1: ไม่เป็นทางการ
0: 3ก็คือระดับไม่เป็นทางการหรือเราจะเรียกว่าภาษาปากนั่นเองก็คือเราจะไม่เคร่งครัดนะคะในระดับไม่เป็นทางการเราจะไม่นิยมใช้ในการเขียนแต่เราจะนิยมใช้ในการสื่อสารนะคะ

0: สรุปความรู้เรื่องระดับภาษาได้นะคะ 2. นักเรียนจะต้องใช้ภาษาสารได้ถูกต้องตามระดับภาษาค่ะ 3. นะคะนักเรียนจะต้องมีมารยาทในการสื่อสารค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะที่คุณครูทำเนี่ยคล้ายๆกับวิชาอะไรเลยนะวิชาอะไรคะคุ้นๆไหมคะสังคมหรออะเด็กๆเคยได้ยินสับเซตไหมลูกอะเรามาดูนะคะเด็กๆเรามาดูนะอันนี้อาจจะดูยากหน่อยนะคะแต่เรามาดูว่าอย่างแรกเลยนะคะระดับภาษาระดับแรกคือระดับภาษาอะไรลูกระดับภาษาอะไรเป็นระดับภาษาที่เป็นระดับทางการใช้ในราชการเราจะเน้นความถูกต้องอันนี้คือที่หนึ่งนะคะแต่เด็กๆจะมองไม่เห็นนะลูกเดี๋ยวคุณครูขีดให้ดูอย่างแรกเลยนะคะอันนี้คือภาษาระดับแรกค่ะเป็นภาษาระดับทางการเราจะเน้นใช้ในราชการนะคะแล้วก็เน้นความถูกต้องด้วยกันอันนี้คือภาษาที่1เข้าใจไหมลูกทบทวนอีกครั้งหนึ่งภาษาระดับทางการเราจะใช้กับทาง
1: ราชการ
0: เน้นเก่งมากค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมอ่านแล้วก็พูดตามไปด้วยนะคะต่อไปเรามาดูภาษาอันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอข้ามนะคะก็คือภาษาระดับไม่เป็นทางการก่อนลูกเรามาดูภาษาที่ไม่เป็นทางการก่อนเวลานักเรียนจะแยกว่าภาษากึ่งทางการเนี่ยมันเป็นอย่างไรคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะพิจารณาภาษา2ระดับนี้ก่อนแล้วนักเรียนจะดูออกทันทีเลยว่าภาษากึ่งทางการนั้นเป็นอย่างไรภาษาทางการเราเน้นเกี่ยวกับหลักภาษาเกี่ยวกับความถูกต้องถูกไหมคะแต่ภาษาที่มันไม่เป็นทางการลูกเขาเน้นใช้ในชีวิตประจำวันค่ะใช้กับคนที่สนิทสนมด้วยหรือเราจะเรียกว่าภาษาปากก็ได้อย่างเช่นคำว่าโรงพักกินข้าวเที่ยงคำเหล่านี้เป็นภาษาอะไรเป็นภาษาพูดหรือว่าเป็นภาษาที่มันไม่เป็นทางการหรือเราเรียกว่าภาษาปากถูกไหมคะแล้วถ้านักเรียนจะพิจารณาอ่ะนักเรียนมีวิธีการพิจารณาอย่างไรว่าเฮ้ยแล้วไอ้ภาษาระดับกึ่งทางการเนี่ยเราจะทราบได้อย่างไรล่ะใช่ภาษาระดับกึ่งทางการนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะพิจารณาดูว่าในข้อความนั้นมีการใช้ภาษาที่เป็นทางการหรือเปล่าและมีการใช้ภาษาที่ไม่เป็นกึ่งทางการหรือเปล่าถ้าในข้อความนั้นมีระดับภาษา2ระดับนี้อยู่ด้วยกันมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นภาษาระดับกึ่งทางการทันทีง่ายไหมตอนแรกแยกออกก่อนแยกออกก่อนเป็นก้อนวงกลมออกก่อนก้อนแรกเป็นภาษาระดับทางการนะคะก้อนแรกเป็นภาษาระดับทางการนะต่อไปก้อนที่2จะเป็นระดับภาษาไม่เป็นทางการเมื่อนำมารวมกันแล้วมันจะกลายเป็นภาษา

0: ษาระดับกึ่งทางการก็คือมีความสุภาพแต่แฝงไปด้วยความเป็นกันเองพอเข้าใจไหมลูกพอเข้าใจนะตอนแรกงงใช่ไหมแต่ตอนนี้มีใครสงสัยอีกไหมคะมีใครสงสัยอีกไหมลูกมีอีกไหมอย่างเช่นพ่อไปสถานีตำรวจคำว่าพ่อเป็นภาษาระดับทางการไหมลูกไม่เป็นสถานีตำรวจเป็นภาษาระดับทางการไหมลูก
1: เป็น
0: อ่ะสถานีตำรวจเป็นแล้วนะพ่อเป็นภาษาอ่ะเด็กๆพิจารณาดูว่าคำว่าพ่อเป็นภาษาอะไรเป็นภาษาอะไร
1: เป
0: ็นภาษาไม่เป็นทางการเมื่อเราเจอประโยคที่ว่าพ่อไปสถานีตำรวจเจอภาษาไม่เป็นทางการกับภาษาที่เป็นทางการเมื่อนำมารวมอยู่ในประโยคแสดงว่าประโยคนี้มันจะเป็นประโยคอะไรคะมันจะเป็นประโยคกึ่งทางการทันทีพอเข้าใจไหม
1: เข
0: ้
1: าใจค่ะ
0: พอเข้าใจนะลูกนะต่อไปนะลูกนะเด็กๆปลายทางนะคะหากเด็กๆนะคะไม่เข้าใจนะคะหรือเกิดความสงสัยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หน้าที่87นะคะ87หรือจะสอบถามเกี่ยวหรือสอบถามนะคะกับคุณครูปลายทางเพิ่มเติมได้เลยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับของภาษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้เด็กๆก็สามารถที่จะบอกได้แล้วใช่ไหมลูกว่าภาษาใดเป็นภาษาระดับทางการเด็กๆจำไว้เลยว่าภาษาระดับทางการเรามักจะไม่ค่อยพูดเราจะใช้ในการเขียนเราจะเน้นไปทางการเขียนมากกว่าส่วนภาษาระดับกึ่งทางการเราจะใช้ในชีวิตประจำวันพบปะผู้คนที่ไม่สนิทสนมส่วนภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษาปากภาษาปากนะคะเราจะใช้กันในเฉพาะกลุ่มหรือคนในครอบครัวเอาละค่ะคุณครูคิดว่าคุณครูอธิบายได้ชัดพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมรู้ไว้ใช้ประโยชน์เป็นเดี๋ยวคุณครูจะมีรูปมาให้จึ๊กเดี๋ยวเรามาดูนะคะคุณครูจะมีรูปมาให้นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนค่ะแต่งประโยคเชิญชวนบุคคลในรูปค่ะให้ไปรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียนจำได้ไหมภาษาที่เป็นทางการไม่เป็นทางการภาษาระดับกึ่งทางการเราจะใช้กับบุคคลใดบ้างนะเมื่อกี้คุณครูสรุปให้แล้วถูกต้องไหมลูกดังนั้นหนูจะต้องกังวลอีกไหมไม่ต้องแล้วนะคะอ่ะมาดูเริ่มแรกเลยค่ะเพื่อนเราเมื่อวานมีใครนะเอ้ยไม่ใช่ขออภัยค่ะเรามีเพื่อนใหม่ชื่ออะไรนะลูกไมเคิลกับลีน่าใช่ไหมคะอ่ะสมมติว่าคนนี้เป็นไมเคิลสมมติว่าคนนี้เป็นลีน่าอ่ะมีเพื่อนเพิ่มมาอีกคนนึงชื่ออะไรชื่อแจ็คสันอ่ะไมเคิลลีน่าแจ็คสันนะคะเป็นเพื่อนใหม่ของนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะลูกนะคราวนี้เด็กๆลองชวนเพื่อนๆเนี่ย ทั้ง3คนเนี่ยไปรับประทานอาหารกลางวันดูสิคะเราจะแต่งประโยคว่าอย่างไรอย่าลืมนะคะว่าการใช้ภาษาเวลาเราคุยกับเพื่อนต้องคำนึงถึงหลักภาษาไหมไม่ต้องเออเราจะชวนเขาว่ายังไงได้บ้าง
1: ข
0: ้
1: าวไ
0: ม่เ
1: น
0: ี่ยได้คำว่าอะไรนะลูก
1: ไปก
0: ิน
1: ข
0: ้
1: าว
0: ไม่เพื่อนเห็นไหมถามว่าเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์หูไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยแต่ถามว่าพอเพื่อนได้ยินแล้วไปไหม
1: ไป
0: ไปอ่ะมีอะไรอีกที่จะชวนเพื่อนได้บ้าง
1: ไปกินข้าวกัน
0: อ่ะมีอะไรอีก
1: ไปกินข้าวกับเราเธออ
0: ันนี้เป็นลักษณะของการบอกลีน่าหรือเปล่า เป็นการบอกลีน่าหรือเปล่าที่บอกว่าไปกินข้าวกับเราเธอส่วนทิ้งไมเคิลและแจ็คสันไปนั่งกินข้าวกัน2คนอย่างเงี้ย ใช่เปล่าหยอกล้อเล่นล้อเล่นนะลุงนะอ่ะไปกินข้าวกันเถอะก็ได้ไปกินข้าวกับเราเถอะก็ได้นะคะเป็นเชิงขอร้องเนาะอ่ะมีอะไรอีกไปกินข้าวกันไหมได้มีอะไรอีกเฮ้ยไปกินข้าวกันได้ไหมได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคนะคะที่คุณครูนะคะได้ยกตัวอย่างไว้ให้นะลูกนะได้แก่คำว่าไปกินข้าวกันกับกินข้าวกันนะคะเฮ้ยกินข้าวกันไปกินข้าวกันกินข้าวกันเถอะหิวแล้วไปหาอะไรกินกันได้หมดถูกไหมเพราะว่ามันเป็นภาษาปากนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงหลักการใช้ภาษาแค่เราพูดแล้วเพื่อนๆ เข้าใจนะคะเพื่อนๆในที่นี้รวมลีน่าไมเคิลและก็แจ็คสันใช่ไหมลูกเออก็คือถ้าสมมติว่า3คนนี้เข้าใจก็เพียงพอแล้วนะคะอ่ะต่อไปเด็กๆมาดูว่าคุณครูจะให้เด็กๆแต่งประโยคเชิญใครดีนะโอ้ผมขาวแบบนี้ไม่ได้ย้อมมานะลูกนะมันขาวตามวัยของเขานะคะน่าจะเป็นอะไรคุณคุณย่าคุณยายเราจะชวนคุณย่าคุณยายไปทานข้าวนะคะทานข้าวกลางวันว่าอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวเริ่มก่อนในเมื่อเป็นผู้ใหญ่นะคะคุณย่าคุณยายเราสนิทสนมก็จริงแต่ด้วย อายุรวมถึงกาลเทศะเราจะใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษากึ่งทางการคะลูก
1: กึ่งทางการ
0: เราจะต้องใช้ภาษาที่เป็นกึ่งทางการดังนั้นลองแต่งดูซิว่าเราจะพูดว่าอะไรทีละคนทีละคนอ่ะยกมือใครอยากชวนคุณยายไปทานข้าวเดี๋ยวคุณครูจะถามอ่ะหนูจะตอบว่าไงลูกเดี๋ยวยกมือค้างไว้เลยลูก
2: คุณยายครับไปกินข้าวกับผมได้ไหมครับ
0: คุณยายครับไปกินข้าวกับผมได้ไหมครับอ่ะต่อมา
3: คุณยายครับไปกินข้าวกันค
0: ่ะเอาคุณยายครับต่อมาเป็นค่ะเอาใหม่ลูกตั้งสติใหม่หายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆนะจ๊ะครับหรือจ๊ะค่ะ
3: จ
0: ๊
3: ะค
0: ่
3: ะ
0: จ๊ะค่ะนะคะอ่ะเอาใหม่ลูก
4: คุณยายครับไปกินข้าวกันค่ะ
0: คุณยายคะไปกินข้าวกันค่ะอ่ะต่อไปไหนใครเดี๋ยวอ่ะนี้ให้เพื่อนก่อนแป๊บนึง
4: คุณยายคะกินข้าวไหมคะ
0: คุณยายคะกินข้าวไหมคะ
4: คุณยายคะไปกินข้าวด้วยกันไหมคะ
0: คุณยายคะไปกินข้าวด้วยกันไหมคะไหนใครอีกลูก
4: ค คุณยายคะไปกินข้าวกันไหมคะ
0: คุณยายคะไปกินข้าวด้วยกันไหมคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นมีการใช้คำว่าคุณนำหน้าใช่ไหมคะมีใครบอกว่ายายไปกินข้าวสุภาพไหมลูกมันดูไม่ให้ความเคารพเนาะกับผู้ใหญ่ดังนั้นเวลาที่เราจะชวนผู้ใหญ่รับประทานอาหารหรือทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะเราก็ควรที่จะใช้ภาษาที่มันสุภาพแล้วก็แฝงไปด้วยความเป็นกันเองเหมือนที่เด็กๆนะคะได้พูดไว้นะคะอ่ะมาดูตัวอย่างลูกมาดูตัวอย่างคุณยายคะเราไปทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะเห็นไหมว่าคุณยายคะเราไปทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะเป็นภาษาระดับกึ่งทางการมันให้ความเป็นกันเองไงคะต่อไปเรามาดูคุณยายทานอาหารกลางวันกับหนูนะคะเป็นไงคะน่ารักไหมน่ารักไหมถ้าคุณยายได้ยินเพื่อนๆปลายทางนะคะเด็กๆปลายทางหากมีคุณย่าคุณยายหนูลองนำประโยคนี้นะคะกลับไปใช้ดูนะลูกนะแล้วจะเห็นนะคะถึงความกระชุ่มกระชวยของคุณย่าคุณยายที่ได้ยินจะได้ยินคำพูดนี้จากหลานๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูต่อค่ะว่าเราจะแต่งประโยคอย่างไรอะฮัมแต่งประโยคชวนใครคะ
5: ค
0: ุณครูเห็นไหมคะคุณครูและนักเรียนมีใครจะแต่งประโยคชวนคุณครูไปทานข้าวบ้างคะมีไหมเอ่ยมีน้อยกว่าคุณยายอีกน่าน้อยใจนะเนี่ยน่าน้อยใจนะเนี่ยเป็นคุณครูเนี่ยเราสนิทสนมด้วยกันเยอะไหมเราสนิทสนมมากกว่าคุณยายไหมไม่ดังนั้นระยะห่างมันก็จะห่างกว่าดังนั้นเราควรที่จะระมัดระวังเรื่องการใช้ภาษาเด็กๆก็ลองพิจารณาดูว่าเราควรที่จะใช้ภาษากึ่งทางการหรือภาษาที่เป็นทางการพร้อมนะลูกไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะเอาเลยอะไรลูกลองเลยลูกไม่มีผิดค่ะไม่มีถูกอ่ะ
4: คุณครูครับกรุณาไปทานข้าว
0: ได้ทำไมล่ะปวดเลาะเพื่อนเดี๋ยวเธอ
4: คุณครูครับกรุณาไปทานอาหารกลางวันกับพวกเราได้ไหมไหมครับ
0: คุณครูครับกรุณาไปทานอาหารกลางวันหรืออะไรนะกับพวกเราได้ไหมครับดูเป็นทางการขึ้นไหมลูกดูเป็นทางการขึ้นนะต่อไป
4: คุณครูครับไปรับประทานข้าวกันค่ะ
0: คุณครูครับไปรับประทานข้าวกันค่ะมันดูเหมือนเป็นการชวนไหมชวนเพื่อนไหมไปรับประทานข้าวกันเราจะต้องแฝงไปด้วยความสุภาพจำไว้เลยว่าเราต้องแฝงไปด้วยความสุภาพเพราะว่าเราเป็นครูเราเป็นนักเรียนเราแต่ละบทบาทไงลูกดังนั้นเราจะต้องใช้ภาษาเช่น
4: คุณครูคะไปรับประทานอาหารกับหนูหน่อยได้ไหมคะ
0: คุณครูครับไปรับประทานอาหารกับหนูหน่อยได้ไหมคะได้มั้ยลูกได้ไหมถ้าหนูเป็นครูหนูไปมั้ยลูกไปใจอ่อนดูสิเด็กนักเรียนอดอ้อนสักขนาดนี้จะไม่ไปได้อย่างไรใช่มั้ยอ่ะขอโทษลูกอ่ะตอบ
4: คุณครูคะไปรับประทานข้าวเที่ยงด้วยกันมั้ยคะ
0: คุณครูคะไปรับประทานข้าวเที่ยงด้วยกันไหมคะหรือถ้าจะให้เป็นทางการกว่านี้นิดหนึ่งเราก็จะบอกว่าคุณครูคะเราไปรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันไหมคะ ก็จะดูเป็นทางการ

0: านขึ้นนะคะอ่ะต่อไปอะไรนะลูก
1: พ
0: ู
1: ดต
0: ร
1: งก
0: ับ
1: ที
0: ่
1: หน
0: ู
1: จะพ
0: ู
1: ด
0: พูดเลยค่ะพูดได้ลูก อ่ะพูดได้พูดได้อ่ะอ่ะหันไปมองกล้องหน่อย
2: คุณครูคะไปรับประทานอ่ะ
0: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพูดชวนคุณครูนะพูดชวนคุณครูดังนั้นเราจะต้องสงบนิ่งสงบสงบสงบหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอ่ะอ่ะคุ้ยถือไมค์เองเลยอ่ะหนูจะชวนคุณครูว่าไงลูก
2: คุณครูคะไปรับประทาน
0: ครูว่าครูไม่ได้ไปทานครูว่าครูไม่ได้ไปทานอาหารกลางวันแล้วแหละลูกถ้าเพื่อนยังหัวเราะไปอยู่แบบนี้นะลูกนะอ่ะสงบสติอารมณ์ก่อนนะลูกนะ
1: โอเคได้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ได้แล
2: ้
0: วนะ
2: คุณครูคะไปรับประทานอาหารกลางวันกับหนูไหมคะ
0: คุณครูคะไปรับประทานอาหารกลางวันกับหนูไหมคะเก่งมากค่ะมีใครอีกลูกมีใครอีกมีอีกไหมอ่ะ
3: คุณครูคะไปรับประทานอาหารกับหนูได้ไหมคะ
0: คุณครูคะไปรับประทานอาหารกับหนูได้ไหมคะอ่ะต่อมาได้นะลูกเมื่อกี้ได้
2: คุณครูผู้มีอุปการะคุณคะไปรับประทานอาหารกลางวันกับหนูได้ไหมเจ้าคะ
0: อันนี้ขอแก้คำว่าเจ้าคะคือหนูคะหนูไม่ได้หลงยุคมานะลูกนะดังนั้นเจ้าคะขอเปลี่ยนเป็นค่ะได้ใหม่คะอ่ะเอาใหม่คุณครูคะไม่ต้องเป็นคุณครูผู้มีอุปการะคุณหนูไม่ต้องยกมาขนาดนั้นลูกเด็กๆปลายทางก็ด้วยนะคะหนูไม่ต้องยกมาขนาดนั้นหนูไม่ต้องยกบุญคุณมาอะไรขนาดนั้นนะลูกนะแค่บอกว่าคุณครูคะอ่ะแล้วก็ชวนไม่ต้องไหว้ด้วยลูกหนูไม่ต้องไหว้ด้วยหนูแค่ชวนครูไปทานข้าว
2: คุณครูสุดสวยคะไปกินอาหารเที่ยงกับหนูได้ไหมคะ
0: ยังไม่หนูลบคำว่าสุดสวยออกหนูตัดคำว่าสุดสวยออกคุณครูคะอ่ะเดี๋ยวครูสอนนะครูสอนให้พูดนะคุณครูคะ
2: คุณครูคะ
0: รบกวนไปรับประทานอาหารกลางวันกับหนูหน่อยได้ไหมคะ
2: รบกวนไปทานอาหารกลางวันกับหนูหน่อยได้ไหมคะ
0: แต่ใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลกว่านี้หน่อยนะลูกนะเก่งมากค่ะเก่งมากนี่จะแสดงให้เห็นถึงความคิดที่หลากหลายนะคะหลากหลายนะลูกแต่อาจจะแบบว่าเจ้าข้าเจ้าขานี่ก็คือเก็บไว้ก่อนนะลูกนะเก่งมากลูกถือว่าเป็นสีสันเล็กๆน้อยๆนะคะถือว่าเป็นสีสันเล็กๆน้อยๆเด็กๆปลายทางนะคะอาจจะชวนคุณครูโดยใช้ประโยคที่มีสีสันมากกว่านี้ก็ได้นะคะเด็กๆลองชวนคุณครูไปรับประทานอาหารกลางวันกันดูนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะคะในการเชิญนะคะก็จะเป็นคุณครูครับคุณครูคะรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันไหมครับหรือไม่คะเข้าใจไหมลูกนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะในการเชิญนะคะให้คุณครูไปรับประทานอาหารกลางวันด้วยนะลูกนะอ่ะต่อไปมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะแต่งประโยคนะลูกนะแต่ว่าจะทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงของคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางกันก่อนนะคะคำชี้แจงของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูนะคะแจกใบ

0: านที่3ค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะให้คุณครูนะคะสังเกตการทำงานนะคะของนักเรียนและให้คำแนะนำในการทำงาน3ตรวจและประเมินใบงานที่3ค่ะส่วนของนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางทำใบงานที่3เรื่องการใช้ระดับของภาษานะคะหน้าที่88ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะส่งคุณครูประจำวิชาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะลูกอ่ะเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งอ่ะหันมามองที่หน้าจอก่อนหันมามองที่คุณครูก่อนลูกอ่ะเรามาดูนะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะจับคู่นะคะเขียนบทสนทนาในสถานการณ์ที่นักเรียนกำหนดให้นักเรียนอาจจะกำหนดสถานการณ์มาก่อนอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูกำหนดสถานการณ์ว่าให้นักเรียนแต่งประโยคชวนบุคคลนะคะในรูปภาพนั้นไปรับประทานข้าวหรือรับประทานอาหารด้วยกันนักเรียนก็อาจจะแต่งประโยคนักเรียนอาจจะลองจำลองสถานการณ์ก็ได้ว่าเฮ้ยสถานการณ์ที่เราจะสร้างนั้นเป็นอย่างไรนะคะอย่างเช่นนักเรียนอาจจะจำลองสถานการณ์ว่าเด็กๆนะคะพูดคุยกับเพื่อนๆที่โรงอาหารหรือว่าสถานการณ์ก็คือเมื่อเพื่อนลืมนำยางลบมานักเรียนจะมีวิธีการพูดคุยหรือจะขอยืมยางลบเพื่อนอย่างไรอ่ะก็นี่ก็จะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเราทำอะไรต่อเรามาดูค่ะว่าในสถานการณ์ที่เรากำหนดนั้นเราใช้กับใครเราใช้กับผู้ใหญ่เราใช้กับเพื่อนหรือเราใช้กับพ่อค้าแม่ค้าหลังจากนั้นเราเมื่อเรากำหนดระดับของภาษาได้แล้วเราก็มาเขียนบทสนทนานะคะเอาละค่ะเด็กๆนะคะเด็กๆปลายทางสามารถทำเป็นคู่ได้นะคะส่วนเด็กๆต้นทางจะทำเป็นคู่หรือจะทำเดี่ยวลูก
1: เด
0: ี่
1: ยว
0: อ่ะใครว่าคู่ยกมือเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะช่วยกันทำเป็นคู่นะคะเดี๋ยวถ้าใครไม่มีคู่นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเข้าไปช่วยเหลือเองค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะระดับของภาษาการใช้ระดับของภาษานั้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงแค่เรียนสังเกตและนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะตามสถานที่ตามกาลเทศะนักเรียนก็จะใช้ระดับภาษานั้นได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาถึงคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามนั่นก็คือการใช้ระดับของภาษามีประโยชน์ต่อผู้ใช้และผู้ฟังอย่างไรเอาละค่ะให้เด็กๆปลายทางนะคะลองแสดงความคิดเห็นกับคุณครูปลายทางหรือลองแสดงความคิดเห็นนะคะกับเพื่อนๆนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูว่ามีประโยชน์ต่อผู้ใช้และผู้ฟังอย่างไรบ้างเอาละค่ะเด็กๆต้นทางจ๋า
1: จ๋าม
0: ีใครอยากจะตอบคุณครูบ้างไหมจ๊ะมีไหมเอ่ยมีใครอยากตอบคุณครูบ้างคะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้และผู้ฟังอย่างไรบ้างลูก
2: สำหรับผู้ฟังจะรู้สึกว่าผู้พูดมีมารยาทค่ะ
0: สำหรับผู้ฟังใช่ไหมคะจะทำให้เรารู้สึกว่าผู้พูดนั้นมีมารยาทเพราะผู้พูดนั้นทำไมคะใช้ระดับภาษาได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะใช่ไหมลูกเก่งมากค่ะนั่งลงได้เลยค่ะเด็กๆปรบมือให้กับเพื่อนๆที่กล้าหาญด้วยค่ะมีใครอยากจะเพิ่มเติมคำตอบไหมลูกมีไหมคะมีไหมลูกอย่างที่บอกนะคะคำถาม สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการใช้ระดับภาษานะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และกาลเทศะรวมไปถึงบุคคลผู้ใช้นะคะถ้าผู้ใช้นั้นใช้ได้อย่างถูกต้องก็จะทำให้ผู้ฟังนั้นเกิดความรู้สึกดีหรือเกิดความรู้สึกเอ็นดูนะคะรวมถึงหากมีการประสานงานในทางหน่วยงานราชการอื่นๆเนี่ยก็จะทำให้การประสานงานนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปนะคะบทเรียนครั้งถัดไปที่เราจะเรียนนั่นก็คือเรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่ 4 เรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น 2. ใบงานที่ 4 เรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะที่เรารู้ระดับภาษารู้ว่าเราควรที่จะใช้ในสถานการณ์ใดจะเพิ่มความน่ารักนะคะให้กับเด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆใช้ได้ถูกต้องตามสถานการณ์ตามกาลเทศะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: หลังจากผ่านการผจญภัยมามากมาย7มหัศจรรย์ก็เดินทางมาถึงแนวป่าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของสัตว์ใหญ่ดังออกมา
1: โอ้นั่นเสียงอะไรนะน่ากลัวจัง
2: มาจากในป่านั่นไงไปดูกันเร็ว

0: จ้าหมีนั่นเองว่าแต่อะไรนะที่ทำให้หมีร้องครวญครางอย่างนั้น
1: อุ้ยตัวใหญ่จังต้องตามระวังนะ
2: ไม่เป็นไรดูท่าจะร้องเพราะความเจ็บปวดใช่ไม่ได้ร้องเพราะดุร้าย
3: นี่เจ้าเป็นอะไรน่ะทำไมร้องเสียงดังลั่นป่าขนาดนี
4: ้ฉันเป็นหมีของคณะละครสัตว์ฉันกับลูกพยายามหนีออกมาจนถูกทำร้ายบาดเจ็บแต่พวกมันจับลูกฉันล่ามโซ่ไว้กับต้นไม้ฉันเป็นห่วงลูกเหลือเกิน
2: ใจร้ายจริง
1: ๆสงสารลูกหมีจังเลย
2: งั้นพวกเราไปช่วยลูกหมีกัน
5: เดี๋ยวแล้วจะช่วยลูกหมียังไงล่ะ
0: ทั้งหมดช่วยกันคิดคิดคิดและแล้ว
3: รู้แล้วพวกเราต้องใช้วิธีหลอกล่อ
6: หลอกล่อ
3: ใช่ต้องวางแผนซะหน่อยมาฉันจะอธิบายให้ฟัง
0: หัวแหลมมีความคิดดีๆอีกแล้วคราวนี้พวกเขาจะหลอกล่อคนได้สำเร็จไหมนะ
7: โยเย
3: หัวแหลม
8: ฟ้าแฝดตองและตาม
9: ฉากและฉาย
10: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นมนุษย์ผู้ชาย

0: พวกนายกำลังหาอะไรอยู่หรอ
1: หมีมันหลุดออกจากกรงอันตรายมากนะนายเห็นบ้างไหม
0: อ๋อฉันเห็นนั่นๆไปทั้งนั้นแล้ว

เบาๆลูกอย่าเอ็ดไปแม่มาช่วยแล้ว

0: ขอบใจพวกเธอมากนะที่ช่วยลอกคนออกไปฉันเลยไปช่วยลูกมาได
1: ้ไม่เป็นไรดีใจด้วยนะที่แม่กับลูกได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง
2: แต่ก็ควรจะรีบหนีกันไปให้ไกลๆจากคนใจร้ายพวกนั้น
3: พวกเธอก็ต้องระวังตัวด้วยนะเดี๋ยวจะถูกพวกนั้นจับเอา
4: โชคดีนะเจ้าหมีน้อย
5: เวลาช่วยผู้อื่นแล้วมีความสุขจังยิ่งทำดีก็ยิ่งเพิ่มพลังมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยและที่เพิ่มมาพร้อมกันคือความรู้สึกอ่อนโยนต่อธรรมชาติรอบตัวกับความเข้าใจสิ่งมีชีวิตทั้งหลายความผูกพันระหว่างแม่กับลูกทำให้รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น7มหัศจรรย์พร้อมจะเดินทางต่อไปสู่จุดหมายปลายทางอีกครั้งด้วยพลังความดีที่ใกล้จะเต็มมากขึ้นทุกทีแล้ว
6: พร้อมพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
7: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
8: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณัฐวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
0: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปั่น
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
0: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะ

0: คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
1: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
0: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ใน

0: หรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
0: ข้อ2 คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
1: ส่วนข้อที่3 นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
0: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10 บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
0: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบไปแล้วนะคะครูบีม
1: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับประกาศเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งประกาศแห่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
0: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม3. รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
1: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะ

0: หลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
1: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยละค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครูสองคนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
0: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
0: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
1: ข้อที่1คือ
0: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
1: ข้อ2ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
1: ข้อ3ค่ะ
0: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
1: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
2: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
0: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
1: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
0: อะไรคะ
1: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
0: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีโดยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเต่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 ครับมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะ ครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะ

0: ือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ัวโน
1: พี่ย่ามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะเรียนสั่งซึ่งโอ้โอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
2: โอเคได
1: ้เร็วสุดขีดเลยนะ
2: ได้ได
1: ้โอ้ยพี่ย่าเป็นไรไหมพี่ย่า
2: โอ้ย
1: พี่ย่าเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนแอบนะ
2: โอ้ยโอ้ย
1: พี่ย่าวันไหนหนูขอดูหน่อยแล้วก็ต้องทำ24ชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้เฮย่าเย็นยัง
2: ไม่ใช่ต้องแบบพี่สิ
1: เอาเหรอหนูลืมไปพี่มาเข้าไปนะพี่อ่ะอ๋อพี่เฮย่าถ้ากลับบ้านน่ะพี่เฮย่าต้องประคบร้อนอีกนะ24ชั่วโมง
2: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
1: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
0: แผลถลอก
1: โอ้ยอ้าวพี่ย่าเป็นไรเปล่า
2: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
1: โอ้ยเจ็บหน่อยนะพี่ย่าโอเคหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อเสร็จหน่อยนะพี่ย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
2: ขอบคุณนะถูกใจ
1: ไม่เป็นไรพี่ย่า
2: เมื่อกี้เสร็จ
3: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ้า
4: อุ๊ยตายแล้วโหทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
1: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดทั้งเดาไหลหัวนอนแถมยังหกล้มอีก
4: โอ้ยแล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
1: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
4: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการประถมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ประถมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยประถมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
1: วันนี้ที่หนูบอกอ่ะพี่ย่าจำได้ไหม
2: จำได้สิ
1: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
4: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
1: ค่ะแม่
4: อ
1: ่
4: ะป่ะโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผมพาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไม่ข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนะคะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: เหรอ
2: ค่ะแต่ต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: น้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี่ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าวหนึ่งกอนะครับประกอบด้วยโรงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านมันต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: จมน้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
2: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได้
2: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ

0: ใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
1: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
0: 1ถึง2ชั่วโมง
1: ค่ะ1 2ชั่วโมง
0: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
1: ค่ะ
0: นี่คือเม็ดที่เม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล
1: ้ว
0: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
1: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่เข่ง
0: ตักใส่เข่งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
1: า
0: ะ
1: คั่วตรงเตานั้นเลย
0: อ๋อโอเค
2: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
0: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
1: ค่ะ
0: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
1: ค่ะ
0: แล้วการคั่วล่ะ
1: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
0: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
1: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
0: ้ขั้นตอนสำค
1: ั
0: ญ
1: ขั้นตอนสำคัญ
0: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
1: ไม่มันจะแข็ง
0: อ๋อมันก็จะแข็ง
1: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
0: แก่ไฟไปอีก
1: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
0: มาลอง
1: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
0: ไม่ระวังแ
1: ม่เนี่ยเขาจะเอาออกม
0: า
1: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
0: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
1: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
0: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
1: ค่ะสุกแล้ว
0: เอาขึ้นได
1: ้ขึ้นได
0: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
1: เอาไปผึ่ง
2: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: มาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอะนะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: ค่ะเพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึง
2: ค่ะ
1: เพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: นี่คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบน
1: ค่ะ
2: ให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อค่
2: ะมันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่า
2: ค่ะ
1: วนไปด้วย
2: ค่ะ
1: ปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหมอ
2: ย่างแม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: Jangan, jangan.
1: แล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับ

0: รอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะเบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะอ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
1: ค่ะมันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะมา
2: เวลาไปปิ้งมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ๊ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้แบบ
2: เป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นกับกะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได้
1: ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับ
2: ค่ะ
1: คือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะทีนี้
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อยก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
1: มันละลาย
2: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ค่ะตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่าข
1: ้
2: าวเม่าไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ปิ้งถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได
2: ้อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: ำหรับการปิ้งนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆ
2: กับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค่ะกล
1: ับ
2: เลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: ค่ะว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
2: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่คุณชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มันจะมีความหวานของตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่ม

0: ฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนา
1: ะ
0: บ้านผือก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทธไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวกูจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พูดพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะพลูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: าะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำกอยทรงเครื่อง
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่ว่าเวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุบๆไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้ปูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี

0: ับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นทมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้โฮม

grown vegetable. H-O-M-E-G-R-O-W-N-V-E-G-E-T-A-B-L-E. Homegrown vegetable. แปลว่าพืชผักสวนครัว Field crops. F-I-E-L-D. C-R-O-P-S. Field crops. แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-190ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ติความเชื่อเดิมของแต่ละพื้นที่ในการรังสรรค์เครื่องไทยธรรมเพื่อถวายพระโดยเฉพาะเครื่องสักการะหน้าพระพุทธรูปต่างมีความแตกต่างกันตามวิถีและขนบธรรมเนียมซึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนานั้นสัตพันธ์เครื่องสักการะที่แสนประณีตเป็นงานช่างฝีมือที่งดงามสะท้อนความเป็นล้านนาได้เป็นอย่างดีสัตพันธ์ลักษณะเป็นเชิงเทียนตั้งอยู่หน้าแท่นแก้วใช้เป็นที่ปักเทียนสำหรับบูชาองค์พระธาตุเจดีย์หรือพระประธานในพระวิหารหรือพระอุโบสถด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและมีไวยคติความเชื่อต่างๆแฝงอยู่นับเป็นงานศิลปกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์และปรากฏมีอยู่ในวัฒนธรรมล้านนาเท่านั้นความงดงามของลวดลายประดับสัตพันธ์ล้วนมีความโดดเด่นและงดงามซึ่งลักษณะของสัตพันธ์ล้านนาที่ค้นพบในปัจจุบันนั้นมีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบได้แก่สัตพันธ์รูปสามเหลี่ยมมีหลายขนาดส่วนมากจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่มียอดเสา7เสาสูงลดหลั่นกันลงมาทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆอย่างหนาแน่นเต็มพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลวดลายพันธพฤกษาส่วนกรอบด้านนอกนิยมทำเป็นลวดลายนาคทอดยาวลงมาตกแต่งด้วยการเขียนสีหรือประดับกระจกสัตพันธ์ในรูปแบบนี้เป็นเอกลักษณ์และลักษณะเด่นของจังหวัดเชียงใหม่สัตพันธ์รูปวงโค้งหรือรูปครึ่งวงกลมมีลักษณะคล้ายสัตพันธ์รูปสามเหลี่ยมแต่จะเป็นวงโค้งคล้ายกับหัวเตียงซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมมียอดเสา7ยอดอยู่ในกรอบด้านข้างไม่นิยมประดับลวดลายนาคแต่นิยมบรรจุลวดลายนาคไว้ภายในเป็นลักษณะนาคเกี้ยวหรือนาคขดพันกันแน่นสัตพันธ์ในรูปแบบนี้พบมากในจังหวัดลำพูนและลำปางและสัตพันธ์แบบขั้นบันไดหรือเรียกว่าบันไดแก้วมีขนาดกว้างประมาณ1เมตรและมีเสา7เสาประดับอยู่ริมบันไดทั้ง2ข้างข้างละ3เสาและที่กลางบันไดด้านหลังอีก1เสาไม่มีการแกะสลักมากนักแต่จะตกแต่งด้วยการปิดทองหรือทาสีโดยใช้กระดาษฉลุสัตพันธ์รูปแบบนี้เป็นงานศิลปกรรมของช่างฝีมือของชาวไทลื้อในจังหวัดแพร่และน่านปัจจุบันพบได้ในวัดของชาวไทลื้อแต่มีจำนวนไม่มากนักพระอธิการพงศกรพรหมวโรเจ้าอาวาสวัดโชคชัยป่ายางงามตำบลป่าป้องอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสัตพันธ์ล้านนามีการสืบทอดต่อกันมาในหลายพื้นที่ของภาคเหนือเป็นตัวแทนการบูชาด้วยสิ่งของที่มีอยู่อย่างสูงสุด7อย่างเพื่อนำไปสู่การตรัสรู้ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังต้องการให้เกิดการสืบสานอนุรักษ์ต่อไปเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งมากขึ้น
1: สตะแปลว่า7พันธะก็คือเครื่องสิ่งของหรือว่ารวมๆแล้วก็คือสิ่งของทั้ง7อย่างซึ่งชาวล้านนานั้นได้ถือว่าเป็นเครื่องบูชาสูงสุดก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าสัตพันธ์นั้นก็คือสิ่งของทั้ง7ที่บูชาสิ่งที่สูงสุดโดยไวยคติตามไวยคติของจักรวาลก็จะหมายถึงภูเขาทั้ง7ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุซึ่งเขาพระสุเมรุนั่นเป็นที่สิงสถิตของสิ่งสูงสุดของศาสนานั้นๆอย่างเช่นศาสนาพุทธเราก็

ถือว่าเป็นที่สิงสถิตหรืออยู่สูงสุดก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งภูเขาทั้ง7นั้นจะมีอยู่ว่าเขายุคคลธรเขาอิสินธรเขากรวิ

0: ขาทั้ง7ที่ลายล้อมเขาพระสุเมรุส่วนพญานาคในรูปของสัตพันธ์นั้นก็คือเป็นความหมายของแม่น้ำที่อยู่ขั้นภูเขาทั้ง7นั้นส่วนในความหมายทางพระพุทธศาสนาก็โยงเชื่อมเข้าไปกับธรรมของพุทธเจ้าก็คือโพชฌงค์7ก็คือธรรมอันเป็นเครื่องที่จะนำไปสู่การตรัสรู้ก็อยากจะเชิญชวนศรัทธาญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันฟื้นฟูสัตพันธ์ให้กลับเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตการบูชาสิ่งสูงสุดที่เราชาวล้านนาที่บรรพบุรุษได้รังสรรค์ผลงานซึ่งเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อยากจะเชิญชวนเยาวชนได้หันมาศึกษาการใช้สัตพันธ์ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งมีความลึกซึ้งทั้งในด้านของจักรวาลและก็ในด้านของทางพระพุทธศาสนาอาหารมาศึกษาในเรื่องของโบราณเพื่อที่จะได้สืบทอดอนุรักษ์ให้สัตพันธ์นั้นคงอยู่คู่กับล้านนาไป
1: อาจารย์วิถีพานิชพันธ์ผู้ก่อตั้งภาควิชาศิลปะไทยคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีล้านนากล่าวว่าสัตพันธ์แต่ละรูปแบบนั้นมีความแตกต่างกันไปสัตพันธ์ที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้คาดว่าจะมาจากชนชั้นปกครองของล้านนาเมื่อประมาณ 200-300 ปีก่อนซึ่งการอนุรักษ์นั้นจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในสื่อการแสดงก็สามารถนำมาผสมผสานได้
2: มีแบบที่3ก็คือแบบที่ว่ามีสัตพันธ์7อันมีลวดลายพันพฤกษาและหงแทนที่จะเป็นพญานาคกลายเป็นหงนะฮะซึ่งก็เป็นสัตว์หิมพานต์เนี่ยนะแล้วก็เป็นสัตว์ชั้นสูงเนี่ยอย่างเช่นที่เราเห็นหน้าพระประธานอันนี้นะอันนี้คือแบบที่3นะแล้วก็มีที่รองประทีปอะไรต่างๆนะเหมือนกับอันเมื่อกี้นี้เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นแบบที่ว่าผมว่าค่อนข้างจะเป็นสแตนดาร์ดทั่วไปที่เราเห็นปัจจุบันนี้ถ้าเราที่เข้าใจดีคือน่าจะมาอิทธิพลจากชนชั้นปกครองล้านนาในช่วง 200-300 ปีข้างหลังเนี่ยเพราะมันมาจากลำปางเห็นรูปแบบของลำปางนี่ก็เลยมาปรากฏตามที่ต่างๆส่วนที่ไม่ได้อยู่ในแบบนี้ก็คือจังหวัดน่านซึ่งไม่ใช่เจ้านายลำปางไปปกครองนั่นนะเพราะรูปแบบของสัตพันธ์ของจังหวัดน่านเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่ามี7เหมือนกันแต่จะลดหลั่นเป็นขั้นบันไดลงมาเยอะมากเลยคือไม่ได้เรียงเป็นตับแบบนี้คือว่ามี3อันอยู่ข้างหลังแล้วก็อีก2อีก4อันนี่ลงมาเป็นขั้นลงมาประกบข้างบันไดเล็กๆต่างๆที่ใช้วางประทีปอันนี้เป็นของจังหวัดน่านเขาส่วนทางลาวนี่ในรูปเป็นน้ำโขงนะเขาไม่ได้ใช้สัตพันธ์แต่เขาใช้เป็นรูปเทวดาถือเหล็กนะฮะ2องค์แล้วก็มีเหมือนกับเขาพระสุเมรุอยู่ตรงกลางแล้วก็มีพญานาคอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ใช้แขวนนะฝ้ายที่ชุบขี้ผึ้งแล้วก็พาดบนราวเหล็กแล้วก็ใช้จุดไฟลุกขึ้นเลยนะอันนั้นก็เป็นแบบของลาวเขาทางลุ่มแม่น้ำโขงนะครับซึ่งก็คงจะมีเฉพาะช่วงตั้งแต่หลวงพระบางลงมาส่วนเหนือขึ้นไปทาง12ปันนาทางเชียงตุงทางเมืองยองเมืองเขินต่างๆนี้ไม่มีสัตพันธ์ถ้ามีก็จะเป็นโต๊ะแล้วก็ไม่ใช่สัตพันธ์คือเป็นโต๊ะเหมือนกับโต๊ะจีนอ่ะแล้วเป็นที่วางเจกันดอกไม้วางข้าววางอะไรต่างๆหน้าพระนะแต่ไม่มีสัตพันธ์อย่างที่เรารู้จักกันในบ้านเรานะนี่ก็สัตพันธ์ของบ้านเราเนี่ยคงน่าจะมาจากกลุ่มของลำปางซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเจ้านายที่เข้าไปทุกเมืองของล้านนาในช่วง300ปีที่ผ่านมานี่นะฮะก็ทำให้รูปแบบของสัตพันธ์ลำปางนี่มันแพร่กระจายไปตามเมืองต่างๆในภาคเหนือของเรานี่นะครับเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะ
1: ขณะที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

0: บทบาทสำคัญที่จะสร้างการมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายในระดับอำเภอและตำบลเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์สัตว์พันธุ์ล้านนา
1: แล้วก็มาดูความเข้มข้นของหมู่บ้านชุมชนเหล่านั้นมีกี่รายแล้วมีการส่งเสริมอะไรกันบ้างแล้วก็ลงพื้นที่โดยร่วมมือกับทางท้องถิ่นบ้างแนะนำไปพอลงพื้นที่เราก็ไปสัมภาษณ์แล้วไปดูของจริงไปถ่ายภาพมาไปสัมภาษณ์ก็ได้ข้อมูลนักมากขึ้นแล้วก็รวบรวมมาเป็นข้อมูลเกี่ยวไว้ว่าที่ไหนเขาทำอะไรกันบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเบื้องต้นพอได้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะถามถึงว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันมีการผลิตออกมาแล้วมีการจำหน่ายอะไรได้บ้างไหมแล้วมีคนนิยมยังไงไม่ใช้กันยังไงบ้างไหมวัตถุมาจากไหนอะไรปัญหาคืออะไรเมื่อเราทราบเช่นนี้แล้วเนี่ยเอาปัญหาของแต่ละท้องที่ที่เขาทำสัตว์พันธุ์เนี่ยเอามาดูเมื่อมาดูแล้วถ้าหากวันไหนที่เรามีโครงการมีงบประมาณแล้วก็ลงพื้นที่ไปเสวนาที่วัดเป็นศูนย์กลางเอาพระที่ท่านอยู่บริเวณใกล้แถวนั้นนะมาเสวนาด้วยว่าสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อวิถีพุทธอย่างไรวัดท่านเอาไปใช้ขนาดไหนแล้วก็ส่วนนี้มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างแล้วนี่อันนี้คือประการแรกเราได้ข้อมูลก่อนอันไหนอันสำคัญก่อนหลังแล้วก็ลงพื้นที่เหล่านี้เป็นต้นก็ข้อมูลหรือปัญหาอุปสรรคเนี้ยเข้ามาไปร่วมทำงานครับ
0: ด้วยความงดงามที่มีเอกลักษณ์เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาทำให้สัตพันธ์ล้านนาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิมประจำปีพุทธศักราช2500

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับกว่า240ปีใต้ร่มพระบารมีพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะและเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภกสืบเนื่องต่อมาทุกพระองค์ดังปรากฏเป็นวัดสำคัญเกี่ยวเนื่องในทุกรัชกาลที่หลงรักวัดนำมาเสนอครับ
0: นับเป็นพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรณาหรือบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ด้วยมีพระราชประสงค์เกื้อกูลค้ำจุนทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาสืบต่อรักษาศาสนาหลักของชาติไทยเพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในนิราศท่าดินแดงว่า
2: ตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรี
1: การสถาปนารวมทั้งบูรณปฏิสังขรณ์วัดในแต่ละรัชกาลยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมประจำชาติในเชิงพุทธศิลป์ทั้งด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมและงานประณีตศิลป์ครับ
0: งานพุทธศิลป์ในสมัยรัชกาลที่1เป็นงานสืบสานงานช่างอย่างไทยประเพณีที่มีมาเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยรัชกาลที่3เริ่มมีการรับอิทธิพลศิลปะจากภายนอกเข้ามาคือศิลปะจีนและศิลปะตะวันตกนำมาผสมผสานกับงาน

ตั้งไทยประเพณีจึงเกิดงานศิลปกรรมอย่างใหม่ขึ้นเรียกว่าศิลปะแบบพระราชนิยมที่สำคัญพระองค์ทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์วัดขึ้นเป็นจำนวนมากสมดังพระราชปณิธานที่มีพระราชประสงค์ให้เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีคือเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงสมัยรัชกาลที่4ทรงตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นพระอารามที่สถาปนาในรัชกาลกลับมาเป็นแบบไทยประเพณีอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาแม้การสร้างและปฏิสังขรณ์วัดจะน้อยลงเนื่องจากมีวัดเป็นจำนวนมากแล้วหากแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ยังทรงยึดมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้ามิเสื่อมคลายนอกจากความงดงามทางด้านพุทธศิลป์แล้ววัดสำคัญในแต่ละรัชกาลยังเป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแหล่งรวมสรรพวิชาและศูนย์กลางการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยปรากฏเป็นพระอารามที่มีศิลปกรรมงดงามทรงคุณค่าแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราสืบสานรักษาต่อยอดเป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ไทยอยู่อย่างร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเสมอมาสวัสดีครับ

0: กลองตึงโหนกหรือกลองแอลเป็นกลองพื้นบ้านมีในภาคเหนือมีลักษณะคล้ายกับกลองยาวแต่ใหญ่และยาวกว่ามากตัวกลองทำด้วยไม้เนื้อแข็งขึงด้วยหนังหน้าเดียวมีหนังเส้นใหญ่ดึงหน้ากลองไว้โดยรอบยาวตลอดไหล่กลองเอวคอดตอนท้ายเรียวและปลายคล้ายรูปกรวยช่วงท้ายของกลองกลึงควันเป็นปล้องและยังมีหลายขนาดทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งจะมีความสำคัญที่ต่างกันออกไปในการใช้งานกลองตึงโหนกใช้ตีเป็นอนัตสัญญาณประจำวัดและใช้ในกระบวนแห่กระบวนฟ้อนต่าง
1: ๆชุดประกอบดนตรีกลองตึงโหนกนะครับก็จะประกอบด้วยเครื่องดนตรีอันแรกเลยก็คือกลองโยงต่อจากกลองโยงนี่ก็จะเป็นตลดปดเสร็จแล้วก็จะเป็นกลองใหญ่นะครับนี่จะเป็นกลองอุ้ยนะครับจากนั้นก็จะมีกลองมีฉาบนะครับที่จะเข้าจังหวะก็คือสว่าหรือฉาบเนาะถ้าเป็นภาษาบ้านนี่ก็จะฮ้องสว่าพอดนตรีเดินกลองชุดกลองเนี่ยเดินไปสักระยะหนึ่งก็จะมีเสียงแน่ที่ประกอบจังหวะประกอบเพลงขึ้นมาก็จะมีแน่น้อยนะครับจะมีจุ่มแน่น้อยแล้วอันนี้เป็นห้องจุ่มแน่น้อยแน่หลวงเนาะก็จะมีแน่น้อยขึ้นจากแน่น้อยเดียวแน่หลวงก็จะฮับจังหวะต่อเพลงประสานเสียงอันนี้ก็จะเป็นเพลงเมืองนะครับเป็นเพลงแย่งเนาะแย่งพื้นบ้านพื้นเมืองแย่งกายเนี่ยครับเพลงพื้นเมืองเนี่ยจะเอาเข้าประกอบกับเสียงกลองตึงโหนกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรวมองค์ประกอบของวงกลองตึงโหนกที่ครบกระบวนแล้วก็จะเป็นเครื่องดนตรีเป็นเสียงดนตรีเนี่ยจะเอาไปประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนนะครับหรือที่เปิ้ลฮ้องกันว่าฟ้อนเมืองอันนี้เป็นกลองตึงโหนกนะครับหรือกลองแอลซึ่งจะเป็นกลองเสียงใหญ่กลองทุกขนาดเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กเนี่ยมันจะต้องแต่งจากลองแต่งหน้ากลองนะครับใส่จากลองทำให้

0: แต่งเสียงเนี่ยมีความกังวานนะครับมีเสียงที่ยาวเนาะเดี๋ยวเราจะทดลองคือพ่อครูนะครับได้ตีเสียงกลองที่แต่งจัดแล้วเนี่ยสำหรับเสียงใหญ่คือหมู่เฮาได้ฟังนะครับลองพ่อครูลองตีนะครับเชิญครับนะครับประมาณนี้ใบนี้จะเป็นเสียงกลางเนื้อไม้กลองทรงกลองนะครับเหมือนเดียวกันแต่ว่าหน้ากลองขนาดของกลองจะรองลงมาจากเสียงใหญ่ก็คือน่าจะเล็กลงจากเสียงใหญ่นะครับแล้วก็เวลาแต่งเสียงเนี่ยก็คือใช้จัดกลองเหมือนกันเดี๋ยวถ้าฟังเสียงเนี่ยก็จะรองจากเสียงกลองใหญ่มาอีกทีเดี๋ยวพ่อครูลองตีนะครับทดลองตี3 1 2 3 1 2 1 นี่คือการวางมือนะครับสำหรับกล่องเสียงกลางก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับจะเป็นกล่องเสียงน้อยนะครับหรือกล่องเสียงเล็กสำหรับกล่องตึงนงกล่องเสียงเล็กเนี่ยในอดีตก็จะนิยมหามเนื่องจากขนาดใหญ่และขนาดกลางเนี่ยจะหนักหน่อยบางที่ก็จะหามขนาดกลางเวลาไปงานบุญงานปลอยหลวงโบราณเนี่ยเขาจะหามออกใช้ไม้ไผ่เป็นคานอันนี้จะเป็นเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กก็จะมีขนาดเล็กลงจากเสียงกลางลงมาแล้วก็แต่งจานเหมือนกันการแต่งจานเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการแต่งไปฟังเสียงไปเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงกองตึงนงกองแอลเสียงเล็กนะครับลองฟังดูนะครับเสียงมันจะต่างอีกรอบนึงโอเคครับนี่ก็คือทั้ง3ขนาดนะครับของกองตึงนงที่นิยมใช้กันในเชียงใหม่สำหรับตัวเนี้ยที่บอกพิเศษก็คือเวลาหามไปมันง่ายมันเบาไปงานบุญงานปลอยเนสมัยก่อนนี่เขาจะไม่ได้ใช้ล้ออย่างนี้ไม่ได้ใช้รถนะครับใช้คนหามไปอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกวัดหนึ่งเลยเงี้ยก็ตัวนี้ไปเพลงกองตึงนงเนี่ยจะเสียงดังมากในช่วงของฤดูกาลที่เขาทำบุญปลอยหลวงก็คือทำบุญใหญ่ของแต่ละวัดมันมาด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในงานบุญนอกจากนี้แล้วถ้าบอกถึงเชิงจิตวิญญาณปุ๊บเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับพื้นถิ่นนะครับคือเสน่ห์ล้านนาถ้ามีกองตึงนงแล้วมีเล็บที่ฟ้อนเนี่ยเราจะเห็นความสวยงามมากประกอบการฟ้อนเล็บด้วยนะครับนี่กลิ่นอายมันจะออกเลย
1: แม้ปัจจุบันยังมีการนำกลองตึงนงมาแสดงในงานสำคัญแต่บทบาทในแง่ของการแสดงประกอบการฟ้อนรำก็ถูกลดความสำคัญลงมามากหากเทียบกับในอดีตจนทำให้เกิดความกังวลต่ออนาคตและความเป็นไปที่กลองชนิดนี้อาจจะมีคนเล่นน้อยลงและอาจหายไปตามกาลเวลาในที่สุด
2: จริงๆผมมองว่าโดยแรกแล้วเนี่ยกลองตึงนงในคนมีบทบาทเป็นพระเอกนะครับเหมือนการแสดงอื่นๆน่ะเหมือนกลองประเภทอื่นอย่างเช่นกลองสะบัดใจก็ดีกลองมองเซิงก็ดีการฟ้อนจะเป็นส่วนประกอบของวงแต่ปัจจุบันเราเนี่ยเราถูกถอยไปเป็นพระรองละพูดถึงฟ้อนเล็บเราจะนึกถึงเขาค่อนข้างที่จะมานึกถึงกลองตึงนงละนี่คือบทบาทที่ถูกลดความสำคัญลงการจ้างงานก็น้อยลงอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าถ้าเรายังขาดพื้นที่แล้วบ่มีการก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยในทุกเรื่องทางวัฒนธรรมมันถึงจะตายยังมันจะหาย
3: มีของแต่ไม่มีคนใ
2: ช่ครับใช่ครับมันมีของแต่มันบ่มีคนที่จะเข้ามาทํา
1: ในขณะที่ภาควิชาการเองเห็นถึงความสําคัญของกลองตึงนงที่ไม่ต้องการให้สูญหายไปจนตกผลึกได้ข้อคิดเห็นใน2 ส่วนคือ การส่งเสริมในภาคการศึกษาและการท่องเที่ยวให้ฝังรากลึกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน
4: ก่อนอื่นก็คือจะต้องปลูกสร้างจิตสำนึกนะครับให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับอาจจะหลายๆวิธีการด้วยอย่างโดยเฉพาะการศึกษาในระบบเองก็ดีนะครับนโยบายจากภาครัฐกิจกรรมทางสังคมที่เอื้อให้เด็กเหล่านี้นะครับมาตีกลองตึงนงและมีพื้นที่มีเวทีในการอวดในการแสดงนะครับอีกมิตินึงคือมิติของการท่องเที่ยวนะครับพวกนี้มันพอมีคนเล่นคนฝึกแล้วมันก็มีพื้นที่ในการแสดงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้กลองเนี้ยมันคงอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับมีทั้งเจเนอเรชันใหม่ที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีเจเนอเรชันเก่าที่คอยที่จะเป็นโคชชิ่งให้อย่างนี้เป็นต้นครับกลองตึงนงเนี่ยมีโอกาสไปถึงขนาดนั้นได้แน่นอนนะครับถ้ามันมีการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะในเรื่องของมิติของหลักสูตรในเรื่องของการอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วรวมถึงการผนวกรวมกันกับเศรษฐกิจวัฒนธรรมต่าง
1: แม้ว่ากลองตึงโนงจะอยู่ในเส้นทางที่มีข้อท้าทายรออยู่ข้างหน้าแต่ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนช่วยกันผลักดันไปสู่คนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยต่อชีวิตให้กลองตึงโนงยังคงอยู่คู่กับคนไทยไปอีกแสนนาน

วัดเสนาสนารามเดิมชื่อวัดเสื่อตั้งอยู่ภายในเขตพระราชวังหน้าหรือพระราชวังจันทร์เกษมเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาวัดเสื่อนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์และสถาปนาใหม่ทั้งอารามในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเสนาสนารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างครอบทับเจดีย์ประธานองค์เดิมพระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้วยอดเป็นรูปพระมหามงกุฎพระนามว่าพระสัมพุทธมณีผนังทั้ง4ด้านเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพระราชพิธี12เดือนสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกแห่งก็คือพระวิหารพระอินแปลงภายในประดิษฐานพระประธานชื่อพระอินแปลงเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางมารวิชัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์เมื่อพุทธศักราช2401ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพวัดเสนาสนารามและวัดสำคัญอื่นๆด้านหนึ่งเป็นภาพเล่าเรื่องพระอินแปลงภาพวิทยาธรเทพชุมนุมและลายดอกไม้ร่วงด้านหลังพระวิหารคือวิหารพระพุทธไสยาสน์ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพลายดอกไม้ร่วงหน้าต่างและประตูเขียนภาพโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน

การศึกษาในโลกยุคใหม่รูปแบบการเรียนการสอนเรียกได้ว่าเปิดกว้างมากขึ้นค่ะเด็กๆไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านตำราหรือเรียนในห้องเรียนเท่านั้นแต่สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เด็กรู้สึกมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนปัจจุบันนะคะหนึ่งในแนวทางการศึกษาที่เป็นที่นิยมก็คือการให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงหรือที่เรียกกันว่า learning by doing ก็คือแนวทางที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริงได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติฝึกทักษะไปจนถึงค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัดด้วยตนเองซึ่งก็จะทำให้เด็กนะคะเกิดความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นค่ะรวมถึงแนวทางที่เรียกกันว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community คือการที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รวมกันแบ่งปันแนวคิดเพื่อพัฒนาแนวทางการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้โดยมีความเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนนะคะมีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้เป็นการทำงานแบบทีมที่จะเติมเต็มพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพค่ะตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายของสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อนครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะความฝันอันสูงสุดสามัคคีคือพลังเพราะว่าดิฉันมั่นใจว่าความสามัคคีคือกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จของประเทศชาตินะคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ใหญ่มีบุคลากรมากกว่า 20,000 คนมีข้าราชการครูมากกว่า 800,000 คนมีโรงเรียนมากกว่า 36,000 โรงเรียนทั่วประเทศการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติเนี่ยมันมีเลเยอร์มีระยะต่างๆมากมายจากบนสู่ล่างหรือว่าเราจะเป็นแนวราบจากโนดต่างๆให้ไปสู่โนดต่างๆนะคะการที่เราจะพัฒนาการศึกษาให้ไปสู่จุดมุ่งหมายหรือจุดที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเราต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีการตั้งเป้าร่วมกันนะคะมีการขับเคลื่อนไปในทางทิศทางเดียวกันมีการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญสุดคือมีการมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นความสามัคคีนี่แหละค่ะคือจุดสำคัญที่จะผลักดันให้เราไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าไว้การทำงานเป็นทีมเนี่ยมีผลมากๆเลยค่ะสำหรับการพัฒนาประเทศเพราะว่าถ้าเราทำงานเป็นทีมเนี่ยเราก็สามารถผลักดันอย่างภาษาอังกฤษที่บอกว่าผลักดันภูเขาเคลื่อนภูเขาไปด้วยกันนะคะเราก็จะเห็นได้จากกิจกรรมที่เราลงพื้นที่กับรายการหนึ่งในพระราชดำริว่าไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนวัดห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์อำเภอลี้จังหวัดลำพูนโรงเรียนบ้านกำพีเหล่ากาเจริญศิลป์อำเภอบอลระบือจังหวัดมหาสารคามนะคะหรือว่าโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระยองที่เราเรียกว่าระยองโมเดลเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าความสามัคคีเนี่ยคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนระยองเนี่ยเราไป4โรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดถนนกระเพราโรงเรียนวิบูลวิทยาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาและโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในระยองเนี่ยมีหลากหลายโรงเรียนค่ะแต่ว่าในโรงเรียนของระยองเนี่ยใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีข้อพิเศษคือมีคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองเป็นคนขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดระยองที่ระดมทุนระดมทรัพย์ระดมไอเดียระดมนโยบายดีๆให้สู่ระยองและคนของระยองเนี่ยเราเห็นได้เลยค่ะว่าช่วยเหลือกันและกันคือเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะฉะนั้นความสำเร็จของระยองในการเป็นพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยเลยเด่นชัดกว่าทุกจังหวัดที่เราไปลงพื้นที่มาระยองโมเดลเนี่ยค่ะเป็นแรงสะท้อนให้เราเห็นว่าสามัคคีคือพลังคืออะไรคือการที่เราทำงานร่วมกันจับมือกัน

เรื่องการทำงานเป็นทีมก็อย่างที่ทราบว่ามันเป็นเหมือนตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละองค์กรในการที่จะทำให้บรรลุภารกิจนะครับโรงเรียนเองจริงๆพูดถึงโรงเรียนก็เป็นองค์กรอย่างหนึ่งนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้บริหารและก็คุณครูและก็บุคลากรที่มาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้บริการก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดกับผู้ที่มารับบริการก็คือตัวนักเรียนนะครับแล้วก็ตัวผู้ปกครองทีนี้หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยถ้าในส่วนตัวผมนะครับมันจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่ามันคือการระดมพลังในลักษณะการทำงานที่ไม่ใช่แค่การลงแรงธรรมดาแต่มันเป็นการผสานเอาองค์ความรู้และก็ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับเด็กนะครับเพราะฉะนั้นถ้าธรรมชาติของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยมันจึงสะท้อนมาในมุมของเขาบางถ้าศัพท์ในปัจจุบันเขาก็จะเรียกว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือเป็น professional learning community คำว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือที่พูดกันได้ยินโดยทั่วไปที่เรียกว่า PLC เนี่ยมันคือตัวสะท้อนของการทำงานเป็นทีมของเรียนถ้าโรงเรียนใดมีกระบวนการทำงานเป็นทีมที่โดดเด่นเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาจากตัว PLC ตรงนี้นะครับคือครูก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้กับเด็กนะครับซึ่งตรงนี้คือหัวใจสำคัญของคำว่าการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนบริบทสังคมไทยเนี่ยมันยังมีความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันอยู่นะครับโรงเรียนเองก็ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายแตกต่างนะครับบางโรงเรียนอาจจะมีขนาดที่ต่างกันนะครับเช่นโรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรทำงานอยู่ค่อนข้างมากการที่จะร่วมมือกันทำงานหรือว่าการที่จะทำอะไรที่เป็นภารกิจสำคัญสำเร็จเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าขณะเดียวกันบางโรงเรียนซึ่งเด็กไม่เยอะครูก็ไม่ได้มากนักนี่นะครับการเชื่อมประสานกับชุมชนอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีเรียกว่ามีอุปสรรคอยู่ค่อนข้างมากเช่นไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากลำบากอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นคำว่าการทำงานเป็นทีมในพื้นที่แต่ละพื้นที่มันจึงต่างกันเยอะยกตัวอย่างโรงเรียนในเมืองเนี่ยนอกเหนือจากการทำงานเป็นทีมในระหว่างครูในโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการทำงานเป็นทีมกับกรรมการสถานศึกษาหรือตัวแทนผู้ปกครองด้วยใช่ไหมครับที่จะเข้ามาร่วมเรียกว่าระดมพลังกันในการทำงานแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนข้างนอกโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ลำบากทุรกันดารหนักไกลเนี่ยการที่จะทำให้ทุกคนเข้ามาระดมพลังการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็มีอุปสรรคที่ยากไปอีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นในถ้าว่าอะไรคือปัญหาสำคัญมากตอนนี้ก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างตั้งแต่เรื่องระบบเศรษฐกิจของผู้ปกครองของชุมชนที่เป็นที่ตั้งของเรียนนะครับการที่จะระดมทรัพยากรเข้ามาก็ค่อนข้างยากขณะเดียวกันการจัดสรรงบประมาณจากส่วนของภาครัฐลงไปเองก็ต้องยอมรับว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและวิธีการจัดสรรที่มันไม่สามารถที่จะทำให้คุณภาพของเรียนเนี่ยมันเท่าเทียมกันได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือโจทย์สำคัญเลยซึ่งถามว่ามันจะไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของทีมงานอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของการที่ถ้าชุมชนใดนะครับหรือโรงเรียนใดเนี่ยมีศักยภาพการทำงานที่ดีนะครับเน้นการทำงานเป็นทีมแล้วก็ชุมชนเข้ามาช่วยมากขึ้นเนี่ยโอเคโอกาสมันก็จะดีขึ้นแล้วก็โรงเรียนก็จะรับการพัฒนามากขึ้นสำคัญมากเลยครับเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันมันเป็นยุคแห่งเขาเรียกว่าโลกของการที่จัดการศึกษาให้เด็กมีสมรรถนะหรือมี competency คือโลกปัจจุบันไม่ได้แข่งที่ว่าเด็กรู้อะไรมากแต่มันแข่งกันที่ว่าเด็กทำอะไรเป็นคำว่าเด็กทำอะไรเป็นหมายคำว่าการเรียนหรือการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปให้ความรู้เด็กเท่านั้นมันต้องให้เด็กฝึกปฏิบัติหรือลงสู่ประสบการณ์จริงที่จะทำให้เขามีความพร้อมหรือทำงานในสถานการณ์เผชิญสิ่งที่เป็นความท้าทายใหม่ๆได้นั่นก็คือต้องทำเป็นต้องคิดเป็นแล้วก็บริหารจัดการเรื่องพวกนั้นเป็นเพราะนั้นการที่จะทำเป็นนี่แหละคือหัวใจสำคัญที่โรงเรียนสามารถที่จะไปเติมหรือไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะให้เด็กเกิดทักษะใหม่ๆขึ้นมาซึ่งโลกปัจจุบันมันแข่งกันตรงนี้เราเรียกว่าบางทีอย่างในต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันคือ work related skill คือหมายว่าทักษะที่มันเชื่อมโยงกับการทำงาน
มันไม่ใช่แค่มีความรู้แต่เด็กต้องได้เอาความรู้ไปส่งการปฏิบัติแล้วก็ลองทำให้เขามีทักษะใหม่ๆขึ้นมาครับอันนี้คือความสำคัญมากในยุคปัจจุบัน

การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆค่ะการศึกษาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของนโยบายอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของทางเลือกเป็นเรื่องของชีวิตของนักเรียนผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะว่าต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานนะคะนักเรียนมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะเป็นผู้ที่อยู่ในโรงเรียน13ล้านชีวิตในโรงเรียนไทยนะคะเรายังมีบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายแบบมากมายเพราะฉะนั้นทุกส่วนเนี่ยมันต้องคอนเนคกันหรือว่าติดเชื่อมโยงต่อกันในการพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดเซอร์ไมเคิลแซนเลอร์นักวิจัยการศึกษาในช่วงศตวรรษที่20ของประเทศอังกฤษกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียนมีความหมายและมีค่าพอๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชุมชนไม่ช่วยกันที่จะผลักดันการศึกษาโรงเรียนก็เหมือนสุญญากาศนะคะไม่สามารถที่จะเป็นมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นได้แต่ท้องถิ่นไหนแข็งแรงเราพูดเรื่องท้องถิ่นเยอะมากในรายการหนึ่งในพระราชดำริเพราะเราอยากจะเน้นย้ำว่าท้องถิ่นคือหัวใจที่จะผลักดันให้ความสามัคคีนั่นแหละเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนระดมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำผ้าป่าเราเห็นตัวอย่างจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมว่าจะจัดทำผ้าป่าโรงเรียนสามารถระดมทุนได้มากถึง7,500,000 บาทในเวลาอันสั้นโรงเรียนเล็กๆอย่างสากัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์สามารถระดมทุนจากชุมชนได้ 450,000 บาทการระดมทุนแบบนี้ไม่ใช่แค่เป็นการเอาเงินจากผู้ปกครองมาสู่โรงเรียนแต่เป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเอกภาพด้วยตัวเองจากการที่ต้องยึดโยงความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆนะคะการระดมทุนเนี่ยมันฟังแล้วชื่นใจอะค่ะว่าทุกคนช่วยกันการศึกษาเป็นของทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมเพราะทุกคนก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้

โดยตัวของมันเองเนี่ยการศึกษาบ้านเราก็ผมว่ามันก็มีความก้าวหน้ามาพอสมควรนะครับทั้งในแง่ของโอกาสเข้าถึงการศึกษารวมทั้งกระบวนการจัดการที่จะดูแลเด็กที่เข้ามาสู่กระบวนการศึกษาแต่คำว่าปัญหานี่อาจจะอยู่ที่วิธีการจัดการเรียนการสอนหรือโดยกระบวนการที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีความสามารถหรือมีศักยภาพเมื่อเราไปเทียบเคียงกับนานาชาติซึ่งผมเองก็ไม่อยากให้เทียบเคียงเท่าไหร่นะครับบางเรื่องอาจจะเทียบเคียงได้แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยโดยบริบทที่ต่างกันผมคิดว่าเราควรจะออกแบบกระบวนการศึกษาที่ทำให้เด็กของเราเติบโตแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมหรือในบริบทแบบสังคมไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับสังคมโลกได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเราอ่อนด้อยไปกับเขามากนักแต่ผมมองว่าเป้าหมายทางการศึกษาของเราที่ถูกต้องในอนาคตคือต้องสร้าง2เรื่องนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กเขาสามารถที่จะเอาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นมาได้นะครับและอันที่2ก็คือการศึกษาเพื่อสัมมาชีพการศึกษาเพื่อสัมมาชีพก็คือว่าเมื่อเรียนแล้วก็ต้องมีศักยภาพในการทํางานนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปประกอบสัมมาชีพหารายได้หรือว่าสร้างงานหรือว่าทําอะไรก็ตามที่จะทําให้เขามีอาชีพที่สุจริตแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเขาถูกได้ค่าหรือว่าเขามีความเป็นภาระของคนอื่น2 อย่างนี้คือหัวใจสำคัญแต่เรื่องที่จะไปสู่ศักยภาพการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงหลายเรื่องนะครับแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจริงๆเนี่ยต้องเน้น2เรื่องนี้ครับคือโลกยุคใหม่ต้องเป็น unfinished คือมันมากไปกว่าคำว่า lifelong learningคือต้องไม่รู้สึกว่ามันพอแล้วจบสิ้นแล้วนะครับต้องเป็น unfinished human เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาทำให้มันดีขึ้นนะครับมีจิตนวัตกรรมนะครับที่จะทำให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ถ้าคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนมันก็จะเป็นวงจรการเรียนรู้ที่จะทำให้เราอยากรู้เรื่องนั้นพัฒนาเรื่องนี้นะครับ

0: การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนนะครับและการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาเรียกว่ามีส่วนร่วมไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งเหมือนที่เรียก education for all or for education นะครับเพราะนั้นการที่ทุกคนไม่ดูดายเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ในสังคมไทยเนี่ยคำว่าไม่ดูดายมันมีหลายแบบนะครับถ้าระดับที่แบบพื้นฐานที่สุดก็คือวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าระดับที่สูงขึ้นมากว่านั้นอีกก็จะมีข้อเสนอแนะนะครับแต่ที่ระดับที่สูงสุดที่อยากเห็นเลยก็คือเข้ามาร่วมทำร่วมลงมือนะครับร่วมในกระบวนการที่หลายคนก็บอกอาจจะบอกว่าผมไปร่วมลงมือหรือเราไปร่วมลงมือได้ยังไงง่ายที่สุดก็ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กหรือการที่หากระบวนการที่จะทำให้เด็กหรือว่าเยาวชนหรือว่าใครก็ตามเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นหรือเราปฏิบัติอยู่นะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการศึกษาที่ดีแล้วก็ที่ง่ายสุดกว่านั้นก็คือทำชีวิตที่ดีขึ้นตลอดเวลาทำชีวิตแล้วทำให้คนแวดล้อมเราเนี่ยนะครับจะเป็นลูกเราจะเป็นครอบครัวเราหรือจะเป็นใครก็สุดแท้แต่นะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้มากขึ้นจัดกระบวนการให้เขาได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการศึกษาที่มันอยู่ในชีวิตของคนทุกคนจริง
1: ๆปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการศึกษาไทยคือความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนเล็กและโรงเรียนใหญ่นะคะเราหลายตอนมาแล้วเราเห็นโรงเรียนดีๆที่เป็นตัวอย่างสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำสำหรับตอนนี้คือถ้าเราสามัคคีคือพลังโรงเรียนใหญ่คือโรงเรียนพี่โรงเรียนเล็กคือโรงเรียนน้องถ้าพี่ช่วยน้องแบ่งปันทรัพยากรสนับสนุนซึ่งกันและกันเราก็สามารถที่จะผลักดันการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้เราเห็นได้อย่างโรงเรียนวัดห้วยต้มชยะวงศาอุปถัมภ์ที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนแบ่งปันทรัพยากรครูไปช่วยเหลือ32โรงเรียนในอำเภอลีเป็นการผลักดันให้เห็นว่าปัญหาของสังคมสามารถแก้ปัญหาได้ระดับโลโก้ช่วยโลโก้ก็คือชุมชนช่วยชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมนำนักเรียนมากกว่า30ชีวิตไปช่วยโรงเรียนกัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะคะตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดประกายค่ะจุดประกายความหวังจุดประกายความฝันให้กับโรงเรียนทั่วประเทศให้จับมือเข้าหากันเป็นโรงเรียนใกล้เคียงกันเป็นโรงเรียนอยู่ในชุมชนเดียวกันเราสามารถช่วยเหลือกันเพื่อให้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยขึ้นเรือลำเดียวกันไปสู่จุดหมายธงชัยที่ประสบความสำเร็จนะคะการศึกษาเราก็เหมือนลงเรือค่ะเราต้องมีกัปตันเราก็แต่ว่ากัปตันเนี่ยไม่ใช่คนเดียวที่พายเรือทุกคนในเรือต้องช่วยกันพายก็คือภาวะผู้นำร่วมที่อาจารย์ประวิตรเอราวัณได้กล่าวไว
2: ้ปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและปรับเปลี่ยนการศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนถึงแม้จะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลแต่ก็ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503 โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
2: มันนอกเหรอ พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชาติก็มักจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาติไทยแสดงถึงศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมได้ดีที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเครื่องแต่งกายไทยหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าชุดไทยเนี่ยแหละค่ะแต่คุณผู้ชมเคยชะงนไหมคะว่าแล้วชุดไทยที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มีหน้าตาแบบไหนบ้าง
1: รัชกาลที่4อะไรประมาณนี้ใช่คือรู้ว่ารัชกาลที่5คือมีชุดไทยแล้ว
2: คิดว่าน่าจะสมัยพ่อขุนรามครับช่วงนั้นมันเป็นแบบตัวอักษรก็เพิ่งมีวัฒนธรรมก็เพิ่งเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับ
3: สมัยสุโขทัยค่ะโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก่าๆหน่อยแก่ๆค่ะ
4: ประมาณยุคกรุงศรีป่ะพี่ประมาณนั้นน่ะ
5: ร .1 มั้งก็คงเป็นคนในวังมั้งก็แบบพัฒนามาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆให้เข้ากับยุคสมัยนั้นๆน่ะ
6: น่าจะเป็นรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะชุดไทยแบบนี้เราก็เห็นกันในละครนะคะละครซึ่งมันแบบว่าสะท้อนยุคสมัยของรัตนโกสินทร์อยู่แล้วอะค่ะ
7: สมัยสุโขทัยอยุธยามั้งครับมันน่าจะมีการใส่กันเพื่อเข้าร่วมพิธีอะไรอย่างเงี้ยฮะ
8: คิดว่าน่าจะนานแล้วอะค่ะเป็นอะไรที่ต้องสืบทอดต่อ
9: ตั้งแต่สมัยอยุธยาสุโขทัยอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะ
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้มิ้นท์กับรายการคลายฉงนนะคะพาคุณผู้ชมมาที่นี่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองแต่วัดพระแก้วเนี่ยมันจะมาช่วยคลายฉงนในเรื่องชุดไทยยังไงตามมิ้นท์มาเลยดีกว่าค่ะ

0: ะตอนนี้เนี่ยมิ้นท์มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วซึ่งมีคนบอกมิ้นท์มาค่ะว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งผ้าไทยเก่าๆแล้วก็มีฉลองพระองค์ที่ทรงใช้จริงด้วยแต่แค่คำบอกเล่าพูดเลยว่าไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปดูให้เห็นข้างในค่ะว่าที่นี่จะสามารถช่วยมิ้นท์คลายฉงนในเรื่องชุดไทยเปล่าไปดูกันเลยค่ะบัตรเข้าชมไปหนึ่งค่ะ
1: ค่ะค่าละ150บาทนะคะแสดงบัตรสีน้ำเงินกับเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นชมค่ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งอยู่ในหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังหรือว่าวัดพระแก้วค่ะสงวนแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมพิพิธภัณฑ์ผ้าถึงได้มาอยู่ในวัดพระแก้วแน่นอนว่าวันนี้ถ้ามิ้นมาคลายสงวนคนเดียวเนี่ยรับรองไม่ได้อะไรกลับไปแน่นอนวันนี้มีพี่ราฟมาช่วยมิ้นคลายสงวนนะคะไปของพิพิธภัณฑ์ผ้าเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ทำไมถึงมาอยู่ในพระบรมมหาราชวังคะ
2: ค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเกิดจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่พระองค์ท่านเนี่ยต้องการให้ประเทศไทยมีสถานที่เก็บรวบรวมผ้าหรือว่างานหัตถกรรมที่เป็นผ้าเนี่ยค่ะของประเทศไทยแล้วก็เพื่อให้จัดแสดงแล้วก็เอาไว้ให้ชาวไทยทุกคนรวมถึงชาวต่างชาติด้วยเนี่ยได้ชื่นชมในความงดงามของผ้าไทยค่ะพระองค์ท่านจึงมีพระราชดำริที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นโดยตอนนั้นเนี่ยก็ตัวอาคารหอรัศดากรพิพัฒน์แห่งนี้เนี่ยยังมีการเว้นว่างการใช้งานอยู่พระองค์ท่านจึงทูลขอจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้อาคารแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะ
0: โอ้พูดมาสักขนาดนี้แล้วไม่ชมไม่ได้แล้วนะคะซื้อตั๋วแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่รับพาขึ้นไปดูได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างไปค่ะคุณผู้ชมห้องอะไรคะพี่ลา
2: ห้องราชภัตราจากผ้าไทยค่ะก็คือห้องนี้จะจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ตัดเย็บจากผ้าไทยทั้งหมด
0: เป็นแบบเก่าหรือว่าแบบดั้งเดิมหรือยังไง
2: ก็คือผ้าไทยทั้งหมดที่มาจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะจะมีปนๆกันไปค่ะเราจะเห็นจากขนาดของฉลองพระองค์
0: ขอแอบดูชุดแรกก่อนเลยอันนี้นี่เป็นฉลองพระองค
2: ์อันนี้เป็นฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ค่ะปักประดับด้วยปีกแมลงทับซึ่งพระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประเทศรัสเซียค่ะ
0: นี่คือตอนที่เสด็จพระราชดำเนินไปรัสเซียพี่รับค่ะ

0: างชุดนี้เนี่ยท่านทรงออกแบบเองด้วยเลยไหมคะ
1: ท่านมีนักออกแบบค่ะที่พระองค์ท่านทรงเลือกใช้นะคะ
0: ส่วนฉลองพระองค์ชุดนั้นเป็น
1: องค์นั้นพระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จไปประเทศจีนค่ะเมื่อปี2000ก็คือ2543ค่ะ
0: แต่ว่าแอบเห็นชุดหรูมากอยู่ตรงนั้น

0: ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งนึงก็คือไปประเทศญี่ปุ่นส่งเมื่อประมาณปี2524ค
1: ่ะอ๋อเห็นผ่านมา3ชุดแล้วเป็นผ้าไหมมัดหมี่หมดเลยทรงโปรดเป็นการส่วนตัวไหมคะ
0: จริงๆแล้วพระองค์ท่านใช้ผ้าไทยทุกประเภทค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าตอนนี้ที่เราเจอยังเป็นผ้าไหม
0: ย
1: ัง
0: เป็นผ้าไหมมัดหมี่อยู
1: ่อ๋อยังมีชุดด้านนู้นด้วยลารีประยับมากเลยพี่ลาไปดูกัน
0: ไปค่ะ
1: พาไปหน่อย

0: ุดนี้นี่ต้องบอกว่าสวยมากๆมิ้นเห็นแล้วต้องรีบเดินมาดูเลยชุดนี้นี่ท่านทรงใส่ไปที่ไหนคะพี่ราฟ
1: พระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2528ค่ะ
0: คุณผู้ชมมิ้นยังไม่เกิดเลย
1: แล้วก็จะมีพระบาทนะคะคู่กันด้วยซึ่งจริงๆแล้วฉลองพระองค์นี้เนี่ยจะมีผ้าคลุมผ้าอังสาหรือว่าผ้าคลุมไหล่เนี่ยค่ะ อยู่ในชุดเดียวกันด้วยแต่ว่าเรานำมาจัดแสดงแค่ตัวฉลองพระองค์และฉลองพระบาทค่ะ
0: คุณผู้ชมนี่คือเกือบ30ปีแล้วแต่ว่าดูแบบดิคะแบบนี้คือร่วมสมัยทันสมัยล้ำสมัยมากๆต้องบอกว่าคนออกแบบนี่เก่งนะคะเพราะว่าออกแบบได้มาสมัยนี้เลย
1: เดี๋ยวมีอีกฉลองพระองค์นึงค่ะที่มีความพิเศษเช่นเดียวกัน
0: จริงเหรอคะ
1: พาไปดูค่ะ
0: ไปดูค่ะคุณผู้ชมให้พี่รับนำเลย
1: ไปทางไหน
0: คุณผู้ชมคะชุดของผู้ชายแน่นอนเลยว่าของใน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ค่ะคือเป็นฉลองพระองค์เดียวที่เรานำมาจัดแสดงนะคะที่ไม่ใช่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะ
0: คือถ้าใครมาที่นี่นี่ได้ชมนี่สุดยอดจริงนะคะเป็นเรียกว่ากลับบ้านไปดีใจแล้วว่านี่คือท่านทรงใส่
1: ใช่ค่ะพระองค์ท่านทรงเมื่อปี2528เช่นเดียวกับฉลองพระองค์เมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าคนละเหตุการณ์กันแล้วก็สาเหตุที่เรานำฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดงด้วยเนี่ยเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วนอกจากที่พระองค์ท่านเนี่ยจะทรงผ้าไทยด้วยพระองค์เองแล้วเนี่ยพระองค์ท่านยังให้พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆเนี่ยได้ทรงผ้าไทยด้วยเช่นเดียวกันอาทิเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็ยังทรงผ้าไทย
0: คุณผู้ชมคะห้องนี้เนี่ยนอกจากชุดที่มิ้นพาไปดูแล้วยังมีอีกหลายชุดเลยนะคะที่สวยๆแล้วก็ออกแบบมาร่วมสมัยมากๆเต็มไปหมดเลยแต่ทีนี้มิ้นอยากรู้ค่ะพี่รัฟนอกจากห้องนี้แล้วเนี่ยมียังมีห้องจัดแสดงอื่นที่มีฉลองพระองค์อีกไหมคะ
1: ห้องถัดไปค่ะจะเป็นห้องที่มีฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ไทยพระราชนิยมมาแล้วค่ะชุดไทยของเราเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะพี่รัฟนำเลยไปเร็ว

0: ผู้ชมคะเข้ามาห้องที่2แล้วห้องนี้ห้องอะไรคะพี่ราฟ
1: ห้องนี้ชื่อห้องไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ห้องไทยพระราชนิยมได้เห็นชุดไทยพระราชนิยมแล้วแต่ก่อนอื่นค่ะเดินเข้าห้องนี้มาเจอพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนเลย
1: อันนี้
0: ชุดนี้เป็นยังไงคะ
1: เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านในฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีนะคะ
0: นี่คือชุดไทยจักรีอันนี้ถือเป็นลำดับขั้นของชุดไทยหรือยังไงคะ
1: ไม่ค่ะเป็นหนึ่งในชุดไทยทั้ง8แบบค่ะ
0: อ๋อมี8แบบนะคะมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
1: องค์นี้พระองค์ท่านฉายเมื่อปี2505ตอนที่ช่างภาพจากนิตยสารโวกเนี่ยค่ะเดินทางมาถ่ายภาพของพระองค์ท่าน
0: นิตยสารโวกค่ะคุณผู้ชมสวยมาก
1: ๆอันนี้ถ่ายที่บริเวณหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ
0: แล้วมีฉลองพระองค์ชุดนี้ให้ดูด้วยป่ะคะ
1: อันนี้ตอนนี้เรายังไม่พบตัวฉลองพระองค์นี้นะคะแต่ว่าเราพบเพียงฉลองพระบาทค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแต่ว่ามีฉลองพระบาทจัดแสดงอยู่ด้วยไหมคะ
1: ไม่มีค่ะแต่ว่าเรามีเก็บไว้ภายในคลังของพิพิธภัณฑ์ผ้า
0: อันนี้นี่เป็นชุดที่ใส่ในพิธีไหนไหมคะหรือว่ายังไง
1: จะใส่ในงานกลางคืนที่ค่อนข้างเป็นทางการค่ะ
0: ในประเทศไทยหรือว่าได
1: ้หมดค่ะ
0: ได้หมดเลยสวยมากค่ะคุณผู้ชมไปดูข้างในบ้างดีกว่าข้างในมีชุดไทยพระราชนิยม8แบบเลยไหมคะ
1: มีค่ะมีครบค่ะ
0: 8แบบเย้ไปดู

0: ผู้ชมคะห้องนี้นี่มีฉลองพระองค์เยอะยิ่งกว่าห้องแรกที่เราเข้ามาอีกมีชุดอะไรบ้างคะในห้องนี
1: ้ทั้งหมดที่จะแสดงนี้จะเป็นฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่เป็นชุดไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ชุดไทยพระราชนิยมคือ
1: ชุดไทยพระราชนิยมก็คือเป็นชุดไทย8แบบหรือว่าที่เราเรียกกันว่าชุดประจำชาติค่ะ
0: มีแบบอะไรบ้างอะคะ
1: ก็คือจะไล่มาเลยก็คือตั้งแต่ท้ายตู้ก็จะเป็นชุดดินชุดไทยเรือนต้นชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดินะคะแล้วก็ชุดไทยศิวาลัยชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีแล้วก็ชุดไทยจิรดาค่ะ

0: ชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยศิวาลัยชุดไทยดุสิต
1: แล้วก็ชุดไทยจักรีแล้วก็ชุดไทยจิตรดาค่ะ
0: ชุดไทยจิตรดา8แบบชุดประจำชาติแต่ละแบบมีความแตกต่างแล้วมีความเป็นมาอะไรยังไงคะ
1: ถ้าเป็นความเป็นมาเนี่ยค่ะก็คือเริ่มต้นเมื่อปี2503ตอนที่พระองค์ท่านต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศซึ่งตอนนั้นก็จะมีในทวีปยุโรปแล้วก็ในประเทศสหรัฐอเมริกา
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านไม่ต้องการที่จะทรงฉลองพระองค์ที่เป็นชุดแบบสากลทั้งหมดก็คือชุดแบบฝรั่งพระองค์ท่านต้องการให้คนได้เห็นว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเป็นสมเด็จพระราชินีจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นต้องการฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยพระองค์ท่านก็เลยตั้งคณะทำงานขึ้นมา1ชุดเพื่อที่จะช่วยกันศึกษาค้นคว้าออกแบบฉลองพระองค์ในสำหรับการใช้ในครั้งนั้นสิ่งที่พระองค์ค้นคว้าก็คือจากรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักในอดีตเราสังเกตได้ว่าฉลองพระองค์แต่ละแบบเนี่ยจะมีความเป็นไทยผสมผสานกันไปอาทิเช่นฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีจะมีส่วนของสบายแล้วก็จีบหน้าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบที่เราใช้กันในอดีตมาผสมผสานแล้วก็หลังจากที่ทีมออกแบบเนี่ยได้ออกแบบฉลองพระองค์ออกมาแล้วเนี่ยพระองค์ท่านเป็นผู้คัดเลือกว่าจะทรงแบบไหน
0: แล้วนอกจากห้องนี้แล้วเนี่ยยังมีห้องอื่นอีกไหมคะ
1: ห้องอื่นก็คือจะไปเป็นผ้าศิลปาชีพค่ะคือ
0: ผ้าไทยนี่คือสิ่งที่มิ้นอยากรู้เหมือนกันนะคะชะงนอยู่เหมือนกันว่าผ้าไทยเนี่ยเห็นว่ามีลายเยอะด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าผ้าไทยของเรามีลายเยอะขนาดไหนไปทางไหนคะไปไม่ถูก
1: ห้องนี้นะคะจะจัดแสดงชิ้นผ้าที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านศิลปาชีพแล้วก็โครงการต่างๆของพระองค์ท่านที่เนื่องด้วยศิลปาชีพค่ะแต่ว่าเราจะเน้นไปที่ตัวชิ้นผ้าเพราะว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยจะมีโครงการในพระองค์เนี่ยมากมายแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเราเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าเราจึงจะแสดงวัตถุที่เกี่ยวข้องกับผ้า
0: ก็คือเท่ากับว่าห้องนี้นี่เป็นห้องวัตถุดิบเข้าใจถูกปะคะ
1: เหมือนเป็นเล่าเรื่องของที่มาของผ้าแต่ละชนิดในโครงการมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพค่ะ
0: ซึ่งนี่มีอายุเยอะไหมคะผ้านี่อายุยาวนาน
1: ก็ไล่มาตั้งแต่ปี2498
0: พี่รับพาไปดูหน่อยว่ามีผ้าแบบไหนบ้างผู้ชมดูผ้าผืนนี้สิคะนี่เลยอันนี้เป็นผ้าอะไรคะพี่รับดูเก่ามากเลยอ
1: ันน
0: ี้
1: เป็นผ้าถูเรือนจำลองนะคะ
0: ผ้าถูบ้านใช่ไหมผ้าถูเรือนที่ว่า
1: ใช่ค่ะก็คือแต่ว่าอันนี้เราจำลองมาค่ะคือที่มาที่ไปของผ้าถูเรือนเนี่ยก็คือเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านส่งคณะทำงานของพระองค์ท่านเนี่ยออกไปเก็บตัวอย่างของผ้าโบราณจากชาวบ้านเนี่ยค่ะครั้งแรกที่ลงไปเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยังไม่ให้ตัวผ้าที่เป็นผ้าเก่าของตัวเองมาคือแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีผ้าซึ่งเขาเนี่ยจะคิดว่าเป็นของที่มีค่าของเข
0: า
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลงไปแล้วเพื่อขอซื้อผ้าเก่าๆจากเขาเนี่ยค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นหลังจากที่กลับมาเนี่ยก็คือครั้งแรกเนี่ยจะได้เป็นผ้าใหม่มามากกว่าพระองค์ท่านก็เลยเราบอกว่าให้ลองกลับไปอีกครั้งนึง
0: ก็คือทำไมต้องเป็นผ้าเก่าด้วยคะที่พระองค์ท่านอยากได
1: ้เพราะว่าด้วยตัวลายของผ้าเนี่ยจะเป็นลายโบราณแล้วก็ด้วยตัวสีการใช้สีต่างๆเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของดั้งเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เลยจะให้ลองไปดูที่ผ้าถูเรือนของชาวบ้าน
0: คุณผู้ชมเป็นชอบมากเลยเนี่ยเขาเขียนเอาไว้บอกว่าทรงกำชับแม้ผ้าถูเรือนก็อย่าละเลยคือสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าผ้าถูบ้านนี่แหละที่เป็นตัวดั้งเดิมเก็บสีเก็บลายได้ดีที่สุดแล้วมีแบบอื่นๆอีกไหมคะนอกจากผ้าถูบ้านผืนนี้แล้ว
1: มีค่ะ
0: อยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ทางด้านโน้นเฉย
0: ตรงโน้นไปดูกันผู้ชมคะดูตรงนี้นี่ผ้าไหมเรียงรายเยอะมากนอกจากนั้นยังมีผ้าในห้องนี้เยอะมากเลยพี่รับแต่ละชิ้นแต่ละอันมีความเป็นมามีเรื่องราวยังไงบ้างคะ
1: คือโดยรวมแล้วก็คือเป็นเรื่องของศิลปาชีพแต่ว่าจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านสนใจงานด้านผ้าไหมต่างๆรวมถึงผ้าไทยพื้นบ้านด้วยเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่พระองค์ท่านเยี่ยมราษฎรครั้งแรกที่อำเภอนาวาตอนนั้นเนี่ย
0: จังหวัดอะไรคะ
1: นครพนมค่ะ
0: นครพนม
1: ตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขามารอรับเสด็จพระองค์ท่านก็ชาวบ้านเนี่ยต่างนุ่งผ้าไหมมัดหมี่นั่นเป็นครั้งแรกที่พระองค์ท่านได้เห็นความงดงามของผ้าไหมมัดหมี
0: ่
1: ซึ่งทำให้ต่อมาในพระองค์ท่านต้องการที่จะนำผ้าไหมหรือว่าผ้าไทยเหล่านี้เนี่ยค่ะ มาทำอะไรสักอย่างพระองค์ท่านก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวผ้าไหมมัดหมี่เนี่ยค่ะในการช่วยเหลือชาวบ้านให้มีรายได้เสริมพระองค์ท่านก็เลยเลือกส่งเสริมงานทอผ้าให้เขามีรายได้โดยที่พระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นผู้รับซื้อรวมถึงเป็นผู้ที่นำผ้าเหล่านี้เนี่ยค่ะออกมาทรงเพื่อให้คนเนี่ยได้โดยเสด็จตามพระองค์ท่านด้วยอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันว่าจริงๆแล้วเราก็ใส่ผ้าไหมละคือพระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นแบบอย่างในการที่ใส่มาก่อนทำให้เราเนี่ยใส่ตาม
0: คือเหมือนท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็

0: ือนกับว่าเป็นคือถืออย่างนี้ถือว่าเป็นตัวแทนเอามาช่วยหารายได้เลยป่ะคะ
1: ใช่ค่ะเหมือนพระองค์ท่านเป็นต้นแบบ
0: สมเด็จพระราชินีนี่ท่านก็เหมือนประชาสัมพันธ
1: ์ใช่ค่ะในการส่งผ้าไทยอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็สามารถใส่ผ้าไทยได
0: ้อ๋อแล้วคือก็เห็นว่ามีหลายลายเลยแต่ละลายนี่คือก็มาจากต่างที่เหรอคะหรือว่ายังไง
1: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วผ้าไทยเนี่ยบางลายเนี่ยในแต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันก็ได้เหมือนกัน
0: อ๋ออย่างเช่น
1: จะมีลายในห้องถัดไปค่ะจะเป็นลายของผ้าขีดก็คือชาวบ้านจะเรียกลายสมเด็จบ้างลายกับชบาบ้างลายดอกแก้วบ้างแต่คือก็คือทั้งหมดเนี่ยคือลายเดียวกัน
0: อ๋อห้องถัดไปมีลาย
1: ใช่
0: ไปดูลายกันค่ะคุณผู้ชมอยากดูมากเลยว่าลายผ้าแต่ละลายเนี่ยเขาสวยแล้วก็ต่างกันยังไงพี่รัฐพาไปเลย
1: เชิญ

0: ีลายผ้าเยอะมากแต่ลายเป็นยังไงบ้างคะพี่รัฟ
1: อย่างลายที่เมื่อกี้เราเกริ่นไว้ก็คือลายของภาคกิจลายสมเด็จที่บอกว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะเรียกไม่เหมือนกัน
0: อ
1: ันนั้นก็คือจริงๆแล้วตัวลายของภาคกิจเนี่ยมีที่มาที่ไปก็คือครั้งแรกตอนที่พระองค์ท่านเสด็จที่จังหวัดอุดรชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะนำหมอนขิดมาถวาย
0: หมอนขิดคืออ
1: าจจะเป็นหมอนสามเหลี่ยมหรือหมอนสี่เหลี่ยมที่เราเห็นกัน
0: อ๋อหมอนที่เป็นลายเยอะๆ
1: ใช่ค่ะชาวบ้านเนี่ยจะพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้ตัวหมอนขิดเนี่ยมาจากชาวบ้านค่อนข้างเยอะมากพระองค์ท่านก็เห็นว่าตรงกลางของหมอนเนี่ยมีตัวลายเล็กๆที่อยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะอยู่ทรงให้เลาะลายตรงนั้นออกมาแล้วก็นำลายที่อยู่ตรงกลางตรงนั้นเนี่ยมาทอเป็นผืนใหญ่เราก็จะเห็นสลองพระองค์ท่านที่เป็นลายเนี้ยลายเนี้ยแล้วก็คือเวลาชาวบ้านเห็นพระองค์ท่านทรงสลองพระองค์ในลายนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็เลยเรียกลายนี้ว่าลายสมเด็จ
0: อ๋อคือที่มาที่ไปก็คือว่าท่านทรงฉลองพระองค์ก็เลยเรียกว่าอ๋อนี่ไงลายสมเด็จก็คือลายที่สมเด็จท่านใส
1: ่แต่จริงแล้วจะเรียกกับชบาหรือดอกแก้วก็ได้
0: เท่ากับว่าพระองค์นี่คือทรงนำใช้คำว่าแฟชั่นลายผ้าไทยตั้งแต่สมัยก่อนนี่สมัยไหนคะ
1: 40ปีที่แล้ว
0: 40ปีที่แล้วคือทรงนำเอากลับมาเหมือนกับว่าประยุกต์แล้วก็ออกแบบใหม
1: ่ใช่ให
0: ้เป็น
1: เพื่อให้ร่วมสมัยคนปัจจุบันสามารถใส่ได้ค่ะนอกจากตัวผ้าที่เราดูกันมาแล้วเนี่ยค่ะจะมีอีกสิ่งนึงที่มีความพิเศษก็คือบ้านรับเสด็จ
0: บ้านรับเสด็จ
1: จะพาไปดูว่ามีความพิเศษยังไงเพราะว่าบ้านหลังนี้มีความพิเศษมากจริง
0: ๆอ๋อไปดูกันค่ะบ้านรับเสด็จคือเป็นบ้านเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเป็นบ้านค่ะ
0: พี่รับบ้านรับเสด็จนี่บ้านใครอะคะ
1: จริงๆบ้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเป็นบ้านของยายทุ้มยายไทนะคะ
0: ยายทุ้มกับยายไท
1: ใช่ค่ะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเสด็จไปเมื่อปี2021ตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จไปจังหวัดสกลนครเพื่อเยี่ยมราษฎรเป็นปกติแต่ว่าณเย็นวันนึงเนี่ยพระองค์ท่านก็ให้พลขับเนี่ยขับรถไปโดยที่ท่านไม่ได้บอกว่าจะไปไหนก็คือไปเรื่อย
0: ๆอ๋อคือขับดูตามทางไปเรื่อยๆ
1: ไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้มีหมายไม่ได้อยู่ในหมายกำหนดการของพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็มาหยุดอยู่ที่บ้านหลังนี้พระองค์ท่านก็ถามถึงชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยก็คือมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผ้าด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นครั้งแรกก็คือมาแบบพระองค์ท่านไม่ได้ตั้งใจจะมา
0: บังเอิญมาแล้วก็เลยมารู้ว่าที่นี่เขามีการทอผ้า
1: ใช่ค่ะแล้วครั้งต่อมาก็คืออีก2ปีต่อมาก็คือพระองค์ท่านก็เสด็จกลับมาอีกแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยพระองค์ท่านจะไปดูเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานก็คือไปดูงานน้ำต่างๆพระองค์ท่านเนี่ยก็แยกมาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าเราจะเห็นภาพบ่อยๆตอนที่พระองค์ท่านเนี่ยจับรังไหมอันนี้เป็นภาพที่เราเห็นชินตาอันนี้พระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกครั้งนึงเพื่ อมาดูความก้าวหน้าของงานทางด้านการทอผ้าปูหมอนเลี้ยงไหมของหมู่บ้านหลังนี
0: ้
1: แล้วครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อปี2525พระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกครั้งนึงแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานฉลองพระองค์องหนึ่งไว้ให้กับแม่ไทซึ่งให้แม่ไทเนี่ยไว้เป็นต้นแบบหรือว่าตัวอย่างในการนำไปทอผ้าลายเดียวกันกับผ้าลายเดียวกับฉลองพระองค์ของพระองค์ท่าน
0: ก็คือ
1: ใช่ค่ะก็คือฉลองพระองค์ที่อยู่ทางด้านหลังของเรานะคะซึ่งพระองค์ท่านตั้งใจที่จะพระราชทานให้ไปเลยซึ่งจริงๆแล้วตัวแม่ไทเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะพระราชทานฉลองพระองค์ให้ไปเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยายไทยได้เสียชีวิตไปแล้วที่ดอนผ้าเนี่ยก็ยืมนะคะฉลองพระองค์องค์นี้มาค่ะ
0: แล้วคือเดี๋ยวก็จะต้องนำกลับไป
1: ถ้าหมดเทศกาลนี้เราก็จะคืนให้กับยายลูกหลานของยายไทยไปค่ะ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้โอ้โหจากจุดเริ่มต้นเล็กๆแค่ว่าเอ๊ะชุดไทยที่เราใส่เนี่ยมันมีกี่แบบอะไรยังไงดูสิคะวันนี้มิ้นเป็นคนไทยมา26ปีเพิ่งจะรู้ว่าชุดไทยเนี่ยเขามีกัน8แบบวันนี้ต้องขอบคุณพี่ราฟ

0: ยนะคะขอบคุณค่ะ
1: โอ้โหให้ความรู้เยอะมากแต่ว่าเรื่องของผ้าไทยลายพ่งลายผ้าเชื่อเลยว่ามันยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าตามมิ้นไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของผ้าข่าวม้าผ้าข่าวม้าผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยเราใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นแท้ที่จริงแล้วที่มาของผ้าข่าวม้าไม่ใช่ผ้าที่กำเนิดในประเทศไทยแต่อย่างใดสันนิษฐานว่าผ้าข่าวม้านั้นถูกนำเข้ามาโดยชาวเปอร์เซียที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่ในสมัยอยุธยาโดยคำว่าผ้าข่าวม้านั้นมาจากคำเต็มในภาษาเปอร์เซียว่ากามาบันที่แปลว่าผ้าคาดหรือรัดเอวท่อนล่างและผ้ากามาของชาวเปอร์เซียก็ถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยและเรียกเพี้ยนมาเป็นผ้าข่าวม้าจวบจนทุกวันนี้

0: สวัสดีค่ะจ้า
1: สวัสดีจ้าสวัสดีมา
0: วันนี้มาเต็มยศเลย
1: เต็มยศเลยสวยงามมากเลยนี่ลมอะไรหอบมาใส่ชุดสมหัสจรรย
0: ์เรื่องของเรื่องถ้าไม่ฉงนไม่ใส่เต็มขนาดนี้แน่นอนอาจารย
1: ์แสดงว่าฉงนจัดมาก
0: คือมีความฉงนว่าชุดไทยที่เราเห็นกันจริงๆก็เห็นกันตั้งแต่เด็กๆเด็กๆชอบโดนคุณแม่จับใส
1: ่
0: อยากรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วเริ่มแรกเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะอาจารย
1: ์เอาชุดไทยประมาณที่หนูใส่นี่ใช่ไหม
0: เอาแบบนี้เลย
1: เอาแบบนี้เลยชุดไทยที่หนูใส่เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นชุดไทยที่เกิดจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าท่านทรงพิจารณาแล้วก็มีพระราชดำริให้เกิดชุดไทยเหล่านี้ขึ้นนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วแล้วก็ได้ทรงประกอบพิธีอภิเษกสมรสนะฮะกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีเป็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์หรือผู้นำประเทศนะฮะว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เนี่ยก็จะต้องเสด็จพระดำเนินไปเยือนประเทศต่างๆที่เป็นไมตรีมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศของเรา
0: ค
1: ล้ายๆกับเป็นการแนะนำตัวเป็นการไป
0: พบปะ
1: เพื่อที่จะสานความสัมพันธ์การเสด็จพระดำเนินเนี่ยจะมาเริ่มเอาหลังพ.ศ.2500แล้วคือมีการเสด็จก่อนหน้านั้น2498 2499เนี่ยนะครับประมาณเกือบๆ60ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้เสด็จพระดำเนินไปยังประเทศใกล้เคียงไปเวียดนามไปพม่าไปอินโดไปอะไรอย่างนี้ก่อนหลังจากช่วงประมาณ2505เนี่ยก็มีพระราชดำริที่จะเสด็จยาวเลยคราวนี
0: ้
1: ก็คือไปเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปรวมกับสหรัฐอเมริกาการเสด็จพระดำเนินครั้งนั้นเนี่ยประมาณ9เดือนเศษถึง11เดือน
0: ย
1: า
0: ว
1: เกือบปีนึงเพราะฉะนั้นการพบกับภาวะอากาศตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิก่อนแล้วก็ฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวก
0: ็
1: เสด็จพระดำเนินครบทั้ง4ฤดูแน่นอนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเองเนี่ยในฐานะที่ทรงเป็นพระมเหสีทรงเป็นต้องบอกว่าเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศก็ต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงไหมท่านก็จะแต่งกายยังไงให้ถูกต้องตามวาระต่างๆคือแต่ละประเทศเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีระเบียบแบบแผนที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นการเสด็จพระราชดำเนินเองเนี่ยบางงานก็เสด็จตอนเช้าบางงานก็เสด็จสายบางงานเสด็จไปเสวยพระกยาหารเที่ยงบางงานเสด็จบ่ายบางงานเสด็จเย็นมีค็อกเทลบางงานเสด็จเป็นงานดินเนอร์เขาเชิญประมาณ 4-5 ทุ่มหลังดินเนอร์แล้วเป็นเต้นรำเป็นอะไรต่างๆช่วงเวลาที่ใส่ลักษณะของงานลักษณะเจ้าภาพลักษณะแขกที่มาร่วมงานเนี่ยเป็นปัจจัยที่จะต้องคิดเรื่องฉลองพระองค์ทั้งสิ้นเลยว่าจะฉลองพระองค์แบบวาระโอกาสไหนบางครั้งเป็นการถวายพระกยาหารโดยประธานาธิบดีหรือถวายเลี้ยงโดยพระประมุขของแต่ละรัฐเนี่ยสุภาพสตรีผู้นำหมายเลขหนึ่งทางสตรีก็จะใส่เทียร่าก็คือมงกุฎเขาก็ใส่มงกุฎก็จะต้องนัดกันว่าวันนี้จะงานใหญ่ขนาดนี้ต้องใส่มงกุฎนะฝ่ายเราก็ต้องใส่มงกุฎท่านก็ต้องคิดชุดเอ๊ะชุดอะไรที่จะเข้ามงกับมงกุฎได้ตรงนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลก็บอกเอ๊ะจะเอายังไงดีจะไปจ้างดีไซเนอร์ฝรั่งจะอะไรต่างๆท่านก็บอกอย่าพึ่งเป็นจังหวะดีเลยนะฮะคือนายปีแอร์บาลแมงนะแห่งห้องเสื้อบาลแมงของประเทศ

0: ฝรั่งเศสเนี่ยเขาเดินทางมาอยู่ละแวกนี้อยู่แล้วท่านก็เลยทรงเชิญเข้ามาแล้วก็มาปรึกษาหารือกันท่านก็ทรงค้นภาพถ่ายฉลองพระองค์ของเจ้านายต่างๆตั้งแต่มีการถ่ายภาพก็คือตั้งแต่ประมาณรัชกาลที่4เป็นต้นมาเนี่ยเจ้านายฉลองพระองค์นู่นนี่นั่นมาพอพิจารณาดูแล้วเนี่ยบ้านเราเป็นเมืองร้อน
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าอะไรที่มันจะใส่สำหรับฤดูหนาวมากและส่วนมากเราก็ใส่สมมติถ้าจะห่มสบายแล้วก็ห่มกันตลอดวันนะนุ่งโจงก็โจงไปตลอดวัน
1: ครึ่งเดียวด้วย
0: ครึ่งเดียวฮะก็เลยมีแนวพระราชดำริปรึกษากับพี่แอร์บาลแมงท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคนะฮะท่านผู้หญิงหม่อมหลวงมณีรัตน์บุญนาคก็ปรึกษากันเนี่ยได้กำหนดชุดออกมานะครับได้เอารูปแบบการแต่งกายแบบโบราณเนี่ยมาเป็นต้นแบบแล้วก็กำหนดชุดออกมาเป็น8ชุดที่หนูใส่มิ้นใส่เนี่ยก็จะเป็น1ใน8ชุดนั้นนะฮะก็จะมีตั้งแต่ชุดลำลองที่สุดก็คือชุดไทยเรือนต้นนะจะเป็นคอกลมธรรมดาผ่าอกแขน3ส่วนนะฮะคอองค์ผ่าอกแขน3ส่วนเอวประมาณระดับสะโพกนะฮะข้างล่างเนี่ยเป็นผ้าสิ้นไหมธรรมดาหรือเป็นผ้าสิ้นฝ้ายบางทีก็จะเป็นลายเป็นปล้องขวางตัวนะฮะอันนั้นเราจะเรียกชุดไทยเรือนต้น
1: ชุดไทยเรือนต้น
0: อันนี้เป็นลำลองที่สุดทางการขึ้นมานิดนึงก็คือชุดไทยจิตรดา
1: ค่ะ
0: นะฮะชุดไทยจิตรดาอาจจะมีคอปกนิดนึงแขน3ส่วนก็ได้แขนยาวก็ได้นะฮะตัวผ้าสิ้นเนี่ยเป็นไหมอาจจะยกก็ได้หรือมีเชิงก็ได้นะฮะก็ว่ากันแล้วจากนั้นเนี่ยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาแล้วก็ยังมีชุดไทยอื่นๆอีกไล่มาคืออ
1: ย่างนะะชุดนี้นี่เป็นชุดอะไรคะ
0: อันนี้คือชุดไทยอมริน
1: ทร์ไทยอมรินทร์
0: ชุดไทยอมรินทร์ก็จะมีชุดไทยเรือนต้นไทยจิตรดาแล้วก็จากนั้นไล่ไปเลยชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีนะฮะชุดไทยอมริน
1: ทร์
0: นะฮะชุดไทยบรมพิ
1: มาน
0: ชุดไทยศิวาลัยการตั้งชื่อชุดเหล่านี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นำเอาชื่อพระที่นั่งต่าง
1: ๆ
0: อาคารต่างๆเนี่ยในพระตำหนักจิตรดาโรหฐานแล้วก็ในพระบรมมหาราชวังมาเป็นชื่อชุดแล้วก็ชุดไทยที่เต็มยศที่สุดตามแบบราชประเพณีคือชุดไทยจักรพรรดิตามรูปแบบฉลองพระองค์ตามแบบขัตติยราชนารี
1: ขัตติยราชนารี
0: ก็คือว่าห่มจีบห่มสบายจีบอัดกลีบนะฮะด้านในด้านแล้วจากนั้นทรงสะพักห่มสะพักทับอีกชั้นหนึ่ง
1: ที่เป็นใสๆมอง
0: คือสบายสองผืนนั่นแหละง่ายดีสบายเนี่ยนะที่ห่มติดตัวเราเรียกว่าสบาย
1: สบาย
0: สบายถ้าห่มทับลงไปบนเสื้อหรือห่มทับไปบนผ้าสบายอีกผืนหนึ่งไม่ติดตัวเราเราเรียกทรงสะพัก
1: ทรงสะพัก
0: ก็ห่มสบายเป็นผ้าพื้นไหมผืนหนึ่งข้างในจับจีบย่นนะฮะแล้วหนที่สองชั้นนอกเนี่ยเป็นผ้าปักละเอียดยิบยับหมดเลยหนักเป็นกิโลเรียกว่าทรงสะพักทับท่อนล่างเนี่ยนะครับก็ฉลองพระองค์ผ้ายกทองจีบหน้านางไว้พกจีบหน้านางเข้ามาแล้วก็มีพกออกมาข้างๆคาดเข็มขัดทรงมีคาดเข็มขัดก็คือพระปั้นเหน่งพระปั้นเหน่งคือหัวเข็มขัดแล้วก็ตัวเข็มขัดเราเรียกว่าสายรัดพระองค์ทรงคาดสายรัดพระองค์พร้อมพระปั้นเหน่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องนะฮะแล้วก็จะทรงพระสังวาลเฉียงพระองค์หรือจะทรงทับทรวงร่วมประกอบด้วยก็ได้อันนี้ถือเป็นฉลองพระองค์เต็มยศที่สุดเลยเวลาที่เสด็จต่างประเทศถ้าเผื่อจะไม่ทรงมงกุฎเนี่ยนะฮะถ้าไม่ทรงมงกุฎเนี่ยก็จะใส่ชุดไทยอย่างเดียวเลย
1: หนักมากเลยเหรอคะอาจารย
0: ์ก็เป็นกิโลเป็นกิโลฉลองพระองค์เหล่านี้เนี่ยนะถ้าเราดูภาพเก่าๆของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตอนเสด็จเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปเนี่ยมันสวยงามมากเหลือเกินนะคือท่านมีพระราชดำริว่าเราจะหาชุดอะไรที่ฝรั่งเห็นแล้วเข้าใจว่านี่คือคนไทย
1: อ
0: ย่างมิ้นใส่ไปตอนนี้นะเดินไปเมืองนอกทุกคนเข้าใจมิ้นเลยว่านี่มิ้นคือคนไท
1: ย
0: ก็มีรูปแบบฉลองพระองค์ทั้ง8แบบพระราชทานลงมา
1: อ๋อนี่คือขนาดปัจจุบันเนี่ยมี8แบบอยากรู้ว่าแล้วแรกสุดเลยค่ะอาจารย์ที่เป็นชุดไทยเนี่ยในสมัยก่อนนู้นเลยเนี่ยลักษณะเป็นแบบไหนแล้วมันเริ่ม
0: มิ้นจะเอาสมัยไหนดีทวารวดีศรีวิชัยลพบุรีเชียงแสนอู่ทองอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์
1: เอารัตนโกสินทร์ก็พอค่ะอาจารย
0: ์โอเค
1: เดี๋ยวถ้าทานจะ
0: อ
1: ๋
0: อเราศึกยืดเยื้อท่านว่าตั้งแต่ทวารวดีนี่เราจะถ่ายเทปนี้ประมาณ3วัน3คืน
1: โอเค
0: เขียนตำราเอาไว้เยอะมากโดยละเอียด
1: งั้นเราเริ่มที่รัตนโกสินทร์แล้วกันนะคะ
0: โอเค สมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะเริ่มสถาปนาเมื่อ2325เราเนี่ยนะสุภาพสตรีเองสุภาพบุรุษเองก็ยังแต่งกายแบบสมัยอยุธยาถึงแม้เราจะมีกรุงธนบุรีมาขั้นระยะสั้นๆเพียง15ปีเนี่ยนะคนกรุงธนบุรีก็ยังแต่งแบบอยุธยาอยู่ดี อย่าลืมว่ารัชกาลที่1เองเนี่ยท่านไม่ใช่คนกรุงธนหรือคนกรุงเทพแต่ท่านคือคนอยุธยาท่านมีพระราชสมภพมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆก็เป็นอยุธยาหมดการแต่งกายของอยุธยาผู้ชายก็นุ่งโจงกระเบนส่วนผู้หญิงเนี่ยนุ่งโจงกระเบนถ้าอยู่บ้านก็คาดผ้าแถบ
1: อ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: เป็นผ้าคาดอกนะเหน็บชายด้านซ้ายแล้วก็ทิ้งชายลงถ้าเผื่อเวลาจะไปวัดจะปลดชายที่เหน็บตรงนี้ด้านซ้ายเนี่ยแล้วก็เอาขึ้นตลบไหล
1: อ๋อเป็นสบายแบบนั้น
0: คลุมไหล่หนึ่งข้างนี่แปลว่าสุภาพแล้ว
1: อ๋อสมัยนู้นเน
0: า
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เราก็ยังแต่งแบบนั้นส่วนสุภาพสตรีในราชสำนักเนี่ยนะฮะในราชสำนักเองประจำวันรัชกาลที่1 2 3 4 5เนี่ยเราดูภาพโบราณนุ่งโจงกระเบนคาดผ้าแถบเหมือนกันเจ้าจอมหม่อม5พระมเหสีเทวีคาดผ้าแถบทั้งนั้นถ้าเผื่อออกมาเต็มยศเมื่อไหร่เต็มยศเมื่อไหร่นะฮะก็จะใส่เป็นฉลองพระองค์คือใส่แขนเสื้อแขนยาวคอตั้งคอกลมและมีปกเล็กๆเตี้ยกว่าหนูอีกเตี้ยกว่าของมิ้นแล้วก็ผ่าอกยาวตลอดนะฮะแขนเนี่ยแขนยาวมากแขนเนี่ยมันจะฟิตอย่างนี้
1: เลยใช่ไหมคะ
0: ฟิตพอดีมากจนกระทั่งงอแขนไม่ได้เพราะฉะนั้นแขนฉลองพระองค์เนี่ยจะยาวออกมาถึงอย่างนี้เลยจะยาวอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเวลาใส่เขาจะย่นเข้ามาอย่างนี้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาเพื่อเอาแขนทั้งหมดย่นเพื่อให้พับแขนได้แล้วจากนั้นเนี่ยก็มีผ้าทรงสะพักสบายห่มทับเรียกว่าทรงสะพักอีกอันนั้นเป็นเต็มยศในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะฮะ เราจะไม่เห็นอื่นใดมากมายนอกจากนุ่งโจงกระเบนห่มผ้าแถบหรือห่มสบายสำหรับผู้หญิงส่วนผู้ชายเนี่ยนะฮะถ้าออกนอกบ้านไปไหนมาไหนนุ่งโจงกระเบน
1: อย่างเดียวเหรอคะ
0: โจงกระเบนเสื้อไม่ใส่มีผ้าคาดนะฮะรัชกาลที่1 2เนี่ยไม่ใส่เสื้อเลย
1: แม้กระทั่งไปแบบไปวัด
0: ก็ไม่ใส่เสื้อก็จะมีผ้าผืนนึงพาดไหล่ผ้าไหล่เนี่ยเอาขึ้นมาพาดไหล่เมื่อไหร่แปลว่าใส่สูทเมื่อนั้น
1: อ๋อพาดไหล่เท่ากับใส่สูท
0: เท่ากับใส่สูทเปิดนมเปิดต้มเห็นกลากเกลื่อนเต็มตัวไม่เป็นไรพาดไหล่เข้าไปปั๊บสุภาพทันทีนี
1: ่แต่นั่นคือสมัยก่อนนะคะ
0: สมัยก่อนใช่ใช่ถูกต้องต้องย้ำด้วยนะ
1: สมัยก่อนนะ
0: การผู้ชายที่จะมาเริ่มใส่เสื้อเนี่ยนะฮะมาใส่เสื้อเอาในสมัยรัชกาลที่4คือในสมัยรัชกาลที่1 2และ3เนี่ยนะผู้ชายนุ่งโจงกระเบนผืนเดียวทุกคนตั้งแต่เจ้าถึงไพร่ญาติดีมีจนหมดพระมหากษัตริย์เองนะเวลาจะเสด็จออกว่าราชการเสนาบดีนั่งเต็มหมดเนี่ยรัชกาลที่3ก็ไม่ใส่เสื้อไม
1: ่ใส่เสื้อทุกคนก็ใส่แค่ท่อนล่าง
0: ทุกคนก็ใส่ท่อนล่างอย่างเดียวแต่พอถึงสมัยรัชกาลที่4เมื่อขึ้นครองราชท่านบอกโอ้โหเสนาบดีทั้งหลายที่มาเฝ้าเนี่ยนะไม่ใส่เสื้อเลยหนึ่งก็ล้าสมัยฝรั่งมังค่าเขาจะดูถูกเอาได้ทูตขอนตรีเสียนฝรั่งมังค่ามาเฝ้าเนี่ยก็เห็นแต่การไม่ใส่เสื้อ
1: ค่ะ
0: อันที่2เสนาบดีที่ไม่ใส่เสื้อเนี่ยนะก็เป็นกลากเป็นเกลื่อนเป็นขี้เกลื้อนขึ้นเต็มหลังเต็มไหล่หน้าเกลียดเป็นดอกเป็นดวงหมดเลยสมัยนั้นรัชกาลที่4ก็เลยมีพระราชดำรัสให้เสนาบดีใส่เสื้อเข้าเฝ้าตั้งแต่นั้นมาเราก็ใส่เสื้อเข้าเฝ้าหมดส่วนเจ้านายฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะมาถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็ยังนุ่งจีบเต็มยศก็ยังนุ่งจีบหน้านางแล้วก็ห่มสบายแล้วก็มีทรงสะพักทับมาถึงรัชกาลที่5นี่สิมีความหลากหลายของการแต่งกายเกิดขึ้นมากเลยเนื่องจากอริยธรรมตะวันตกที่เริ่มหลั่งไหลมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4เนี่ยนะมากมายในสมัยร.5โอ้โหคราวนี้สนุกสนานมากเลยเจ้านายฝ่ายนายผู้หญิงเนี่ยนะใส่เสื้อที่เราเรียกกันว่า militaryแจ็คเก็ต
1: ทหาร
0: ถูกต้องแจ็คเก็ตทหารนั่นก็คือเป็นเสื้อเข้ารูปนะเสื้อเข้ารูปมีคอมีแขนยาวนึกออกไหมเสื้อทหารมันจะขดไส้ไก่เป็นลวดลายหรือหน้าส่วนหน้าอกก็ขดไส้ไก่เป็นลวดลายหรือเนี่ยเจ้านายใส่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยเจ้านายทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮะซึ่งมันก็เข้าสมัยกับของอังกฤษเสื้อของเจ้านายฝ่ายในถ้าเป็นเสื้อทางการนะฮะก็เริ่มพัฒนาเช่น เอาลูกไม้ยุโรปมา
1: อ๋อลูกไม้นี่เป็นของยุโรปเหรอ
0: ลูกไม้ของยุโรปอย่างเดียวเลยรัชกาลที่5ก็ซื้อมาแล้วก็มีคนนำเข้าเอามาผสมกับพวกผ้าไหม

0: เป็นเสื้อแขนหมูแฮมเริ่มต้น
1: ใช่หนูเคยเห็นที่เป็นแขนพองๆแล้วก็เป็นผ้าลูกไม
0: ้พองแล้วก็มีลูกไม้บางทีก็มาจีบรูดที่ข้อมือ
1: แล้วก็มาตรงนี้เป็นแคบ
0: นะครับแคบๆลงอ่ะแล้วก็แต่ท่อนล่างเนี่ยนะฮะท่อนล่างเนี่ยก็จะใส่ทั้งโจงกระเบนและใส่ทั้งจีบหน้านาง
1: อ๋อก็คือใส่ได้สองแบบเลยอันนี้มีโอกาสแยกไหมคะ
0: แยกค่ะถ้าเผื่อเต็มยศใหญ่เจ้านายผู้หญิงใส่เต็มยศใหญ่รับราชทูตท่อนล่างจีบหน้านางถ้าเผื่อไม่ได้รับราชทูตเป็นออกงานพิธีทั่วไปเสื้อข้างบนเป็นฝรั่งแต่ข้างล่างเนี่ยนะฮะโจงกระเบน
1: โจงกระเบนได้อ๋อแค่รัตนโกสินทร์ยังเยอะขนาดนี
0: ้โอ้ยังไม่จบมีอีกเยอะแยะมากมาย
1: คือเหมือนว่าช่วงสมัยก่อนแฟชั่นของบ้านเราในปัจจุบันตอนนี้เหมือนกันถูกไหมคะแต่ว่าเป็นชุดไทยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บนึงค่ะแล้วช่วงหน้านะคะกลับมาแล้วก็ไปคลายฉงนเรื่องชุดไทยในแบบอื่นๆกันต่อค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าวันนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของโจงกระเบนไทยรับเอาวิธีการนุ่งผ้าเช่นนี้มาจากวัฒนธรรมของชาวอินเดียโดยผ่านทางเขมรเพราะคำว่าโจงกระเบนนั้นมีที่มาจากคำว่าโจงหรือจูงที่แปลว่าโยงและคำว่ากระเบนที่แปลว่าหางในภาษาเขมรอันมีที่มาจากวิธีการนุ่งที่จะต้องม้วนชายผ้าด้านหน้ารวมกันแล้วโยงลอดวางขาไปเหน็บไว้บริเวณก้นกบเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการทำงานและทำการรบในการศึกสงครามและยังมีการนำมาพัฒนาสวมใส่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยจวบจนทุกวันนี้

0: ะกลับมาคลายฉงนกันต่อกับเรื่องชุดไทยแล้วก็ผ้าไทยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมินได้มีโอกาสไปพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะอาจารย์แล้วก็เห็นว่าผ้าไทยเนี่ยโอ้โหมีลายสวยๆเยอะมากๆแล้วก็รู้มาว่าผ้าไทยแต่ละลายเนี่ยเขาก็บอกเรียกว่าตำแหน่งบอกฐานะสถานะด้วยว่าใครเป็นใครใส่แบบไหนทีนี้ลายแต่ละลายเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนอะคะแล้วมีความหมายอะไรยังไงบ้าง
1: ลายผ้าไทยนี่ต้องบอกว่ามีมากมหาศาลนะฮะลายผ้าไทยนี่มีมากมหาศาลเพียงแต่ว่าเราอาจจะจัดหมวดหมู่ได้ง่ายๆนะเช่นว่าลายรูปดอกไม
0: ้
1: นะลายที่เรียนแบบธรรมชาตินะเช่นลายดอกไม้ลายทวันลายพันธุ์พฤกษานะฮะหรือว่าในหมวดลายที่เกี่ยวข้องกับลายรูปสัตว์ต่างๆนะสัตว์มงคลต่างๆซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ใน เทพนิยายหรือในวรรณคดีก็ได้นอกจากลายพันธุ์พฤกษาลายดอกไม้ลายรูปสัตว์แล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกลายเรขาคณิตลายเรขาคณิตนี่ก็จะเป็นลายที่ค่อนข้างนิยมนะเพราะว่าในการทอผ้าเนี่ยนะทอให้เป็นเหลี่ยมแบบเรขาคณิตเนี่ยง่ายกว่าการทอให้ลวดลายเป็นลายวงกลม
0: อ๋อเลยค่ะคันนี้คือเป็นแบบสี่เหลี่ยม
1: สี่เหลี่ยมซ้ำเหลี่ยมอะไรต่างๆอย่างนั้น
0: แต่ไม่ใช่วงกลม
1: แต่ไม่ใช่วงการทอผ้าให้เป็นลายวงกลมเนี่ยทอยากยากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดนะอันที่1อันที่2เนี่ยต้องบอกว่าลายผ้าเนี่ยเป็นลายที่กำหนดยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยนะอย่างเช่นพระมหากษัตริย์เนี่ยนะก็จะทรงฉลองพระองค์ก็คือพนุ่งจงกระเบนพนุ่งจงกระเบนของพระมหากษัตริย์เนี่ยมักจะเป็นลายรูปสัตว์ป่าหิมพานต
0: ์อ๋อคือเป็นช้าง
1: ลายช้างก็เป็นช้างเอราวัณนะลายช้างเอราวัณ3เศียรลายพญานาคนะหรือลายกินนอนกินนรีลายครุฑอย่างนี้เป็นต้นก็จะอยู่บนฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์
0: เท่านั้นใช่ไหม
1: เท่านั้นเลยลายนี้เนี่ยนะเป็นลายที่สามัญชนคนธรรมดาใช้ไม่ได้ข้าราชการเสนาบดีก็ใช้ไม่ได้เพราะถือเป็นลายของสูงใครที่ใช้ก็จะมีคนที่จะพูดว่าทำเทียมเจ้าเทียมนายคนโบราณเนี่ยเขาจะกลัวคำนี้มากเลยการทำเทียมเจ้าเทียมนายทำแล้วไม่เป็นสวัสดิมงคลทำแล้วเป็นอัปมงคลกับตัวเอง
0: คือเหมือนยกตนเสมอท
1: ่
0: าน
1: ใช่ยกตนเสมอท่านนะฮะเขาจะถือนะส่วนลวดลายอื่นๆเนี่ยนะฮะก็จะอยู่บนผ้านุ่งเช่นผ้านุ่งยศคือผ้านุ่งยศนี่ก็คือข้าราชการเนี่ยนะเสนาบดีรับราชการถ้าเป็นยศสมเด็จเจ้าพระยาก็จะมีตั้งแต่สูงมหาต่ำยศสูงสุดก็คือสมเด็จเจ้าพระยารองลงมาก็เจ้าพระยารองลงมาก็เป็นพระยารองลงมาก็เป็นคุณพระรองลงมาก็เป็นหลวงเป็นขุนเป็นท่านหมื่นจะหมื่นแล้วก็มีพันเหมือนกับพันท้ายนรสิงห์นี่เป็นยศนะพันเนี่ยไม่ได้เป็นชื่อเขานะ
0: เรานึกว่าเขาเป็นแบบได้เพราะว่านักรบเป็นอะไร
1: ไม่ใช่เป็นตำแหน่งพันถือท้ายเรือพันท้ายนรสิงห์พันท้ายพันแล้วก็ต่ำสุดคือตำแหน่งทนาย
0: ทนายคือ
1: ไม่ใช่ทนายว่าความใช่ตำแหน่งยศต่ำสุดในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะผ้านุ่งเนี่ยพระมหากษัตริย์จะพระราชทานให้กับเสนาบดีเหมือนกับเป็นเครื่องแบบน
0: ะ
1: เหมือนกับยูนิฟอร์มเกิดสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยนะก็จะใช้ผ้านุ่งที่เป็นลายนาคสองตัว
0: คล้องกันอย่างเงี้ยหรอ
1: สองตัวใช่คล้องกันเหมือนตั
0: วเอสซ้อนกัน
1: ใช่เป็นตัวเอซ้อนกัน
0: อีกนิดนึงจะเป็นแบรนด์ละ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียกว่าลายหน้าเกี้ยวแล้วก็ตรงกลางก็อาจจะเป็นลายพุ่มข้าวบินนะฮะเป็นลายพุ่มข้าวบินเป็นลักษณะอย่าง
0: น
1: ี้ใช่อันเนี้ยถือว่าเป็นลายสูงสุดรองลงมานะฮะพญาพระอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นลายนาคเดียว
0: น
1: า
0: คขด
1: หน้าตัวเอสเดียวไม่ใช่เอสสองตัวนะฮะอาจจะเป็นเอสตัวเดียวลันลงไปอีกก็จะเป็นเหลือแก่เป็นลายตาตาราง
0: ตารางนี่เป็น
1: ตาตารางแบบเป็นลายเส้นเป็นตาตารางเป็นลายดอกเล็กๆเรียงต่อกันเป็นตาตารางเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นรูปแบบที่สำคัญนะลองลงไปก็จะลายหน้าก็หายไปเหลือแต่ลายตาตารางหรือลายพุ่มข้าวบินบางทีพุ่มข้าวบินก็จะหายไปนะครับเหลือเป็นลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมั่งลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือลายดอกไม้สี่กลีบก็คือนี่คือรูปแบบของการลดหลั่นชั้นยศ
0: แล้วถ้าเป็นชาวบ้านในสมัยก่อนนะคะ
1: อย่างนี้ส่วนมากประชาชนธรรมดานุ่งผ้าไม่มีลายมากนะส่วนมากมุ่งประโยชน์ใช้สอยเพื่อที่จะปกคลุมร่างกายไม่ได้ว่าจะต้องมีพิเศษอะไรแต่ว่าในราชสำนักเนี่ยก็จะมีการแต่งกายชัดเจนลายบางลายลายผ้าบางลายเนี่ยนะฮะใส่ปั๊บเนี่ยจะทราบเลยว่าคนนี้เป็นราชินีกูลเป็น พระบรมวงศ์เป็นญาติกับพระราชินีก็จะต้องนุ่งผ้าเฉพาะลายนี้
0: อ๋อคือบอกชัดเลยว่าเป็นญาติพระราชินีเป็นลายนี้เท่านั้นเลย
1: เห็นปั๊บคนนี้นุ่งลายนี้คนนี้นุ่งลายนี้คนนี้นุ่งลายนี้นี่แหละญาติพระราชินีแล้วเดินมาเดินมาอาจจะได้แสดงความเคารพได้ถูกต้อง
0: หนูเคยคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเขารู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นใครคนไหนเป็นใครเพราะว่าแบบบางที
1: สมัยนั้นหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีสื่ออะไรก็ไม่มีพันที่จะทราบก็ทราบได้จากการแต่งกาย
0: อ๋อคือนี่เป็นนัยยะหนึ่งด้วยไหมคะกับการที่เราออกแบบออกแบบแล้วก็ทำลายเสื้อผ้ามาเพื่อให้แบบเข้าใจ
1: อ๋อใช่สิคนโบราณเองเนี่ยเขาจะรู้จักว่าเขาจะแต่งแค่ไหนตามฐานะของตัวเองจะไม่มีใครแต่งตัวเกินฐานะมากเกินไปน้อยเกินไปอะไรเลยทุกคนจะอยู่ในขอบเขตของการแต่งกายของตัวเองที่มีลวดลายเป็นเครื่องกำกับเพราะว่าวิธีการนุ่งโจงกระเบนก็เหมือนกันหมดทั้งเจ้าทั้งไพร่การนุ่งจีบหน้านางก็เหมือนกันหมดทั้งเจ้าทั้งเสนาบดีข้าราชการขหบดีขหปัตตานีอะไรต่างๆแต่ความแตกต่างก็คือลวดลาย
0: นี่คือสาเหตุที่ต้องมีการทำลวดลายถอลวดลายผ้าไทยจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร
1: ใช
0: ่อ๋อแบบนี้นี่เองคือจริงๆนึกว่าเป็นแค่เหมือนเป็นแฟชั่นบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นความสวยงามใครอยากจะคิดออกแบบลายอะไรจริงๆ
1: โอ้ไม่ได้สมัยโบราณนี่ไม่ได้เลยนะความมีเสรีภาพมาเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเท่านั้นนะที่จะเอาลายนั้นมาผสมลายนี้เอาลายนี้ไปใส่ลายนั้น
0: อ๋อแต่ปัจจุบันนี้คือเปลี่ยนไปแล้วไหมคะอาจารย
1: ์ก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะเดี๋ยวนี้เราก็ใส่ลายอุตลุดกันหมดเนี่ยผ้าพิมพ์ลายที่ผ้าพิมพ์ลายโจงกระเบนใหม่ๆเนี่ยนะก็เอาลายโบราณของพระมหากษัตริย์มั่งของเสนาบดีมั่งมาผสมผสานเราก็ใส่กันไปทั่ว
0: คือเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้มีภูมิหลัง
1: มันไม่ทราบแล้วอาจจะไม่เคยทราบว่าลายเหล่านี้มันเคยถูกจำกัดใช้ปัจจุบันพอไม่ทราบความไม่ทราบนี่ก็จะเป็นเหตุให้ปนกันไปหมด
0: ลายสมัยก่อนนี่อย่างนี้มีมากขนาดไหนนะคะอาจารย์ถ้าแบ่งแบบว่าชั้นนอกชั้นใน
1: ผู้หญิงผู้ชายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนู่นลายนี่มันไม่ซ้ำกันเลยนะ
0: มันคิดได้แบบว่าไม่ซ้ำได้เยอะขนาดนั้นคือหลากหลายมากค่
1: ะหลากหลายฮะเพราะว่าสมัยโบราณมันไม่มีตำราทอผ้าไม่มีตำราลายผ้าทุกคนที่ทอผ้าเป็นจะคิดลายของตัวเอง
0: แล้วมีซ้ำกันบ้างไหมอาจารย
1: ์ก็น้อยมากซ้ำกันเนี่ยอาจจะคล้ายคลึงใช้คำว่าคล้ายคลึงแต่บางทีก็ต่างที่สัดส่วนจริงไหมลายเนี้ยหนูทอลายเล็กแค่นี
0: ้
1: ผมทออาจจะลายโตกว่านี
0: ้
1: ถามว่าลายใกล้เคียงกันไหมใกล้มันก็ต้องมีอะไรบางส่วนก็ลายที่ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ย
0: คุณผู้ชมคะวันนี้ไม่ได้คลายโฉนดในเรื่องของชุดไทยตั้งแต่ที่ได้ไปชมฉลองพระองค์นะคะที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังก็เห็นถึงอู่ทั้งลวดลายผ้าแล้วก็ฉลองพระองค์ในรูปแบบต่างๆแล้วก็ได้มาคลายฉงนกับอาจารย์ที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าแต่ละแบบมันมีเยอะขนาดไหนอย่างของกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่าอ๋อถ้าในยุคเราเนี่ยมีแค่มี8แบบ
1: ใช่แค่นั้นก็เยอะมากแล้วนะ8แบบเราในชีวิตเราบางคนยังไม่เคยใส่สักแบบนึง
0: แล้วไปกรุงรัตนโกสินทร์อีกเพียบแล้วย้อนกลับไปอู่ถึงทวารวดีนี่สุดยอดมากๆให
1: ้
0: ร
1: ู้ว่า
0: ใช่มีประวัติศาสตร์ยาวนานรวมถึงลายผ้าไทยตอนแรกไม่เคยรู้ว่ามีความหมายขนาดนี้ก็รู้ว่ามีการแบ่งแยกมีลวดลายต่างๆที่แปลกตาออกไปวันนี้ได้ความรู้เยอะมากต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆจริงๆค่ะ
1: ยินดีครับผม
0: หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วก็เจอกันมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆแล้วเขามีเรื่องราวเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากบอกเป็นเรื่องราวเหมือนกันคือรายการคลายสงวนมี Facebook อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปดูไปไลค์ไปแชร์ไปอะไรก็ได้เข้ามาเถอะก็เข้าไปดูจากในเสิร์ชนะคะเขียนว่ารายการคลายสงวนเป็นภาษาไทยก็จะสามารถเข้าไปกดไลค์เลยนะรีบกดเลยรีบกดไลค์เยอะๆใช่มั้ยคะอาจารย
1: ์กด
0: ส่วนสัปดาห์หน้านะคะมิ้นจะพาไปคลายสงวนในเรื่องอะไรเนี่ยต้องติดตามค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมิ้นกับอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: าพบกับฟุ้งในรายการ That's a Flip Classroom จากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมHereditary characteristic HEREDITY CHARACTERISTIC Hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานและแพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออว่าจะบอกว่าจะไปเสียอย่างว่าจะเงินก็เรียกว่าสำนองว่าจะไปเตี้ยนเตี้ยนไหนแย่ไปหรือต้นเดียวกัน
3: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปทางอุ่นเนี่ยไปหน้าพยัตตรวจหน้าพยัตตรวจอยู่ไหมจะไปผีแม่หน้าพยัตตรวจอยู่ไหมเออเตี้ยนแขนแล้ว
5: สวัสดีจ้า
3: พอดีพยัตตรวจคนชวนมูไปนะเออไปกินเขาโต้กินปลาก
6: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
3: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
6: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
3: มันก็ต่างจังได๋ติมันก็บรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คืออยากเข้าไปหาปลาเนี่ยไปนั่งกินยกทางสาทางน้องที่มันเป็นแค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
5: ฮะเนี่ยบ้านที่ว่าน้องมาปากพวกคุณ
7: น
5: ี่
7: จะเอิ้นมันยังคงน้ําแ
8: ม่เอิ้นแล้วเราก็ไป
5: ไปหาปลาบ่
9: โอ้ยอยากไปอยู่ประชาสัมพันธ
10: ์ฮะไปประชาสัมพันธ์
5: ไปบ่จ
11: ังก่อนอีหลานซื้อบ้านได้ก่อน
5: น้องมาปาก
11: น้องว่าปางหรือว่ามันว่าบ่ลืมข้าวเดี๋ยวเอาปลาเตรียมไม้ย่ายมันเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นจะได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
5: จ้า
11: สอบมีด้วยสอบเป็นบ้าปะเนี่ย
5: สอบเป็นตกมีตกเบ็ดปลาก้อนน้ำปังค่อยจีเห็ดได
11: ้เนียนมาเนาะ
5: คันมีดตกเบ็ดปลานี่น้ำปังจีปุ๊บอู้ได้แล้วตุ้ลได้ตกแง่เลยล่ะ
1: ได้ปลายังล่ะ
5: ได้ปลาคอ
1: ตักโต
5: ห้าโต
1: เอามาเห็ดยังนักผ่าโต
5: เ
1: ล
5: ยเอาเอามาไปเลี้ยงเตะ
11: เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
1: วะมากินวะ
5: เป็นเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกยูน้ำยูอง
11: ยาง
5: อัง
7: เป็นยางอะไรเนี่ย
2: ก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธ
12: ุ์รับเริ่มจากคำสะพานอัลลามาจะกินเบิ้ลเลยจะกินแ
13: บบนี้เลย
12: ขอเป็นผ
13: ู้กินคนแก่คนแก่เออมันจะดีของคนแก่
12: ครับเราจะกินคนแก่นี่เดียวก็เป็นห้อยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามั่นสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกตัวเลี้ยงแล้วเดียวก็ปลูกแปลงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อย เป็นมั่นเป็นยางพาราอย่างนี้ล่ะ
14: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หางยิ่งหนูเพราะฉะนั้นแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับที่มี
2: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากันใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย

0: tuh.
1: ไม่เห็นเลยเอาจุ๊บนั่นยังวะ
2: เฮ้ยแม่แม่นี่เขาได้ขี้สิละปลาอะไร
3: ปลาอะไรไปเห็นยัง
0: เดี๋ยวเด้อเริ่มว่าประเทศเป็นน่ะ
2: เอาไปป้อยน้ำเอาไปปลาอะไรเอาไว้อัน
3: ไว้ให้ยัง
2: มันดีเอาไว้เลี้ยง
3: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
2: ถ้ามันใหญ่
3: เนี่ยเราไปหัวต
2: ่อกะเอาไปกิน
3: กินกับยัง
2: กินกับต้มสุ่มไก
3: ่ต้มสุ่มไก
4: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาแหละกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
5: เฮ็ดหลายบ่ครับ
4: คือบ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดัน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่ล่ะ
6: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
7: เอามันกอด
8: เดี๋ยวคอยเลี้ยงทอดทอดจังก็สิหิวไก่โอ้ๆอีพ่ออีแม
7: ่ข่อยโอ้ยๆหลาย
8: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
7: อ้าวข้างนี้อ่ะเนาะว่าข้างนี้ก็นั่งเดี๋ยวกุ้งได้โอ้นี่ข้างนี้นําหน้าโนมานี่ห้ามมาแก้นี่จัดการ
8: ตัวสิปื้อไปอุบๆอยู่ไปโอ้ข้างแง่ดอกข้างนี้ยังๆหน่อยนี่ยัง
7: เอ้า
9: ลงมาแล้วก็มดแดง
7: โอ้ยมีแต่ใครผัก
9: มีแต่มดแดง

0: ก็จะไปแง่กันหลาย
1: เพิ่นเออเพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายขายน้ําตลาดแต่ยัง
0: ขายแพงมาได้ฮะสมมุติ
1: แพงอยู่ดิมันมีสิละ20บาทเพิ่นติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลาย10กํามือแท้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ่อ
3: ลากเลยให้กับเป็ดป้อยพูดไหม
4: มันบ่แม่นแหงเข้า
3: บ่เข้ากับบ่เป็นหยัง
4: โอ้เข้าบ่ต้องเข้
3: าให้เราจีนได้มั้ยไว้ป่าไข่ไม่มีข้าวหรือไม่รู้ล่ะบ่เอ้ยลุ้มแล้วมันบ่พูดแล้วมันกว่ากันได้หมดคือกูตายแน่เนี่ย
5: ลองปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาป

0: อยคือก้อยเนี่ยนี่มั้ย
1: ด้าพวกนี้สิต้มอันนี้สิก้อยหมู่นั่นย่างมีหลายแผนกมั้ยลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมูแดงอันนี้ล่างนี้ดีก็สิต้ม
2: ก้อยก้อยสุกก้อยดิบครับ
1: ก้อยใส่หมูแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
3: ถ้าแม่ก็กินปลาดุกเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้อกวงเต้หน่อยอีสานบ่กินปลาดุกเด้อสันว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
4: มันถือลายบน

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บ่คักคันใส่ได้ลูกหลานบ่เก็บก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี่ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเก่าตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะก่อนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
3: บ่หลาย
2: มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่5รถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมองเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี้ยงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพวกแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ถึงตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแต่ต้นล้มไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาบัดนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหันได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ทักอันยวนเนี่ยอยู่
3: เคยเจอมาแต่กัน
2: ลำพอง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพรจะมาที่นี่

ริ่มต่อสู่มาแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงมื้อนี้แหละต่อสู่มาตะมกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่ว่าเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศ

0: ดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมากอันพวกสารผิดมาเขาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของอู่แม่ซั่งซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็ว่ากันคือเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดไห้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดหลานทิ่มฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่ห้องแต่จำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเข้ากับรู้สึกว่าขาดแคลนสหกว่าโบเป่าหาอะไรตัวแทนนะครับกันที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติกับบอสามาชีจากปริศไฟฟ้าให้กับพี่กำลังได้ใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัดสิมุนขึ้นไปด่าบักมันบ่หัวรู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: ขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพวกแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุมอนุรักษ์ไว้ซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังถึงมาบุญเป็นก้อนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดงมูลดงนาป่าไม้หมดเปลี่ยงแดดก็ร้อนเปลี่ยงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: เข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
7: I'm sorry.
4: คนแม่หยัง
7: ชาวบ้านนี่ก็สามารถเฮ็ดหยังได
3: ้ตำรวจทหารเก่ามาหลายๆนี่ก็เอามาให้แท้บ้านยันบ่ยัน
7: เห็นเขาเหยียบย่ำน้ำใจเจ้าของเราเจ็บปวดจนได้ยกนี่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ไทยบ้านเจ้าของเหยียบย่ำกับพ่อเองแล้วเขาเอาเจ้าหน้าที่มาเหยียบย่ำอีกบ่มีที่พึ่งที่อาศัยใด
3: มันเห็นยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถเบือนขอมาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพอเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมัน
8: เถอะเฮาก็ฮู้อยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเฮาก็ฮู้อยู่แต่อันนี้เฮาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเฮาตายนี่เฮาสิให้มีความหมายหยังล่ะคะมีความหมายหยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่ล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
9: ว่าเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังได๋อะติ
8: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระวังนี
3: ่คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นแหละมีลมหายใจคือกันนั่น
8: เฮาก็ฮักมองนี่ล่ะมองต้องหวังว่า
9: ตายอยู่มากับพ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
10: ค่ะ
9: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสําเร็จอีหยังดอกมันว่าม
10: ีเป็นมีพี่ต้องมีอิงแล้วก็
9: บ่มีกระสังถ้าประตูได้ต่อต้านแต่ว่าประตูได้เบิดอันได้อันออกมาเสียชีวิตของหมู่ตู่หมู่แม่ก็วางสิแล้วเนาะ
11: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอิสราวจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ

นะและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดและในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญหรือน่าคารพมากๆคือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่าไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: คุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั้นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณโบราณสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะเปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: วัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปตั้งหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเอ็งไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
0: ไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาทเจ็ดหนพ่อไล่คำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริงๆ
5: ใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองแต่วันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลย
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้ะเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะไม่ปิดเทอมหน้าภูจะพาไปนะ
1: ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: กิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอเราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็น

0: างธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้าบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อการไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: เป็นยังไงบ้าง
8: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
8: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อ

ความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

คุณผู้ชมกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบ

0: ข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบาเนิร์ดนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามผอ.หน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะอาจจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ในการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารและพระมงคลบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2499นั้นได้มีการค้นพบพระพุทธรูปสำริดรูปแบบและขนาดต่างๆบรรจุไว้ภายในพระอุระและพระพาหาเบื้องซ้ายขององค์พระมงคลบพิตรจำนวนมากพระพุทธรูปเหล่านี้มีพุทธลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแบ่งได้เป็น5กลุ่มใหญ่ประกอบด้วยพระพุทธรูปศิลปะล้านนาพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาและพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาสกุลช่างนครศรีธรรมราชที่เรียกว่าแบบขนมต้มซึ่งพระพุทธรูปต่างๆเหล่านี้เป็นพระพุทธรูปลักษณะเฉพาะของหัวเมืองต่างๆของกรุงศรีอยุธยาทั้งภาคกลางภาคเหนือและภาคใต้การบรรจุพระพุทธรูปสิ่งต่างๆเข้าไว้ในองค์พระมงคลบพิตรนั้นอาจมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่กรุงศรีอยุธยาสามารถรวบรวมอำนาจทางการเมืองการปกครองของหัวเมืองใหญ่น้อยเข้าสู่ศูนย์กลางได้ซึ่งการบรรจุพระพุทธรูปศิลปะต่างๆเข้าไว้ในองค์พระมงคลบพิตรนั้นอาจเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการรวบรวมอำนาจทางศาสนาเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาอันจะเป็นการเสริมความมั่นคงแข็งแกร่งของอำนาจทางการเมืองการปกครองอีกทางหนึ่ง

การผลิตภาชนะดินเผาสุโขทัยนอกจากที่เมืองสุโขทัยยังมีแหล่งผลิตสังคโลกขนาดใหญ่อีกแหล่งหนึ่งและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องคือเมืองศรีสัชนาลัยเนื่องด้วยศรีสัชนาลัยมีแหล่งดินคุณภาพดีมีลำน้ำยมไหลผ่านเมืองเหมาะกับการใช้เป็นแหล่งเตาเผาผลิตเครื่องสังคโลกกลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัยตั้งเรียงรายอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมกระจายตัวห่างออกไปจากบ้านป่ายางถึงบ้านหนองอ้ออำเภอศรีสัชนาลัยมี2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มเตาบ้านป่ายางอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมห่างจากตัวเมืองศรีสัชนาลัยไปทางทิศเหนือและกลุ่มเตาบ้านเกาะน้อยตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของลำน้ำยมแต่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นที่ฝั่งตะวันตกสังคโลกที่ได้จากแหล่งเตาเมืองศรีสัชนาลัยค่อนข้างมีคุณภาพกว่าเมืองสุโขทัยมีทั้งที่ทำจากดินเนื้ออ่อนมีสีต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ออกสีชมพูตกแต่งบนผิวภาชนะเป็นลวดลายต่างๆเช่นลายเชือกทาบลายเรขาคณิตลายฟันปลาและใช้เทคนิคการขูดผิวการกดลายบนผิวการเคลือบผิวด้วยน้ำชุบโคลนส่วนภาชนะที่ทำจากดินเนื้อแกร่งเนื้อจะแน่นทำเป็นภาชนะทั้งแบบเคลือบและไม่เคลือบแบบไม่เคลือบใช้เทคนิคตกแต่งด้วยการขูดผิวการกดลายบนผิวและลายปั้นแปะส่วนแบบเคลือบมักใช้วิธีขูดให้เป็นลวดลายลงไปข้างในผิวภาชนะหรือเขียนลายบนผิวด้วยส่วนผสมของสนิมเหล็กและสนิมแมงกานีสปล่อยให้แห้งแล้วนำไปชุบน้ำเคลือบใสหรือสีเขียวใสบางครั้งพบเทคนิคการขูดผิวภายนอกเป็นร่องคล้ายกลีบมะเฟืองหรือไม่ตกแต่งลวดลายก็มี

0: วัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3นะครับเนื่องจากว่าในภาวะที่โควิดในระลอก3กำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศไทยสตังและทีมงานปัตตานีบ้านทุ่งจึงไม่สามารถที่จะออกกองถ่ายไปถ่ายทอดเรื่องราวในต่างจังหวัดได้นะครับสตังก็เลยพาคุณผู้ชมมาเข้าครัวพี่สตังในซีซั่นนี้นะครับสตังตั้งชื่อตอนไว้ว่าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งครับแน่นอนครับเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องราวของขนมหวานในแบบฉบับไทยๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนแรกสตังจะนำเสนอขนมหวานประเภทเปียกวันนี้จะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปลุยกันเลยครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตังกำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าสาคูเปียกกะทิสดครับ
1: จัดการตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำถั่วแดงที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนนำมาล้างอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปต้มตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอมก่อนจะฟาดมีดลงกระเทาะเปลือกกะลาเทน้ำแยกออกมาพักไว
0: ้วันนี้สตางค์เลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมใน2ระยะนะครับก็คือระยะนี้เนี่ยก็คือเนื้อเนี่ยกำลังกินแต่ในส่วนระยะนี้เนี่ยเนื้อมันอาจจะแข็งไปหน่อยแต่น้ำมันจะหอมมากกว่านะครับเวลาที่เราเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำสาคูเปียกเนี่ยรสชาติของเมนูนี้ก็จะหวานและก็หอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหอมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมอันนี้อันนี้ก็หอมแล้วครับแต่เดี๋ยวอันนี้รสชาติมันจะหวานแล้วก็หอมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเนื้อมันจะแข็งมากกว่านั่นเองครับเทผสมกันเลย
1: ใช้มือแมวขูดเส้นมะพร้าวอ่อนได้เวลานำผ่าข้าวโพดดิบมาปอกก่อนจะลงคมมีดฝานเตรียมไว้ถั่วแดงที่ต้มไว้ก็สุกแล้วละครับจากนั้นจึงมาเตรียมผ่าเนื้อขนุนดึงเอาเมล็ดภายในออกแล้วฉีกชิ้นไว้เป็นเส้นๆแบบนี้
0: เมนูนี้นะครับในสมัยแบบโบราณดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยเขาก็จะกวนสาคูโดยที่ใช้เฉพาะสาคูเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ผลไม้ต่างๆลงไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนุนหรือแม้กระทั่งข้าวโพดนะครับและที่สำคัญเดี๋ยวนี้หากินได้ยากมากเลยครับก็คือเม็ดขนุนต้มซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาต้มกับเกลือคุณผู้ชมครับเป็นเมนูที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารว่างให้กับเด็กๆในยุคก่อนอร่อยมากเลยและคนปากใต้นะครับก็มักจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาแกงไตปลาอร่อยมากเลยล่ะครับและนี่แหละครับคือพระเอกของงานในวันนี้นั่นก็คือสาคูนะครับคุณผู้ชมครับเราจะรู้จักสาคูโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่2ชนิดที่เรารู้จักกันในท้องตลาดโดยทั่วๆไปเนี่ยเป็นสาคูที่ผลิตมาจากแป้งมันสำปะหลังนะครับแต่ที่อยู่ในมือของสตางค์เนี่ยเป็นสาคูที่ทำมาจากต้นสาคูหรือก็เรียกว่าสาคูต้นนะครับเป็นพืชในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งสตางค์จำได้เลยครับตั้งแต่ที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของภัตตาคารบ้านทุ่งตอนสาคูต้นยายฉุยนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาของสาคูเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทหลังจากที่รายการออกอากาศไปจวบจนทุกวันนี้ ราคาของสาคูต้นขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ250บาทเลยการปลูกสาคูยังเป็นพืชที่ช่วยรักษาระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมอีกด้วยประโยชน์ของสาคูต้นนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการร่อนสาคู1รอบนะครับเพื่อให้แป้งที่มันละเอียดเนี่ยออกไปบางส่วนเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ร่อนเวลาที่เราเอาไปกวนนะครับมันจะติดกันเป็นก้อนนะครับและที่สำคัญห้ามล้างเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเราล้างนะครับมันจะทำให้สาคูเปียกเวลาที่เราใส่ลงไปในกวนเปียกสาคูเนี่ยมันจะเกาะแน่นกันก็จะทำให้ติดกันเป็นก้อนรับประทานจะไม่อร่อยนั่นเองครับ

นำกระทะทองเหลืองตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมล้างใบเตยก่อนจะมัดนำลงไปต้มเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมปล่อยต้มไปให้เดือดก่อนที่เราจะใส่สาคูลงไปนะครับเราจะต้องปล่อยให้น้ำเดือดจัดแล้วก็ตักเอาใบเตยขึ้นมานะครับเพราะว่าใบเตยให้กลิ่นหอมในน้ำเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเพชร

0: เราจะสังเกตเห็นได้ว่าขนมไทยส่วนใหญ่นะครับมักจะใช้กระทะทองเหลืองเนื่องจากว่าคุณสมบัติของกระทะทองเหลืองนะครับจะเป็นตัวช่วยกระจายความร้อนให้ทั่วกระทะและจะมีคุณสมบัติดีๆอีกเพียบเลยครับใช้ไม้พายกวนคนเพื่อช่วยให้สาคูไม่ติดกันเราจะกวนจนกว่าเม็ดสาคูจะใสที่พี่ป้ายายจะเรียกว่าใสเป็นตากบนะครับก็คือข้างนอกใสแต่ว่าข้างในก็คงยังมีแป้งเราเห็นแป้งอยู่หน่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเติมความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงลงไปเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำตาลก่อนเนี่ยมันจะไปรัดทำให้เม็ดสาคูเนี่ยไม่สุกเราจะต้องเติมทีหลังนะครับ
1: เมื่อสาคูสุกเม็ดใสคล้ายตักจึงนำลงไปพบคือน้ำตาลทรายแดงตัดเกลือเล็กน้อยตามต่อได้คือข้าวโพดกวนต่อไปให้เข้ากันต่อจากนั้นคือถั่วแดงได้เวลาเติมใส่คือเนื้อมะพร้าวอ่อนปิดท้ายคือขนุน

0: ต่อไปจึงมาเตรียมคั้นหัวกะทิเพื่อใช้ราดหน้าขนม
1: และนี่แหละครับคือที่มาของชื่อเมนูนี้ก็คือสาคูเปียกกะทิสดนั่นเองเราจะใช้น้ำกะทิสดๆอย่างนี้แหละครับ
0: แล้วเทกลองรองคั้นบีบด้วยผ้าขาวบางนำพาไปตั้งไฟตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

0: ู้ชมครับอยากจะบอกคุณผู้ชมจริงครับว่ามันอร่อยมากเลยครับเม็ดสาคูมีความนุ่มเด้งแล้วก็หอมกลิ่นขนุนนะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนนี่กำลังกรึบกรึบกรึบแล้วก็หวานมันกะทิโดยเฉพาะกะทิที่เราราดหน้ามีความเค็มพอปลาแรมเนี่ยมันตัดกับรสชาติขนมอร่อยมากเลยคุณผู้ชมเมนูนี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับ
1: ไม่ให้ฟินจนออกหน้าออกตาได้อย่างไรล่ะครับก็เพราะสาคูทั้งนุ่มทั้งเด้งสุดเจ๋งครบเครื่องเรื่องหวานมันใครได้กินรับประกันฟินอย่างนี้ล่ะครับ

ลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอมถ้าเกิดว่าแฟนรายการที่เป็นผู้หญิงนะครับและไม่ถนัดในการใช้มีดสตางค์แนะนำว่าให้เราซื้อน้ำมะพร้าวมาจากร้านสำเร็จรูปเลยก็ได้ครับแล้วให้เขาแยกน้ำแยกเนื้อมาจะได้ช่วยประหยัดเวลากว่าจะปอกหมดได้เงินเลยครับ

0: ก่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นลูกเต๋าแล้วนำเอาไปใส่หม้อนึ่ง
1: เมนูนี้นะครับเราจะทำการนึ่งเผือกให้สุกก่อนเพราะว่าเผือกเนี่ยจะสุกยากกว่าอย่างอื่นครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงปอกลำไยใช้มีดปลายแหลมคว้านไปเอาเมล็ดภายในออกมา
1: เราจะนึ่งเผือกให้พอแค่สุกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องให้สุกเละจนเกินไปถ้าเกิดว่าเอาส้อมจิ้มเข้าได้ก็ใช้ได้แล้วครับในบางสูตรของการทำข้าวเหนียวเปียกนะครับบางคนก็จะใช้แค่ข้าวเหนียวดำแต่บางสูตรก็จะผสมกับข้าวเหนียวขาวด้วยที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องแช่ข้าวเหนียวหรือว่าหมาข้าวเหนียวไว้เนี่ยข้ามคืนนะครับหรืออย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงครับอันนี้สตังแช่ไว้ข้ามคืนใช้ได้แล้วครับและสาเหตุที่เราแช่ไว้ข้ามคืนก็เพราะว่าอยากให้ข้าวเหนียวเนี่ยดูดน้ำอิ่มตัว

ข่าวลงกระทะได้วาระคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอสารต่อนำข้าวเหนียวลงใส่กวนคนไปจนกว่าจะสุก

และสาเหตุที่เมนูนี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเราจะรู้จักคำว่าเปียกอย่างเช่นเราไปโดนฝนตัวเราเปียกชุ่มเปียกปอนอันนั้นก็คืออาการของการเปียกก็คือชุ่มฉ่ำนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าเปียกในอีกความหมายหนึ่งก็คือคำกิริยานะครับแปลว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณจะเรียกอาการกิริยาของการกวนคนขนมแบบนี้ว่าเปียกเพราะฉะนั้นเมนูนี้จึงได้ชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนั่นเองครับเราจะเปียกไปจนกว่าข้าวเหนียวนะครับจะเริ่มสุกแล้วก็แตกเม็ดออกมานิดหน่อยนะครับน้ำสีดำสวยเลยฮะ

เมื่อเรากวนเปียกจนข้าวเหนียวเนี่ยเริ่มที่จะแตกเม็ดเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลอยู่2ชนิดนะครับเมนูนี้นั่นก็คือน้ำตาลทรายแดงซึ่งจะให้รสชาติเนี่ย

0: ออกหวานแหลมนะครับและอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวนอกจากจะให้รสชาติความหวานแล้วยังให้กลิ่นความหอมอีกด้วยครับแล้วก็ตัดเกลือพอเค็มปลาแล้มนะครับหลังจากนี้เราก็จะเติมแป้งมันลงไปนะครับเนื่องจากว่าข้าวเหนียวดำเนี่ยในตัวข้าวเหนียวเนี่ยไม่ค่อยมียางข้าวสักเท่าไหร่นะครับเราจึงให้ความเหนียวข้นเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยแป้งมันนั่นเองครับส่วนความเหนียวเหนืดขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะครับถ้าอยากให้เหนียวมากก็ใส่เยอะแต่ถ้าไม่อยากให้เหนียวมากก็ไม่ต้องใส่เยอะครับ
1: ได้เวลานำชิ้นเผือกลงใส
0: ่ในระหว่างนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเปิดไฟแรงแล้วนะครับใช้ไฟอ่อนแล้วก็ค่อยๆกวนหรือว่าเปียกไปเรื่อยๆนะครับ
1: จากนั้นจึงใส่ลำไยตามไปคือลูกชิดปิดท้ายด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนเพียงแค่นี้ก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำกะทิไว้ราดหน้าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเทลงใส่กระทะตามไปคือใบเตยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมตัดด้วยเกลือเล็กน้อยรอให้เดือดสักหน่อยความอร่อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วละครับรสชาติข้าวเหนียวดำเปียกเรียกความอร่อยได้ด้วยเผือกและลูกชิดหอมหวานไม่น้อยนิดคือลำไยกัดโดนเข้าไปมันช่างหวานชุ่มคอตัดรสเค็มพอประแล้มด้วยน้ำกะทิราดหน้าเข้าท่าคือข้าวเหนียวดำเปียกสุกเปื่อยพอแตกเม็ดเด็ดโดนใจด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนแต่ขอเตือนไว้ก่อนแนะนำว่าไม่ควรกินก่อนนอนเพราะจะอ้วนเอานะครับ

0: าปิดท้ายกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับเมนูนี้มีชื่อว่าเปียกลูกเดือยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นจากการต้มเม็ดบัวให้สุกรุกต่อเตรียมปอกลูกตาลตะโนด
0: ในเปียกแต่ละชนิดคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาผลไม้ตามฤดูกาลมาใส่แต่ช่วงนี้ลูกตาลออกเยอะสตางค์ก็เลยเอาลูกตาลมาใส่ด้วยครับ
1: ก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้เมื่อเม็ดบัวสุกได้ที่ตามต่อทันทีนำแปะกล้วยลงไปลวก
0: ในส่วนของแปะกล้วยนะครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องต้มนานเพียงแค่

เตรียมล้างทำความสะอาดถั่วดำที่เราแช่น้ำไว้ข้ามคืนจากนั้นจึงนำลงไปต้มให้สุกสักพักถ่ายทักตามต่อนำลูกเดือยที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนเช่นกันมาล้างทำความสะอาด

ตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอเมื่อน้ำเริ่มร้อนจึงนำลูกเดือยลงไปนอนในกระทะกวนเปียกไปจนกว่าลูกเดือยจะสุก

0: สรรพคุณเด่นๆของลูกเดือยนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีฤทธิ์เย็นนะครับจะช่วยบำรุงม้ามบำรุงปอดบำรุงกระเพาะและที่สำคัญนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีไฟเบอร์สูงเมื่อเวลาที่เรารับประทานเข้าไปจะช่วยให้อยู่ท้องใครที่ต้องการในการลดน้ำหนักเนี่ยก็สามารถรับประทานลูกเดือยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะมาทำเปียกลูกเดือยแบบนี้ก็สามารถนำไปใส่ในน้ำเต้าหู้ได้นะครับคล้ายๆกับเวลาที่เรารับประทานเม็ดแมงลักนะครับจะช่วยให้เราอิ่มท้องได้นานคนที่มองหาการลดความอ้วนลูกเดือยและเม็ดแมงลักก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ
1: เติมใส่ลงได้คือถั่วดำเม็ดแปะก๋วยเม็ดบัวต้มสุกลูกเกดและตาลตะโนดกวนเปียกไปให้ทุกอย่างประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเทน้ำกะทิลงกระทะเคี่ยวไปให้ร้อนตามลงใส่คือแป้งมันตัดรสเค็มด้วยเกลือพอประแล้มแค่นี้ก็สุดแจ่มพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูเปียกลูกเดือยมีความหวานมันเค็มอร่อยเต็มๆด้วยธัญพืชที่ใส่ลงไปมีความเปื่อยนุ่มทั้งเม็ดบัวถั่วดำและแปะก๊วยอร่อยมากด้วยคือตาลตะโนดและลูกเกดสุดพิเศษคือลูกเดือยกัดเข้าไปพอกรึบๆเนื้อนุ่มชุ่มหวานยิ่งประสานน้ำกะทิราดหน้าบอกได้คำเดียวครับว่าสุดแจ่มไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สตางค์เชื่อนะครับว่าในภาวะโควิดระลอก3หลายท่านหลายคนอาจจะเจอปัญหาที่หนักหน่วงบางท่านอาจจะขมขื่นภัตตาคารบ้านทุ่งก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้เสิร์ฟส่งเรื่องราวของชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งเพื่อเป็นแรงใจให้คุณผู้ชมเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทใดชนิดใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัฒนธรรมทวารวดีกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เป็นวัฒนธรรมที่นับถือพุทธศาสนาหลักฐานโบราณสถานโบราณวัตถุเช่นอาคารศาสนสถานประติมากรรมรูปเคารพศาสนวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแสดงถึงการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกที่มาจากแดนไกลได้แก่อินเดียจีนอาหรับทำให้เกิดรูปแบบวัฒนธรรมในคติพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูศิลปกรรมในพุทธศาสนาได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะหลังคุปตะและแบบปาละวะที่ผสมผสานกับศิลปะท้องถิ่นจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตนเองเรียกว่าศิลปะทวารวดี

ศิลปะทวารวดีได้ปรากฏหลายภูมิภาคในประเทศไทยเช่นเมืองโบราณนครปฐมจังหวัดนครปฐมเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองคูบัวจังหวัดราชบุรีเมืองศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองเสมาจังหวัดนครราชสีมาเมืองหริพุนชัยจังหวัดลำพูนเมืองยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นต้นศิลปะทวารวดีที่ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆนั้นแม้จะมีรูปแบบศิลปกรรมร่วมกันแต่ในรายละเอียดมีความแตกต่างกันด้วยอิทธิพลของศิลปะท้องถิ่นนั้นเนื่องจากการแพร่กระจายของศิลปะทวารวดีเป็นการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและศาสนาพุทธร่วมกันมิใช่เหตุผลทางการเมืองดังนั้นช่างหรือศิลปินจึงมีอิสระในการสร้างสรรค์งานที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองและของท้องถิ่น

คุณผู้ชมครับบ้านโสมส่องแสงเรือนไม้ที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ซึ่งรังสรรค์บันดาลขึ้นแถวย่านติวานนท์จังหวัดนนทบุรีนิวาสถานของบรมครูผู้ถูกยกย่องให้เป็นคีตกวี5แผ่นดินบุรุษผู้มีความสามารถปราดเปรื่องในเรื่องดนตรีไทยจนผู้คนทั่วบ้านย่านเมืองสยามต่างรู้จักกันในนามครูมนตรีตราโมทปรมาจารย์ทางด้านดนตรีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติท่านแรกในสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเมื่อปีพุทธศักราช2528ครูมนตรีตราโมทได้รับการครอบประสิทธิ์ประสาทให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยจากครูผู้มีชื่อเสียงสองท่านคือพระยาประสานดุริยศัพท์เจ้ากรมพินพาทหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และหลวงประดิษฐ์ไพเราะเมื่อปีพุทธศักราช2484ทำให้ท่านได้รับการสืบและท่านยังฝากฝีไม้ลายมือผ่านผลงานด้วยการแต่งเพลงไว้อย่างมากมายอีกทั้งยังมีละครวิทยุกวีนิพนธ์จนเป็นที่

0: เรื่องชื่อลือไกลในแผ่นดินสยาม
1: ชีวิตของคุณพ่อเนี่ยผูกพันกับดนตรีไทยก็เรื่อยมาทั้งชีวิตเลยด้วยความคิดที่ว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะเป็นครูเรียนธรรมศาสตร์ด้วยซ้ำนะครับแต่เสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้เนื่องจากสุขภาพก็มีความคิดว่าคนเราเนี่ยถึงไม่ได้เป็นครูแต่ว่าทำอะไรให้มันได้ดีสักอย่างเดียวเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันพอแล้วขอให้มันดีจริงๆเถอะนะครับคุณพ่อก็เลยมุ่งมาทางดนตรีแต่ในที่สุดท้ายสุดเนี่ยชีวิตคุณพ่อก็กลายเป็นครูนะครับตามที่ต้องการอยู่ดีนะครับผลงานของคุณพ่อที่เป็นที่คุ้นหูเนี่ยนะครับก็น่าจะมีอย่างเช่นเพลงโสมส่องแสงเนี่ยครับชื่อซอยแล้วก็ชื่อบ้านหลังนี้นะครับพ่อแต่งจากเพลงราวดวงเดือนนะครับซึ่งเป็น2ชั้นของเดิมพ่อก็แต่ง3ชั้นกับ1ชั้นเข้ามาประกอบกลายเล่นเป็นเพลงเถาติดต่อกันครับเรียกว่าเถานะครับ

0: ิ่งสำคัญของบ้านหลังนี้ก็คือวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับซึ่งมีครอบครัวมีลูกมีหลานนะครับแล้วก็ทำงานให้กับแผ่นดินเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าดูก็จะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมแล้วมีเก้าอี้เสียบเข้ามา4ตัวเนี่ยโต๊ะตัวนี้อายุแก่กับผมนะครับเป็นที่นั่งนั่งเล่นนั่งกินข้าวเป็นที่รับแขกเป็นโต๊ะทำงานแล้วก็เตียงนอนพลาดไม่ได้ครับที่จะต้องรีบมาดูครับครับนี่ก็เป็นเตียงนอนของคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่จะนอนด้านซ้ายของพ่อคุณพ่อนอนหมอนนี้ครับและเหนือศีรษะคุณพ่อก็จะเห็นรอยที่ปรากฏอยู่ที่หัวเตียงนะครับตอนนี้ก็เกิดจากการเคาะนะครับด้วยข้อนิ้วนะครับเพื่อให้เกิดเสียงเป็นจังหวะขึ้นแล้วก็แต่งเพลงคุณพ่อจะแต่งเพลงตอนก่อนนอนก่อนจะหลับตื่นขึ้นมาแต่งต่อนะครับเพราะฉะนั้นเตียงของคุณพ่อนอกจากเป็นที่นอนแล้วยังเป็นที่ทำงานอีกด้วยนะครับบ้านโสมสองแสงเนี่ยครับนอกจากเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเรียนรู้เรื่องชีวิตของคนวิถีชีวิตของคนแล้วเพื่อเป็นแบบอย่างแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่หลักอีกอันหนึ่งก็คือทำตามอุดมการณ์ของคุณพ่อทางด้านเพลงไทยไว้นะครับก็คืออนุรักษ์และเผยแพร่นะครับงานศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงไทยนะครับดนตรีไทยนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เราจะจัดประจำเนี่ยนะครับแน่นอนก็คือพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนะครับในแนวทางของคุณพ่อซึ่งได้รับประสิทธิศาสตร์มาจากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์เป็นประเพณีอีกด้วยรักษาประเพณีรักษาธรรมเนียมแล้วก็เป็นการสืบทอดเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยสามารถจะมารับเจิมรับครอบเราก็จะทำทุกปีแน่นอนนะครับเพื่อเป็นการสืบต่อประเพณีอันนี
1: ้บ้านโสมส่องแสงคือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของปรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทางด้านดนตรีที่ตกทอดมาสู่ประชาชนคนไทยอีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์อันล้ำค่าเคียงคู่อยู่บนผืนแผ่นดินนนทบุรีมาช้านาน

ที่นี่นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการที่อยู่ในถิ่นฐานย่านนี้พระสุธาที่มากล้นไปด้วยมรดกทางศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนจนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ต่างๆซึ่งสร้างสรรค์บันดาลร่วมกันมาเป็นเวลาช้านานแผ่นดินโบราณที่ถูกเรียกขานกันในยุคปัจจุบันว่าจังหวัดนนทบุรี

0: นนทบุรีเมืองเก่าการที่มีประวัติศาสตร์ภาพยาวนานนับร้อยปีปรากฏมีหลักฐานตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแผ่นดินโบราณที่ในอดีตการมีชื่อบ้านนามเมืองอันเรืองนามว่าบ้านตลาดขวัญชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านรองลงมาจากเมืองบางกอกมีภูมิสถานบ้านเมืองที่เหมาะแก่การเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ราชธานีกรุงศรีอยุธยาจวบการผ่านเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระมหากษัตริย์องค์ที่15แห่งกรุงศรีอยุธยาเกิดศึกสงครามสู้รบกับกองทัพพม่าทำให้ต้องสูญเสียสมเด็จพระศรีสุริโยไทยบรรดาประชาราษฎรส่วนใหญ่จึงเกรงกลัวและหลบหนีจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามาอาศัยอยู่ระแวกย่านบ้านตลาดขวัญเป็นจำนวนมากยากแก่การรวมไพร่พลกลับไปยังพระนครดังนั้นในปีพุทธศักราช2092สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงยกฐานะเมืองใหม่ขึ้นหลายเมืองดังหลักฐานที่จารึกบันทึกอยู่ในพงศาวดารกรุงสยามฉบับ British Museum ว่าฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงศพนั้นเป็นพระเจดีย์วิหารสำเร็จแล้วให้นามชื่อวัดศพสวรรค์แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าใครบ้านเมืองตรีจัตวาปากใต้ฝ่ายเหนือเข้าพระนครครั้งนี้น้อยหนีออกอยู่ป่าดงห้วยเขาต้อนไม่ได้เป็นอันมากให้เอาบ้านท่าจีนตั้งเป็นเมืองสาครบุรีให้เอาบ้านตลาดขวัญตั้งเป็นเมืองนนทบุรีลุการเข้าสู่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีพุทธศักราช2208โปรดเกล้าให้ย้ายเมืองนนทบุรีจากบ้านตลาดขวัญไปตั้งที่บริเวณปากคลองแม่น้ำอ้อมเนื่องจากทรงตระหนักว่าแม่น้ำเจ้าพระยามีการเปลี่ยนทิศทางจะทำให้ข้าศึกรุกรานเข้าประชิดพระนครได้โดยง่ายและโปรดเกล้าให้สร้างป้อมปราการขึ้น2ป้อมอันได้แก่ป้อมทับทิมและป้อมแก้วพร้อมกับสร้างศาลหลักเมืองขึ้นดังหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุบาทหลวงเดอสัว4ความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าเช้าวันนี้เราผ่านป้อมที่ทำด้วยไม้2ป้อมป้อม1ยิงปืนเป็นการคำนับ10นัดอีกป้อม1 8นัดที่นี่มีแต่ปืนครกเท่านั้นดินปืนดีมากทีเดียวป้อมขวาเรียกป้อมแก้วป้อมทางซ้ายเรียกป้อมทับทิมการผ่านสมัยเข้าสู่แผ่นดินในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเสียใหม่โดยจัดให้ใช้ระบบเทศาภิบาลแบ่งการปกครองของจังหวัดนนทบุรีออกเป็น4อำเภออันได้แก่อำเภอตลาดขวัญอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองและอำเภอปากเกร็ดและโปรดเกล้าให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรีจากปากแม่น้ำอ้อมฝั่งทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามหานทีและมีการตั้งศาลากลางจังหวัดนนทบุรีขึ้นเป็นแห่งแรกอีกด้วย
1: คำว่าตลาดฝันในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นตำบลไม่ใช่เมืองหรือไม่ใช่เมืองเดิมของนนทบุรีนะคะตำบลในอำเภอเมืองนี่มีหลายตำบลนะคะปัจจุบันตลาดฝันที่เดิมที่เป็นเมืองนนทบุรีกลายเป็นตำบลสวนใหญ่นะคะตำบลสวนใหญ่จะกินเขตตั้งแต่บริเวณตลาดฝันเดิมนะคะจนมาถึงตลาดแก้วนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าชื่อเปลี่ยนไปแล้วค่ะแต่ฟาร์มเป็นตลาดฝันก็ยังเป็นที่รู้จักกันของคนของคนนนทบุรี
2: ตรงนี้ก็คือบริเวณที่เป็นบ้านตลาดขวัญ นะคะที่เป็นบริเวณที่เป็นเมืองนนทบุรีครั้งที่1สถานที่ตรงนี้ก็เป็นศาลหลักเมืองเดิมเพราะมีระบุในหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ว่าศาลหลักเมืองเดิมเนี่ยอยู่ระหว่างวัดกลางบางซื่อและก็วัดหัวเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ย

0: วัดหัวเมืองเนี่ยล้างไปแล้วนะคะกลายเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแต่ก็ยังเหลือพระพุทธรูป3องค์นะคะที่ยังเหลืออยู่ในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะพอครั้งที่2เราย้ายเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากบ้านตลาดขวัญเนี่ยมาอยู่ที่ฝั่งปากคลองอ้อมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งด้านนู้นที่มองเห็นนะคะเป็นศาลหลักเมืองตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะช่วงที่เราย้ายเมืองจากบ้านตลาดขวัญไปอยู่ที่ปากคลองอ้อมนนทบุรีนะคะลักษณะของศาลนะคะจะเป็นลักษณะแบบเรือนไทยนะคะปัจจุบันภายในศาลนะคะก็จะมีจเวตซึ่งเป็นสิ่งที่แทนเทพารักษ์ประจำเมืองนะคะก็จะมีเพียงพระเสื้อเมืองแล้วก็พระทรงเมืองแต่พระหลักเมืองไม่พบส่วนการย้ายนะคะครั้งที่3นะคะจากบริเวณปากคลองอ้อมนะคะมาอยู่ที่บ้านตลาดขวัญดังเดิมอันนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ในอดีตนี่นะคะตลาดขวัญเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่พักเรือนะคะเพราะว่าเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางการค้าเป็นเส้นทางการทูตเป็นเส้นทางการรบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาชุมชนโบราณนะคะที่คู่กับชุมชนบ้านตลาดขวัญก็คือชุมชนบ้านตลาดแก้วนะคะชุมชนบ้านตลาดแก้วเนี่ยจะอยู่บริเวณที่ตั้งป้อมแก้วก็คือเป็นรอยต่อจากเมืองบางกอกทีนี้ตลาดแก้วเนี่ยเข้าใจว่าจะอยู่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
1: วิถีชีวิตของคนตลาดแก้วของเรานี่ส่วนใหญ่จะอยู่แพริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับดังนั้นวิถีชีวิตส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพในเรื่องของการประมงนะครับและก็มีอุตสาหกรรมภายในครัวบ้างพอสมควรที่มีชื่อมากนะครับสำหรับที่ตลาดแก้วเนี่ยนะครับก็มีน้ำอบนะครับสีพึ่งสีปากก็จะมีชื่อมากและก็เกิดขึ้นจากที่ตลาดแก้วนี้เป็นส่วนใหญ
2: ่ตลาดแก้วหนึ่งในถิ่นฐานซึ่งมีชื่อเสียงเคียงคู่กับสายธารแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยามหานทีชุมชนโบราณที่มีอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาของบรรพชนคนพื้นถิ่นที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมนั่นคือการทำน้ำอบไทยเครื่องหอมที่มีกลิ่นหอมเย็นเป็นธรรมชาติสดชื่นละมุนละไมด้วยเสน่ห์แบบไทยๆน้ำอบไทยคือน้ำที่อบด้วยควันกำยานและควันเทียนอบแล้วนำมาปรุงด้วยเครื่องหอมจากธรรมชาติมีลักษณะเป็นน้ำใสสีเหลืองอ่อนสูตรเด็ดเคล็ดลับสำคัญของการทำน้ำอบไทยนั้นอยู่ที่ขั้นตอนในการอบกำยานและควันเทียนอบยิ่งนานก็จะยิ่งมีกลิ่นหอมมากนิยมใช้เทศกาลสำคัญเช่นส่งน้ำพระหรือรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์นอกจากน้ำอบไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วแล้วนั้นยังมีอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญาของคนโบราณที่ยังสร้างชื่อลือนามไว้ให้กับชุมชนแห่งนี้นั่นก็คือการทำสีผึ้งของเก่าโบราณที่นิยมชมชอบของบรรดารุ่นคุณตาคุณยายที่ยังคงหามาใช้ทาปากเวลากินหมากเพื่อป้องกันมิให้ปูนกัดปากหรือทากันปากแตกเป็นแผลในช่วงเวลาอากาศหนาวน้ำอบไทยและสีผึ้งได้สร้างความมั่งคั่งและชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วมาอย่างยาวนานแต่ในยุคปัจจุบันเหลือไม่กี่ครัวเรือนที่ยังคงดำรงอยู่กับการทำของโบราณจนกลายเป็นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นทรัพย์สมบัติแห่งภูมิปัญญาที่ยึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมแล้วส่งผ่านสืบทอดมาจนรุ่นลูกหลานที่ยังหลงคงเหลือให้เห็นได้อีกไม่นาน
0: น้ำอบที่ทำที่บ้านตลาดแก้วเนี่ยนะคะเราเข้าใจว่าเป็นตำรับชาววังนะคะโดยเฉพาะในสมัยช่วงรัชกาลที่2เนี่ยสตรีชาวนนทบุรีนะคะได้เป็นพระสนมเอกในรัชกาลที่2นั่นก็คือท่านเจ้าจอมมันดาเลียมท่านมีเชื้อสายมุสลิมนะคะเมื่อท่านเข้าไปอยู่ในวังก็จะมีสตรีนะคะชาวมุสลิมเนี่ยเข้าไปอยู่ในตำหนักของท่านด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้นะคะวิธีการทำเครื่องปรุงเครื่องน้ำอบเครื่องหอมอะไรออกมาแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่นะคะ
3: การทำน้ำอบก็เริ่มมาจากเผาตะคันให้แดงพอตะคันแดงเสร็จก็คีบเอาตะคันไปใส่ในหม้อน้ำใส่เครื่องปรุงมันก็มีน้ำตาลทรายแดงทิมเสนน้ำตาลทรายขาว ผสมเพื่อเผาให้มีควันอยู่ในหม้อประมาณสัก20นาทีก็เปิดออกแล้วก็เอาตะคันน่ะหวนมาเผาใหม่ให้แดงแล้วก็ใส่ไปใหม่ทำอย่างนี้7ครั้งถึงจะได้น้ำออกมาเหลืองสวยงามหลังจากอบน้ำ7ครั้งแล้วก็เอาน้ำที่อบแล้วมากองเอากากทิ้งไปกองเสร็จแล้วก็มาขยำแป้งในถังต่างหากแป้งที่เราผสมมันคือแป้งล่ำที่มาทำน้ำอบขยำต่างหากขยำให้เป็นแป้งละเอียดแล้วก็เทใส่ในหม้อแขกที่จะกรอกแล้วก็เริ่มวิธีกรอกวิธีการทำติดพึ่งติดไฟถ่านแดงแล้วก็เอาปี๊บมาวางเทขี้พึ่งใส่ไปแล้วก็กวนใส่น้ำหอมเคี่ยวไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะแต่ไฟต้องอ่อนไปตลอด 3-4 วันน่ะถึงจะได้เป็นเนื้อติดพึ่งเป็นก้อนแข็งเย็นแล้วถึงจะมาทำมาม้วนเป็น2วงใส่ลานแบบนี้ใส่ลานเสร็จม้วนก็มานั่งห่อแบบ
1: ถ้าน้ำอบกับสีพึ่งเนี่ยถ้าสูญหายไปจริงๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเราทำลายนะครับทรัพยากรอันมีค่าของชุมชน
4: นี่คือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในชุมชนตลาดแก้วจังหวัดนนทบุรีชุมชนที่ในอดีตนั้นเคยคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแต่เวลาก็ได้พาความเสื่อมสลายเข้ามาสู่ชุมชนให้ห่างหายคลายลงไปพร้อมกับการเวลาดังที่ท่านสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้พรรณนาเอาไว้อยู่ในนิราศภูเขาทองซึ่งแต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2371ความตอนหนึ่งซึ่งระบุว่าตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดตั้งสองฝากฝั่งก็แต่ล้วนสวนพฤกษาโอ้รินกลิ่นดอกไม้ใกล้คงคาเหมือนกลิ่นผ้าแพรดำร่ำมะเกลือเห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกำแฝงทั้งลักแสงแซมสวาดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ระกำก็ซ้ำเจือเพราะรักเรื้อแรมสวาดมาคลาดคลายและนอกจากมรดกทางภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชนคนตลาดแก้วบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้ยังมีศาสนสถานโบราณที่เป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าตั้งอยู่เคียงข้างนครามาเป็นเวลาช้านานวัดโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
2: วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารศาสนสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดเกล้าให้พระยาพระคลังดิษฐ์บุญนาคเป็นแม่กองสร้างวัดนี้ขึ้นในปีพุทธศักราช2390แล้วพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดเฉลิมพระเกียรติการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารยังไม่แล้วเสร็จในรัชสมัยล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องจากพระองค์ทรงพระประชวรจึงมอบพระราชภารกิจในราชการแผ่นดินไว้กับพระศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคจางวางมหาดเล็กทรงกล่าวถึงวัดต่างๆที่ยังสร้างและบูรณะค้างไว้ว่าทุกวันนี้คิดสละห่วงใหญ่ให้หมดอะไรอยู่แต่วัดสร้างไว้ใหญ่โตหลายวัดที่ยังค้างอยู่ก็มีถ้าชำรุดทรุดโทรมไปจะไม่มีผู้ช่วยทนุบำรุงเงินในพระคลังที่เหลือจับจ่ายใช้ราชการแผ่นดินมีอยู่ 40,000 ช่างขอสักหมื่นช่างเถิดถ้าผู้ใดเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วให้ช่วยบอกแก่เขาขอเงินรายนี้ให้ช่วยทนุบำรุงวัดที่ชำรุดและสร้างวัดที่ยังค้างอยู่นั้นเสียให้แล้วด้วยล่วงการผ่านเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วพระองค์ทรงโปรดให้พระยาทิพากรวงศ์ขำบุญนาคเป็นแม่กองการบูรณะจนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2401 ศาสนสถานโบราณที่มีอายุยืนนานถึงการปัจจุบันเป็นเวลากว่า160

0: 4ปีล่วงมาแล้วพุทธสถานที่อายุเก่าการแห่งนี้ยังคงมีความสำคัญและเป็นมรดกของบรรพชนคนเมืองนนทบุรีมาตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
1: ครั้งรัชกาลที่3ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่3นะคะของราชวงศ์จักรีเนี่ยนะคะท่านก็ได้รำลึกถึงนะคะสถานที่นะคะที่เป็นบ้านเดิมของคุณตาคุณยายและสถานที่ประสูตินะคะของพระราชชนนีท่านก็เลยได้นะคะโปรดเกล้าให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติตามหลักศาสนาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการที่เอาที่บ้านมาสร้างเป็นวัดเนี่ยถือว่าเป็นมหากุศลยิ่งนะคะเพราะปกติคนจะหวงทรัพย์สินของตัวเองแต่นี่เอาทรัพย์สินมาเป็นของสาธารณะวัดนี้มีความโดดเด่นมากนะคะ1ก็คือแห่งวัดเนี่ยเป็นส่วนที่รื้อมาจากป้อมเก่าก็คือป้อมทับทิมลักษณะเป็นกำแพงที่คล้ายพระบรมมหาราชวังนะคะเป็นกำแพงหนาแล้วก็เหนือขึ้นไปเนี่ยจะเป็นใบเสมาอันนี้พอไปถึงบริเวณที่เป็นมุมนะคะก็จะเป็นป้อมนะคะเป็นป้อมปราการที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะได้สร้างขึ้นมาใหม่ในช่วงปี2535เนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้กับแม่น้ำเนี่ยนะคะเรามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมมันก็พังทลายไปนะคะแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เดิมทีเดียวจะมีล้อมรอบวัดนะคะซึ่งนะคะตอนนี้ก็ทำอยู่เฉพาะด้านหน้าและด้านข้างเท่านั้นนะคะช่วงที่รัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างวัดแห่งนี้นะคะพระองค์ท่านได้สร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระพุทธปฏิมาชัยวัดหรือพระพุทธปฏิมาชัยหรือที่ชาวบ้านเรียกพระชัยหลังช้างในขณะที่กษัตริย์นำทัพเนี่ยพระองค์ก็จะได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้เสด็จบนหลังช้างด้วยนะคะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่เรียกพระชัยหลังช้างในพระอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูปพระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อจากโรงหล่อหลวงสิ่งที่สำคัญก็คือพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยรัชกาลที่3นะคะโปรดเกล้าให้ช่างหลวงนะคะหล่อขึ้นที่โรงหล่อหลวงในพระบรมมหาราชวังแล้วก็ทำขึ้นพร้อมกันเพียง2องค์เท่านั้นนะคะในประเทศไทยก็คือที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารกับวัดราชนัดดาที่กรุงเทพมหานครค่ะ

0: อีกหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมซึ่งงามล้ำอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรียังคงมีเรือนไม้โบราณตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณท่าน้ำพิบูลสงคราม3อาคารไม้สัก2ชั้นใหญ่โตโอ่าประดาประดับด้วยลวดลายเชิงชายไม้ฉลุผสานกลิ่นอายตะวันตกผสมไทยในรูปแบบที่เรียกว่าโคโลเนียลอาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2454ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้สร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2469ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจำต้องยุบกิจการโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี้ลงต่อมาพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าให้ย้ายศาลากลางเมืองนนทบุรีจากบริเวณท่าเรือตลาดขวัญมายังที่ทำการแห่งใหม่ณโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี
1: ้การย้ายศาลากลางเมืองนะคะจากบ้านตลาดขวัญนะคะมาอยู่ที่ท่าน้ำนะคะท่าน้ำนนตรงบริเวณนี้เขาเรียกว่าบ้านบางขวางเดิมทีเดียวเนี่ยนะคะรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้กระทรวงยุติธรรมซื้อที่ดินสำหรับสร้างเรือนจำมหันตโทษแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5ยังไม่สร้างพระองค์ท่านก็สิ้นรัชกาลไปซะก่อนนะคะครั้นมาถึงสมัยรัชกาลที่6นะคะพระองค์ท่านเนี่ยได้แบ่งที่ดิน1ใน3นะคะมาสร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนของกระทรวงยุติธรรมเน้นสอนภาษาอังกฤษเป็นโรงเรียนแบบประจำเป็นผู้ชายล้วนนะคะครูที่มาสอนมีทั้งครูไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นชาวอังกฤษในช่วงสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะคะมันเป็นช่วงภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่1เกิดภาวะตกต่ำทั่วโลกจึงได้มีการรวมโรงเรียนแบบประเภทเดียวกันไปไว้ด้วยกันฉะนั้นอาคารโรงเรียนเนี่ยก็ว่างนะคะรัชกาลที่7ก็เลยโปรดเกล้าให้ย้ายนะคะที่ทำการเมืองจากบริเวณบ้านตลาดขวัญที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยค่ะมาไว้ที่อาคารโรงเรียนราชวิทยาลัยให้เป็นที่ทำการของศาลาว่าการนะคะจังหวัดนะคะ
2: ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็อยากจะแนะนำนะครับว่าสถานที่ศาลากลางเก่าหลังนี้นั้นอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาบรรยากาศสวยงามมากแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าประวัติของนนทบุรีตั้งแต่ก่อสร้างนะครับแล้วก็มีรูปที่อยู่ในสมัยต้นๆ นะครับที่ได้รวบรวมโดยทางศาลากลางเองก็ดีทางข้าราชการเก่าก็ดีหรือเป็นจดหมายเหตุก็ดีนั้นได้บันทึกไว้นะครับแล้วก็ได้นำมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นภาพโบราณหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาหรือศิลปะวัฒนธรรมที่เราได้มีต่อเนื่องกันมาอยู่ในที่นี้ทั้งหมดนะครับ
0: นี่คือมรดกที่ทรงคุณค่าจากบรรดาบรรพชนคนโบราณซึ่งเป็นดั่งประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วเมืองนนทบุรีแผ่นดินที่มากล้นไปด้วยสรรพสิ่งอันยิ่งใหญ่ที่หวังให้ลูกหลานเหลหลนชาวไทยทุกคนร่วมกันอนุรักษ์สืบสารส่งต่อไปยังอนุชนคนรุ่นต่อไปได้รับรู้และเข้าใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สั่งสมอยู่ในอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนของตัวเองดินแดนที่ในยุคปัจจุบันมรดกอันยิ่งใหญ่กำลังจะขาดไร้ซึ่งคนสนใจไปเสียแล้ว

0: ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ของเมืองนนท์นอกจากชุมชนโบราณที่อยู่ตรงบริเวณแผ่นพื้นผืนพระสุธาที่มีนามว่าตลาดแก้วตลาดขวัญแล้วนั้นยังมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในเรื่องของสายธารที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าแม่น้ำอ้อมหรือคลองอ้อมนนท์คลองขุดซึ่งแต่เดิมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าแต่เมื่อก้าวเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองพระมหากษัตริย์รัชกาลที่24แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงสั่งให้ขุดคลองลัดเมืองนนท์จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทางเดินน้ำจากลำน้ำเจ้าพระยาจึงผันเปลี่ยนมาเป็นลำคลองจากอดีตจนถึงปัจจุบันคลองแห่งนี้ยังปรากฏมีมรดกทางประวัติศาสตร์หลายสิ่งหลายอย่างที่ยังคงเก็บรักษาเอาไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ
1: โดยเฉพาะมรดกซึ่งถูกรังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลป์อัตลักษณ์แห่งแผ่นดินที่ถูกเรียกขานกันว่าศิลปะสกุลช่างนนทบุรี
2: การเรียกว่าสกุลช่างนนทบุรีเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นงานศิลปกรรมหรืองานจิตรกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันทั้งนี้เองเนี่ยสมัยอยุธยาทางเมืองนนทบุรีเนี่ยถือเป็นหัวเมืองหนึ่งที่สำคัญมีการติดต่อกันกับทางกรุงศรีอยุธยาแน่นอนว่าคงจะได้รับอิทธิพลทางด้านงานช่างนะแต่ปัจจุบันนี้นะครับกรุงศรีอยุธยาสิ้นสภาพความเป็นราชธานีไปแล้วนะงานศิลปกรรมต่างๆที่น่าจะเป็นงานช่างของศูนย์กลางหรืองานช่างในราชธานีเนี่ยได้สูญหายไปแล้วมีแต่งานช่างที่เหลือตกค้างอยู่ตามหัวเมืองต่างๆอย่างเช่นนนทบุรีเพชรบุรีนะฮะเราจึงเรียกกลุ่มงานช่างเหล่านี้ว่ากลุ่มงานช่างที่เป็นสกุลช่างตามหัวเมืองต่างๆและด้วยความที่กลุ่มช่างเหล่านี้สร้างงานขึ้นในหัวเมืองนะครับซึ่งห่างไกลจากราชธานีออกมามันมีส่วนผลักดันให้ช่างเนี่ยมีอิสระในการคิดในการสร้างงานที่แตกต่างออกไปจากงานในเมืองหลวงได้โดยไม่ยึดติดกับกำหนดแบบแผนสำหรับแหล่งศิลปกรรม2แหล่งที่สำคัญที่เป็นสกุลช่างนนทบุรีก็คือวัดปราสาทและวัดชมพูเวกเนี่ยงานศิลปกรรมที่เป็นงานจิตรกรรมฝาผนังประดับภายในอาคารอุโบสถเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันในด้านของเนื้อหาของภาพที่เล่านะก็คือเป็นภาพทศชาติชาดกครับแต่ในความแตกต่างกันสำหรับที่วัดปราสาทตัวงานของวัดปราสาทเนี่ยยังคงเป็นงานรุ่นเก่าที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมบริเวณนี้นะฮะก็คือบริเวณของอุโบสถของวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นอุโบสถในศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายการจัดองค์ประกอบของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดปราสาทแห่งนี้ที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นลักษณะเด่นของสกุลช่างนนทบุรีนะถ้าเกิดจะยกตัวอย่างของภาพนี้ซึ่งเป็นฉากตอนภาพมโหสถชาดกเนี่ยเราจะมองเห็นภาพหลักของเรื่องนี้คือพระมโหสถที่ยืนห้ามทัพนะกองทัพร้อยเอ็ดเมืองที่มาล้อมเมืองมิถิลานครองค์ประกอบตรงนั้นจะเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งไม่ได้อยู่ตรงกึ่งกลางของภาพนะช่างมีอิสระในการจัดมุมมองแล้วก็วาดภาพความสับสนโอลหม่านตรงนี้ออกมานะจะเห็นได้ว่ามุมมองปกติของจิตรกรรมไทยเนี่ยเขามักจะมองเป็นด้านตรงกับด้านข้างใช่ไหมครับแต่ภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าช่างที่เขาวาดเขาเลือกใช้มุมมองการวาดภาพจากด้านหลังจะเห็นส่วนท้ายของช้างแล้วก็รูปบุคคลที่เกาะอยู่ด้านท้ายช้างอย่างชัดเจนซึ่งอาจจะนับได้ว่าเป็นลักษณะเด่นพิเศษของสกุลช่างนนทบุรีที่วัดปราสาทนี้ก็ได้สถานที่นี้ก็คือภายในพระอุโบสถของวัดชมพูเวกนะครับจังหวัดนนทบุรีนะก็จะมีหลักฐานของงานจิตรกรรมฝาผนังเหลืออยู่จำนวนมากประเด็นที่กล่าวกันว่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่วัดชมพูเวกแห่งนี้มีความสวยงามที่สุดเนี่ยอันนี้เราต้องพิจารณาว่ามันเป็นการมองภาพจากสายตาของศิลปินหรือว่าการใช้สุนทรียศาสตร์ในทางตะวันตกเนี่ยมาจับใช่ไหมครับลองสังเกตเส้นนอกนะครับขององค์พระแม่ธรณีที่อ่อนโค้งสอดรับกับภาพที่เล่าเรื่องนะครับและที่สำคัญคือแขนนะครับหรือพระกรของพระแม่ธรณีที่อ่อนสอดรับกันในการเอ็นเอียงโน้มมาทางด้านซ้ายมือแสดงให้เห็นถึงความกลมกลึงและเส้นที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์พระแม่ธรณี
3: นอกจากศิลปะสกุลช่างนนทบุรีแล้วนั้นยังมีมรดกทางหัตถศิลป์ที่ส่งคุณค่าเป็นดั่งภูมิปัญญาเฉพาะของชาวจังหวัดนนทบุรี นั่นคือการประดิษฐ์ตะลุ่มและผ่านแว่นฟ้าที่ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีศิลปะเชิงช่างที่จัดเป็นหนึ่งในช่าง10หมู่อันได้แก่ตะลุ่มชิ้นงานที่เปี่ยมไปด้วยความวิริยะอุตสาหะผสมผสานความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกหวายน้ำเพื่อนำมาจักออกจากกันและเหลาหวายให้เรียบเนียนเพื่อเตรียมไว้สร้างแบบขึ้นรูปหุ่นตะลุ่มตะลุ่มจัดอยู่ในภาชนะประเภทเดียวกับพานมีปากที่งุ้มเข้านิยมทำหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันเป็นเถาคล้ายกับเถาปิ่นโตเพียงแต่จะไม่ได้ยึดติดกันส่วนภาชนะที่เคียงคู่ก่อกำเนิดเกิดมาด้วยกันนั้นคือพานแว่นฟ้าภาชนะที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรศิลป์จากไม้ทองหลางออกมาในรูปแบบพานที่จัดซ้อนกันเป็น2ชั้นในอดีตตะลุ่มและพานแว่นฟ้าเป็นภาชนะที่ใช้ในพระราชสำนักใช้สำหรับรองรับสิ่งของที่มีศักดิ์สูงแต่ในปัจจุบันได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาด้วยข้อจำกัดอันมากมายจึงส่งผลให้ศิลปะการประดิษฐ์ตะลุ่มและพานแว่นฟ้าในยุคปัจจุบันขาดไร้ซึ่งผู้สืบสานงานฝีมือชั้นครูการคงมีคงอยู่จึงค่อยๆเลือนลางจางหายไปตามความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยที่เกิดขึ้นในแผ่นดินถิ่นฐานบ้านเมืองนนทบุรี
4: ตระกูลของครูเองเนี่ยเป็นตระกูลที่สืบทอดมาเป็นตระกูลแรกและเป็นตระกูลเดียวในประเทศไทยนะครับอุปกรณ์ในการทำตะลุ่มเนี่ยก็เป็นพวกหวายซะส่วนใหญ่หวายที่ใช้จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นหวายน้ำเป็นหวายที่นิ่มและเหนียวแล้วก็เหลาง่ายเอามาจากเอามาเหลานะครับการเหลาหวายเนี่ยก็ต้องเหลาให้เป็นเส้นเสมอกันนะครับมีความกว้างก็ตามแหละแต่ละท่านเราที่กำหนดไว้เสร็จแล้วเราก็ใช้หวายที่เราเหลาเป็นเส้นๆแล้วเอามาขดซ้อนกันขึ้นมาเรื่อยๆพอเสร็จแล้วเราก็กาวหยอดยึดให้แน่นเราก็มาแต่งให้เรียบพอเสร็จตกแต่งเสร็จแล้วอะไรแล้วเนี่ยเป็นหุ่นก่อนจากหุ่นเสร็จเราก็เอามาประดับมุกถ้างานนี้เป็นงานเขียนลายรดน้ำเราก็เอามาเขียนลายรดน้ำแต่ส่วนพานแว่นฟ้ารูปร่างเป็น2ชั้นมีตัวชั้นหนึ่งแล้วก็มียอดข้างบนชั้นหนึ่งคือยอดก็คือลักษณะของการที่จะเรียกเป็นตั้งชื่อก็คือเป็นแว่นฟ้าฟ้าก็คือส่วนสูงแล้วก็มีเหลี่ยมทั้งหมด8เหลี่ยมนะครับ8เหลี่ยมย่อมุมไม้12ก็คือผ่านลักษณะของผ่านแว่นฟ้า

0: าติอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีนามว่าทุเรียนราชาแห่งผลไม้ซึ่งมีชื่อเรียกว่าทุเรียนนั้นเป็นผลไม้โบราณที่มีหลักฐานบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์เมื่อกว่า300ปีล่วงมาแล้วในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาดังมีใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุว่าผลดูเรียนในภาษาสยามว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีผู้ชอบบริโภคกันมากในชมพูทวีปแต่สำหรับข้าพเจ้ารู้สึกว่าทนไม่ไหวเพราะกลิ่นอันเลวร้ายของมันผลไม้ชนิดนี้มีขนาดเท่าๆกับแตงไทยหุ้มด้วยเปลือกมีหนาเหมือนผลเซนัทมีภูหลายภูเหมือนขนุนแต่ใหญ่เท่ากับไข่ไก่เป็นเนื้อผลไม้ที่เขาใช้บริโภคกันข้างในมีเมล็ดอีกเมล็ดหนึ่งในทุเรียนผลหนึ่งยิ่งมีภูน้อยลงเท่าใดก็จะยิ่งมีรสชาติดีมากขึ้นเท่านั้นนี่คือหลักฐานโบราณที่จารึกถึงพืชพันธุ์ผลไม้อันมีนามว่าทุเรียนพืชที่เป็นดั่งเอกลักษณ์แห่งเมืองนนทบุรีอันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศในชื่อที่เรียกกันว่าทุเรียนนน
1: ผลไม้ที่มีแหล่งกำเนิดในเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียเริ่มมีผู้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏแต่มีหลักฐานอยู่ในหนังสือเมืองนนท์เมืองไม้ผลของนายธำรงธรรมนิตยกุลซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ระบุถึงที่มาของทุเรียนนนท์เอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2330พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระองค์ได้ยกกองทัพไปตีเมืองตะนาวศรีและเมืองมริดขณะที่กองทัพเข้าล้อมเมืองทั้งสองไว้ได้เกิดขาดแคลนเสบียงอาหารนายทัพนายกองได้ให้ทหารออกตระเวนหาเสบียงอาหารจนไปเจอต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ในป่ามากมายต้นสูงใหญ่ชาวบ้านแถบนั้นเรียกกันว่าทุเรียนพวกทหารไปเก็บลูกทุเรียนที่หล่นมากินเป็นอาหารเมื่อกินเนื้อทุเรียนแล้วก็เก็บเมล็ดมันใส่ย่ามไว้โดยตั้งใจว่าจะเอามาปลูกในสวนที่บ้านเมื่อกองทัพยกกลับกรุงเทพและปล่อยทหารกลับบ้านมีทหารคนหนึ่งเอาเมล็ดทุเรียนที่เก็บมาแจกจ่ายให้เพื่อนฝูงอีกส่วนหนึ่งเก็บเอามาปลูกที่สวนใกล้วัดสักอำเภอบางกรวยต้นทุเรียนได้ดินดีมีปุ๋ยธรรมชาติก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วปลูกได้ไม่กี่ปีก็ผลิดอกออกผลชาวสวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ชิมรสชาติของทุเรียนเกิดความอร่อยติดอกติดใจจนเป็นที่โจทย์ขานและมาขอพันไปปลูกโด่งดังไปทั่วทั้งเมืองนนทบุรีและในหนังสือประวัติศาสตร์การปลูกพันธุ์ดั้งเดิมและการแพร่ขยายตัวของทุเรียนในประเทศไทยได้บันทึกถึงการนำพันธุ์ทุเรียนเข้ามาปลูกในจังหวัดนนทบุรีเอาไว้ว่าพระยาแพทย์พงษาวิสุทธาธิบดีสุนสุนทรเวชได้กล่าวถึงการแพร่กระจายของพันธุ์ทุเรียนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมายังกรุงเทพตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2318และมีการทำสวนทุเรียนในตำบลบางกลางในคลองบางกอกน้อยตอนในตั้งแต่ปีพุทธศักราช2397ในระยะต้นเป็นการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและพัฒนามาเป็นการปลูกด้วยกิ่งตอนจากพันธุ์ดี3พันธุ์คืออีบาททองสุกและการะเกดนี่คือบันทึกเรื่องราวของทุเรียนนนท์ผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดเกิดขึ้นมาจากภาคใต้ของไทยพืชพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีที่ในอดีตการมีอยู่อย่างดาดดื่นทั่วทุกพื้นที่ของเมืองนนทบุรีแต่ในยุคปัจจุบันนี้สวนทุเรียนนนท์ได้ลดน้อยถอยลงไปตามยุคสมัยที่ได้เปลี่ยนแปลง
2: คือดั้งเดิมเนี่ยนะครับพันธุ์ที่ปลูกกันในพระนครในนนท์ก็เริ่มจาก 3,000 นะครับ 3,000 แรกก็คือกาละเกดนะครับอีบาทหรือทองสุกนะครับในสมัยนั้นก็คือพวกนี้จะเป็นแม่ของทุเรียนในพันธุ์ปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันนี้ทุเรียนเนี่ยเดิมเนี่ยเราพ.ศ. 2485ลงมาเนี่ยนะครับจะมีทุเรียนประมาณ 2-300 พันธุ์ในนนทบุรีทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนพันธุ์ที่ขึ้น ชื่อมากที่สุดของนนทบุรีคือทุเรียนพันธุ์กั

0: ยาวนะครับในแต่ละปีนะทุเรียนพันธุ์กันยาวเป็นพันธุ์ทุเรียนที่อร่อยที่สุดของนนทบุรีนะครับมีลักษณะพิเศษที่จะเห็นนะครับการยาวของนนต้องยาวจริงๆคั่วยาวทรงที่เห็นนี่เขาเรียกทรงหัวรสชาติจะหวานมันเนื้อจะละเอียดนะครับเป็นพิเศษนะครับซึ่งทำให้ทุเรียนนนนั้นมีคุณภาพและราคาแพงมากนะครับในปัจจุบันนี้ลูกหนึ่งตกประมาณ 4-5,000 บาททุเรียนนี้นะครับเป็นพันธุ์กบแม่เท่านะครับเป็นทุเรียนเก่าแก่มีรสชาติที่พิเศษที่สุดในบรรดากบจะมีหวานมันพอดีนะครับและมีกลิ่นที่หอมพิเศษลักษณะพิเศษของพันธุ์กบแม่เท่านะครับกบแม่เท่าจะเป็นทุเรียนที่มีหนามแหลมที่สุดในบรรดาทุเรียนทั้งหมดลักษณะทุเรียนเนี่ยนะครับเป็นพันธุ์กบเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกบคือภูหนึ่งจะไม่มีเนื้อนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะโก่งหลังเหมือนหลังกบนะครับนะฮะเห็นไหมฮะลักษณะถ้ามองอย่างนี้วางอย่างนี้จะเหมือนกบเลยครับ
1: การปลูกทุเรียนของจังหวัดนนท์นะคะจะต่างกว่าการปลูกทุเรียนตามที่เป็นไร่นะคะในจังหวัดต่างๆคือของเราเป็นสวนยกร่องการยกร่องสวนดีมากๆตรงที่ว่าทำให้รากทุเรียนไม่จมน้ำทุเรียนเป็นพืชที่ชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำแฉะ
0: เวลาเราตัดทุเรียนเนี่ยเราไม่ได้ตัดโยนเหมือนที่อื่นนะครับเราจะตัดใส่ตะกร้าทีละลูกละลูกแล้วค่อยๆห้อยลงมานะครับทุเรียนเนี่ยแม้แต่ทุเรียนลงถึงพื้นแล้วเราก็ไม่วางทุเรียนกับพื้นพอไปวางกับพื้นปูนปุ๊บทำไมทุเรียนถึงไม่สุกทำไมทุเรียนถึงเนื้อสีเปลี่ยนเพราะว่าปูนเขาดูดไปหมดแล้วถ้าจะสังเกตทุเรียนนนท์ว่าแท้อย่างไรนะครับลักษณะของทุเรียนนนท์จะไม่เหมือนทุเรียนที่อื่นนะครับดูต้องแต่ขั้วนะครับขั้วทุเรียนนนท์จะเป็นขั้วที่ทุเรียนที่ขั้วที่สวยงามเพราะทุเรียนนนท์มีการตัดอย่างทนุถนอมนะครับสองหนามนะครับหนามของทุเรียนนนท์เนี่ยถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับปลายหนามของทุเรียนทุกลูกจะมีเกสรสีส้มๆแดงๆอยู่

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองนนทบุรีแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นมีหลายสิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าแดนดินถิ่นฐานโบราณย่านนี้ที่เต็มไปด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ทั้งในรูปแบบของศิลปะสถาปัตย์ศาสนสถานเก่าการงานหัตถกรรมอันล้ำค่าที่ในนครปัจจุบันได้เลือนลางจางหายไปจากบ้านเมืองแห่งนี้เสียแล้วและอีกหลายหลากมากสิ่งที่กำลังจะถูกทิ้งเพราะความนำสมัยของผู้คนในยุคปัจจุบัน
1: ในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะลูกหลานของเราที่เรียนสูงก็มีแนววิถีชีวิตที่จะไปปฏิบัติงานอย่างอื่นซึ่งมันมีผลประโยชน์ตอบแทนได้มากกว่าแต่ว่าถ้าแต่ละครอบครัวเนี่ยได้เน้นและก็ได้ทราบความเป็นมาของอุตสาหกรรมเช่นนี้มันเป็นของที่มีมาแต่โบราณกาลต้องรักษาไว้นะครับ
2: ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีครับผู้วางรากฐานให้แก่ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยท่านได้เคยกล่าวคำหนึ่งนะฮะเวลาที่ลูกศิษย์ท่านจะไม่ยอมทำงานว่าพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วนะครับเราอาจจะใช้คำนี้มาเพื่อจะบอกกับเราในทุกวันนี้ว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์หลักฐานทางด้านวัฒนธรรมของไทยไว้ในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะสายแล้ว
3: ถ้าวันหนึ่งของเหล่านี้หายไปนั่นคือประวัติศาสตร์ชาติหายไปเลยนะคะ
4: เรามีหน้าที่ต้องรักษาไว้ก็รักษาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และให้อยู่คงนานที่สุดเท่าที่เขาจะเป็น
0: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครในครั้งนี้หวังจะทำให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ได้รู้สึกเห็นค่าหวงแหนและศรัทธาต่อเรื่องราวในคราวอดีตที่ในวันนี้ใครหลายคนอาจจะกำลังมองข้ามถึงความสำคัญหากแต่ความจริงสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในเมืองใหญ่ที่ใช้ชื่อว่าจังหวัดนนทบุรียังเต็มไปด้วยมรดกแห่งแผ่นดินมรดกที่สร้างโดยบรรพชนคนโบราณจนกลายเป็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ซึ่งถ้าหากเราไม่ใส่ใจไม่ภาคภูมิใจในมรดกเหล่านี้แล้วต่อไปจะมีอะไรหลงเหลือเอาไว้บนแผ่นดินไทยอีกบ้างฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: างด้านทิศตะวันตกของวัดพุทไธสวรรค์มีอาคารหลังหนึ่งชื่อตำหนักพระพุทธโคสาจารย์อาคารดังกล่าวเป็นอาคาร2ชั้นผนังอาคารชั้นบนเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนชั้นล่างทำเป็นซุ้มรูปกลีบบัวฐานอาคารมีลักษณะโค้งแบบเรือสำเภาอันเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายที่ผนังชั้นบนของอาคารมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในพุทธศาสนาเช่นทศชาติชาดกพุทธประวัติตอนมารพจนไตรภูมิและที่น่าสนใจได้แก่ภาพเล่าเรื่องพุทธโคตรนิทานซึ่งเป็นเรื่องราวของพระสงฆ์ที่ชื่อพุทธโคสาจารย์เดินด้วยเรือสำเภาไปเมืองลังกาเพื่อแปลพระธรรมจากภาษาสิงหลอันเป็นภาษาพื้นเมืองของลังกาให้เป็นภาษามคธท่านเป็นพระที่มีปัญญาเป็นเลิศเมื่อสิ้นไปได้มาเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์รอที่จะมาเกิดเป็นพระสาวกในยุคพระศรีอานนิทานเรื่องนี้น่าจะเป็นที่แพร่หลายในสมัยอยุธยาเพราะนอกจากที่นี่แล้วยังพบนิทานเรื่องนี้เป็นภาพปูนปั้นที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วยส่วนการเรียกชื่ออาคารหลังนี้ว่าตำหนักพระพุทธโคสาจารย์นั้นสันนิษฐานว่าคงเพราะอาคารหลังนี้เคยเป็นที่ประทับของพระอาจารย์ของสมเด็จพระเพทราชาซึ่งมีตำแหน่งเป็นพระพุทธโคสาจารย์หรือไม่เช่นนั้นก็อาจมีความเกี่ยวข้องกับชื่อตัวเอกในพุทธโคตรนิทานก็เป็นได้
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในงานเทศมหาชาติซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนเป็นการสืบทอดและเจริญรอยตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของไทยโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานองค์กรและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมสืบสานบุญใหญ่ด้วยการร่วมบริจาคและเป็นเจ้าภาพการเทศต่างๆในครั้งนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นเจ้าภาพการเทศในการทศพรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาการแรกเสวยพระคาถา19พระคาถาว่าด้วยอานิสงส์แห่งการประทานพร10ประการแก่พระนางผุดสดีซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนมีความเชื่อสืบกันมาว่าการรับฟังธรรมในการนี้จะส่งผลให้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศรูปสมบัติและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระมหาโสภณสุธีโรวัดเวฬุวนารามเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดทศพรทศธรรมองค์อมรินทราประกอบการเทศนาการทศพรมีเนื้อหากล่าวถึงพระอินทร์ได้ประสาทพรแก่พระมเหสี10ประการหนึ่งในพรนั้นคือเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าจึงได้จุติเป็นพระนางผุดสดีพระราชมารดาของพระเวสสันดรประพันธ์บทโดยอัมไพวันเดชชาตินักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญบรรจุเพลงโดยนายชัยยะทางมีศรีศิลปินแห่งชาติผู้ชำนาญการด้านดนตรีไทยและแสดงโดยนาตะศิลปินสังกัดการสังคีตกรมศิลปากรสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนอกจากนี้ยังมีการแสดงระบำไตรรัตน์ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ากล่าวถึงอานุภาพของพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งจะดลบันดาลให้เกิดสิริมงคลประสบความสุขสวัสดีสำหรับเทศมหาชาติเป็นพิธีกรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นการเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นชาติพระชาติสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่มีทั้งหมด13กันเน้นการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวปลูกฝังนิสัยเมตตาและแสวงหาโอกาสสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกยากแม้ตนจะลำบากซึ่งทำให้เห็นความเห็นแก่ตัวนั้นลดลงเวลา11นาฬิกาสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จออกณห้อง114อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระนิธิธาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569ทั้งนี้เป็นการเสด็จเยือนประเทศไทยเป็นครั้งที่4หลังจากที่ทรงเคยเสด็จเยือนเมื่อปี2515ปี2522และปี2530เพื่อสานต่อสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์อังกฤษตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศในอนาคตสำหรับการเสด็จเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรได้ทอดพระเนตรเทศกาลผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักวิจัยหญิงไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรทั้งทรงเปิดงานและพระราชทานทุนและรางวัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสะท้อนถึงความร่วมมืออันใกล้ชิด
ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรในการส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอันหนึ่งเมื่อวานนี้เวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569ตามลำดับดังนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการ

ยาศัยนายสมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์นำคณะข้าราชการกรมปศุสัตว์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำคณะข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนำผู้แทนคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการสภากาชาดไทยคณะกรรมการสภากาชาดผู้แทนภาคคณะกรรมการจัดการและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิผู้แทนสมาชิกสายใจไทยและผู้แทนจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในเตชบุญนาครองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการอำนวยการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์ของใช้ในห้องน้ำและแว่นตา AI ของบริษัทร่วมเจริญพัฒนาจำกัดมหาชนแว่นตาท็อปเจริญพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36นำคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลหม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตรสวัสดีวัตรรองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางอารยาอรุณานนท์ชัยรองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์ทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาลนำคณะกรรมการสภาการพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินในนามของสภาการพยาบาลและรองศาสตราจารย์ทัศนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสายทิพย์อานโพทองนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวอรทัยธนาวินิจเจริญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนำคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพักษรัตน์กิติปรียาพัฒน์หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชานำคณะผู้แทนโรงพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์เรวดีจงสุวัฒน์นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูล

หม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์สุภาหารหนองบัวนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและนายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒน์นฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในเวลาช่วงต่างๆดังนี้เวลา11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีและทางออนไลน์พร้อมกันทั้ง80ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาอาสาสมัครฝนหลวงจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูระบบนิเวศโดยเฉพาะป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดความอุดมสมบูรณ์และช่วยสร้างความชื้นสัมพัทธ์ที่เอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวงมีกิจกรรมปั้นดินหุ้มเมล็ดพันธุ์พืชที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้จำนวน15 ชนิดรวม 3,090 กิโลกรัมได้แก่มะค่าแต้มะค่าโมงสักพยูงแดงเพกากะละปะพฤกขี้เหล็กชิงชันราชพฤกษ์ราชพฤกษ์อารางสมอพิเภกมะขามป้อมตะแบกและพฤกษ์เพื่อให้80ปฏิบัติการฝนหลวงนำไปโปรยทางอากาศภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจฝนหลวงประจำวันเพื่อเพิ่มความหนาแน่นให้แก่พื้นป่าระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม2569ใ

เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจำนวน7แห่งประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติออบขานจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผานคำจังหวัดภูผานคำจังหวัดหนองบัวลำพูอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวจังหวัดมุกดาหารและอุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดสระแก้วโดยได้รับการบูรณาการความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรตลอดจนการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัยอย่างเกื้อกูลจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านหนองยาวหมู่7ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่การสนับสนุนของศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงที่มุ่งเน้นให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริมจากผลผลิตทางการเกษตรในครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งหมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในด้านการเกษตรการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการแปรรูปผลผลิตจากผลไม้พื้นถิ่นตามฤดูกาลค่าแหล่งน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและครอบคลุมต่อความต้องการของราษฎรในพื้นที่รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เน้นการพึ่งพาธรรมชาติอย่างยั่งยืนและลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรได้อย่างยั่งยืนมั่นคง

นื่องงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดเลยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสร้อยทองวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดสามงามวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีและวัดถ้ำเขาปูนจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสุธีวชิระปฏิภาณวีรพลวีระยาโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามแสดงพระธรรมเทศนาเมตตากถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาทรงเกื้อกูลสรรพชีวิตทั้งมนุษย์และนานาสัตว์ตลอดจนพฤกษ์ไพรทรงยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่รักและห่วงใยประชาชนชาวไทยทุกคนเหมือนลูกพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ศีลธรรมทรงเป็นผู้นำในการบำเพ็ญทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นนิจสมดังพระราชสมัญญาธรรมราชินีแผ่ทั่วราชอาณาจักรไทยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาประโยชน์การโยธาจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บริษัท AEC Resources Development จำกัดมูลนิธิชัยศรีนางรัตติยาเงินท้วมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังกระจายกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดตะปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดนพเก้าทายิการามวัดกาญจนบุรีเก่าวัดท่าโป๊ะจังหวัดกาญจนบุรีวัดรัศดารามจังหวัดภูเก็ตและวัดพระนอนจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทฟินเทคนิคจำกัดบริษัทเซฟทีคัทประเทศไทยจำกัดนายสิทธิพลพวงพันธ์และคณะคณาจารย์และคณะทำงานนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา59วัดเกตการามจังหวัดสมุทรสงครามและบริษัทอินโนฟาร์มไบโอเทคจำกัดได้รับพระราชจำกัดบริษัทฮิโนมอเตอร์เอเชียจำกัดและบริษัทจันสว่างเฮอร์เบิลไลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรุงเทพมหานครกองบัญชาการกองพลทหารราบที่3จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองโรงเรียนช่างฝีมือในวังโรงเรียนกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่และคณะบั้งไฟโก้ยะโสธรจังหวัดยะโสธรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพระบาทสมเด็จพระ

0: ันที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่า ไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: คุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั้นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณโบราณสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาท
1: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเองไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
0: ไม่ทันแล้วแม
1: ่อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาท7หนพ่อไล่คำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
5: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลย
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้าเออเจ้าเมย์ปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมย์รู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าปู่จะพาไปนะ
1: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคี

0: กิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เร่อเราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะประรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาภูโขนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์นะครับพวกเราอยู่กันที่
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ใช่แล้วครับและในวันนี้นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่เราจะได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นวาตภัยสึนามิแผ่นดินไหวภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมครับ
1: น่าแปลกใจจังเลยนะคะที่มีทั้งแห้งแล้งแล้วก็มีน้ำท่วมด้วยไม่สมดุลกันเลยค่ะ
0: ใช่ครับเพราะว่ากระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเป็นความพยายามของโลกในการปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุลครับจึงได้เกิดปฏิกิริยาต่างๆทางธรรมชาตินะครับที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์ครับและมนุษย์ทุกคนนะครับก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือภัยพิบัติต่างๆและช่วยกันฟื้นฟูธรรมชาติให้เข้าสู่สมดุลด้วยครับ
1: โหเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะฟื้นฟูธรรมชาติ
0: ใช่ครับแต่ว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราทุกคนเลยนะครับน้องเฟย์ก็สามารถที่จะชักชวนคนรอบๆตัวเนี่ยให้มาช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้ครับ
1: งั้นหนูจะเริ่มต้นเลยค่ะ
0: ดีมากเลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปศึกษาหาความรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมกันในพิพิธภัณฑ์เลยดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นไปกันเลยครับ

เนี่ยครับเฟย์ครับธรณีวิทยาเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูหินชนิดต่างๆที่แปลกๆนะครับหรือว่าจะเป็น

0: ที่สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างเช่นไดโนเสาร์ก็เป็นกระบวนการในการศึกษาธรณีวิทยาครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยมนุษย์เป็นแบบนี้หรอคะ
0: นักวิทยาศาสตร์นะครับเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยพัฒนามาจากลิงครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยสัตว์เลี้ยงด้วยนมเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับแต่ว่ายังไม่มีคนเกิดขึ้นมนุษย์ที่เริ่มจะหลังตรงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ล้านปีที่ผ่านมานี้เองครับแต่ว่าโลกของเราเนี่ยมีอายุตั้ง 4,500 ล้านปีมาแล้วเลยนะครับกระบวนการธรณีวิทยาเนี่ยยังถูกนำไปใช้ในการสำรวจนะครับเพื่อที่จะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็แสวงหาเอาเชื้อเพลิงต่างๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับสังคมมนุษย์ครับไม่ว่าจะเป็นด้านการสำรวจน้ำมันการสำรวจเพื่อทำแผนที่การทำโรงงานถ่านหินการทำเหมืองและการทำแก๊สธรรมชาติครับซึ่งพวกนี้นะครับเราจะต้องอาศัยเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการที่เราจะศึกษาด้านธรณีวิทยาครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือว่าภาพถ่ายทางดาวเทียมครับองค์ความรู้ที่เราได้นะครับจากวิชาธรณีวิทยาและวิชาภูมิศาสตร์จะทำให้เราสามารถนำมาองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญกับปากท้องของเราอย่างเรื่องเกษตรกรรมนะครับหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราอย่างเช่นการวางผังเมืองแล้วก็การพยากรณ์อากาศรวมถึงสามารถใช้ในการแก้ปัญหาในระดับโลกได้ด้วยนะครับเช่นปัญหาภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนครับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งนักธรณีวิทยาได้นำไปใช้ประโยชน์มากเลยนะครับนั่นก็คือแผนที่ครับนะฮะซึ่งแผนที่เนี่ยจริงๆแล้วแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็จะมีแผนที่อ้างอิงนะครับหรือว่าแผนที่ภูมิประเทศและมีแผนที่เฉพาะเรื่องก็คือเป็นแผนที่ที่ใช้ในการศึกษาเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอย่างแผนที่เฉพาะเรื่องนะครับที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยในการศึกษาด้านธรณีวิทยาก็อย่างเช่นแผนที่แสดงแหล่งแร่ในประเทศไทยนะครับหรือแผนที่แสดงรอยเลื่อนที่มีพลังซึ่งมีโอกาสในการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยนะครับหรือว่าแผนที่ที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นแผนที่เฉพาะเรื่องซึ่งนักธรณีวิทยาเนี่ยเขาก็จะเอาแผนที่เหล่านี้ไปใช้แล้วก็นำไปใช้ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมถึงป้องกันภัยพิบัติและหาวิธีการในการรับมือภัยพิบัติให้กับพวกเราทุกคนมือหลายๆอย่างครับเพื่อที่จะใช้ในการศึกษากระบวนการทางธรณีวิทยานะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดบันทึกในสนามหรือว่าฟิลโน้ตนะครับเอาไว้ใช้จดบันทึกข้อมูลสำคัญต่างๆมีค้อนธรณีครับเอาไว้ใช้ในการกระเทาะหินเพื่อศึกษากระบวนการที่เกิดขึ้นทางธรณีวิทยาของหินชนิดต่างๆด้วยและเขาจะต้องมีการใช้ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกหรือว่า GPS นะครับประกอบกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดทิศทางนั่นก็คือเข็มทิศและยังมีแว่นขยายและมีกรดเกลือเจือจางด้วยครับเอาไว้ใช้ในการทดสอบปฏิกิริยาเคมีของหินนะครับมีการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์เก็บตัวอย่างที่จำเป็นมีกล้องถ่ายรูปเอาไว้ใช้บันทึกภาพมีสายวัดเอาไว้ใช้สำหรับการวัดระยะนะครับหรือว่าวัดขนาดของหินชนิดต่างๆรวมถึงขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือแผนที่ทั้งแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ทางธรณีวิทยาครับ
1: แล้วนักธรณีวิทยาเนี่ยต้องแต่งตัวเหมือนกันแบบนี้ไหมคะ
0: จริงๆแล้วนักธรณีวิทยาจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละ

0: องเฟย์ครับแผ่นเปลือกโลกของโลกใบนี้ของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้รวมตัวกันเป็นแผ่นเดียวนะครับแต่ว่ามันมีการแยกตัวออกเนี่ยได้มากกว่า20แผ่นเลยนะครับซึ่งแต่ละแผ่นเนี่ยนะครับมันจะมีการเคลื่อนไหวระหว่างกันอยู่นะครับใน3ลักษณะก็คือการเคลื่อนไหวแบบชนกันการเคลื่อนไหวแบบพาดผ่านกันและการเคลื่อนไหวแบบแยกออกจากกันครับเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าลักษณะของการเคลื่อนไหวแต่ละแบบเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนี่คือการเคลื่อนไหวแบบแผ่นเปลือกโลกชนกันครับเฟย์ลองดูตรงนี้ดูได้นะครับบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกชนกันนะครับพบได้หลายจุดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นบริเวณชายฝั่งทางทิศตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ครับแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกมุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกาครับและนี่ก็คือเขตของเทือกเขาร็อกกี้นะครับและเทือกเขาแอนดีสครับซึ่งเป็นบริเวณที่แผ่นแปซิฟิกมุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกานั่นเองนะครับนอกเหนือจากจะทำให้เกิดเทือกเขาขนาดใหญ่สองเทือกเขานี้แล้วนะครับยังทำให้เกิดหมู่เกาะต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณชายฝั่งอีกด้วยครับส่วนอีกจุดนึงนะครับก็คือจุดที่แผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกันนะครับมีตัวอย่างที่สำคัญมากเลยนั่นก็คือบริเวณที่แผ่นอาระเบียแยกตัวออกจากแผ่นแอฟริกาครับทำให้เกิดหุบเขาสุดเกิดเป็นทะเลแดงที่มีขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดกลุ่มทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่นะครับหลายทะเลสาบเลยบริเวณทางทิศตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับโดยมีทะเลสาบแทนแกนยิกาเป็นทะเลสาบที่ลึกเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากทะเลสาบไบคานรัสเซียครับสุดท้ายนะครับก็คือบริเวณที่เปลือกโลกพาดผ่านกันนะครับเป็นบริเวณนี้ครับแผ่นฟิจินะครับเคลื่อนที่พาดผ่านแผ่นแปซิฟิกนะครับเกิดเป็นบริเวณของเกาะเหนือเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ครับ
1: แล้วประเทศไทยของเรามันมีโอกาสแบบเป็นแบบนี้ไหมนะคะ
0: ประเทศของเรานะครับไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกครับแต่ว่าเราก็ตั้งอยู่ใกล้กับรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกคือแผ่นยูเรเซียกับแผ่นอินโดออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการขยับตัวของแผ่นเปลือกโลก2แผ่นนี้นะครับก็มีโอกาสครับที่จะส่งแรงสั่นสะเทือนมาให้เกิดแผ่นดินไหวในเขตประเทศไทยได้แต่แม้ว่าประเทศไทยของเรานะครับจะไม่ได้ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแต่ว่าเรามีรอยเลื่อนครับซึ่งถือได้ว่าเป็นบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะไม่มีความรุนแรงมากเท่ากับบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับในประเทศไทยนะครับเรามีรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่ทั้งหมด15รอยด้วยกันครับอยู่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทยครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับน้องเฟย์พอจะเข้าใจเรื่องราวของวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบ้างหรือยังครับ
1: พอจะเข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะ
0: แล้วรู้ไหมครับว่าการสำรวจการค้นหาแล้วก็โครงการต่างๆที่เราเห็นเกี่ยวกับการนำเอาทรัพยากรทางธรณีวิทยามาใช้ประโยชน์นั้นเขามีการรวบรวมแล้วก็มีการค้นคว้าข้อมูลกันอย่างไรครับ
1: ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่รวบรวมขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับคนที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมนะครับก็คือนักธรณีวิทยาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า geologist นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นคนที่รวบรวมแสวงหาค้นคว้าแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทุกสรรพสิ่งที่เจอเกี่ยวกับเรื่องของธรณีวิทยาครับ
1: แล้วเขามีเครื่องมือที่ต้องใช้ไหมคะ
0: มีสิครับมีมากมายหลายชนิดเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ที่นำมาใช้ในการศึกษาทางธรณีวิทยามีพัฒนาการไปอย่างก้าวกระโดดมากเลยครับแต่ว่าในวันนี้เราจะพูดถึงเฉพาะเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาทางธรณีวิทยาเท่านั้นครับ
1: แล้วมันมีอะไรบ้างเหรอคะ
0: มีแผนที่มีภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็มีภาพถ่ายดาวเทียมครับเครื่องมือแต่ละชนิดเนี่ยนะครับจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันและชี้เฉพาะเจาะจงลงไปตามประโยชน์ที่ต้องการใช้งานครับน้องเฟ
1: ย์และมีประโยชน์ด้านไหนหรอคะ
0: ก็เช่นการสำรวจภูมิประเทศที่ตั้งรูปร่างพรมแดนอาณาเขตต่างๆนะครับรวมไปถึงใช้เป็นแหล่งในการศึกษาทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยเช่นดินน้ำป่าไม้แร่ธาตุและแหล่งพลังงานครับเมื่อเราได้ข้อมูลจากการสำรวจแล้วนะครับเราก็จะนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนในการทำงานตามขั้นตอนเป็นลำดับถัดไปเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำการสร้างเหมืองและการสร้างเขื่อนครับ
1: อย่างนี้พวกเราก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมตอนโตสิคะ
0: ใช่ครับถ้าเราสนใจทางด้านนี้นะครับเราสามารถไปเลือกศึกษาต่อทางด้านภูมิศาสตร์หรือด้านธรณีวิทยาโดยเฉพาะได้เลยครับ
1: งั้นหนูขอเรียนเรื่องพื้นฐานก่อนละกันค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับงั้นเรามาเริ่มจากแผนที่กันก่อนดีกว่าครับน้องเฟย์ครับแผนที่เนี่ยนะครับคือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงพื้นผิวโลกโดยการย่อส่วนและใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆที่มีอยู่จริงบนโลกครับโดยแผนที่เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่แผนที่อ้างอิงแล้วก็แผนที่เฉพาะเรื่องครับโดยแผนที่อ้างอิงนะครับคือแผนที่ที่นำเสนอข้อมูลสภาพพื้นที่ทั่วไปครับทั้งพื้นที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและพื้นที่ที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์ลักษณะของแผนที่อ้างอิงที่เด่นที่สุดนะครับนั่นก็คือแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศนั่นเองครับส่วนแผนที่เฉพาะเรื่องนะครับคือแผนที่ที่นำเสนอข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับเช่นแผนที่ทรัพยากรธรณีวิทยาแผนที่ทางโบราณคดีแผนที่แสดงพื้นที่เพาะปลูกหรือแผนที่ภูมิอากาศครับการใช้งานแผนที่ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญของแผนที่ครับชื่อแผนที่มาตราส่วนทิศในแผนที่สีที่ใช้ในแผนที่และสัญลักษณ์ของแผนที่ครับส่วนรูปถ่ายทางอากาศนะครับคือรูปที่ถ่ายลงมาจากอากาศยานครับเช่นบอลลูนเครื่องบินอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนก็ได้ครับซึ่งเป็นรูปถ่ายที่ใช้แสดงให้เห็นถึงสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่บนผิวโลกเป็นมุมกว้างและเป็นการแสดงข้อมูลจากที่สูงเพื่อเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่อยู่บนพื้นโลกตามความเป็นจริงครับส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะครับคือภาพที่ถ่ายจากดาวเทียมแล้วก็ส่งสัญญาณลงมาที่สถานีรับสัญญาณบนพื้นผิวโลกครับเนื่องจากว่าภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะครับเป็นภาพที่ถ่ายจากระยะที่สูงมากจึงทำให้ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมีรัศมีครอบคลุมพื้นที่กว้างครับทั้งจังหวัดประเทศหรือแม้แต่จะเป็นทวีปก็ได้นะครับหรือภาพถ่ายดาวเทียมอาจจะเน้นถ่ายเฉพาะบางพื้นที่ก็ได้ภาพถ่ายดาวเทียมครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในภาพถ่ายที่มีความแม่นยำมากที่สุดนะครับจึงนิยมนำมาใช้ในการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์เช่นการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และการตรวจสอบทิศทางการเคลื่อนที่ของลมและพายุครับเวลาใช้งานข้อมูลนะครับเราควรที่จะใช้เครื่องมือทั้ง3ประเภทเนี่ยประกอบกันครับเพื่อให้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานนั่นเองไหนน้องเฟย์ลองทบทวนให้ครูฟังสิครับว่าเครื่องมือทั้ง3ชนิดนี้มีเครื่องมืออะไรบ้างครับ
1: แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมรูปถ่ายทางอากาศค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยครับและน้องเฟย์ครับวันนี้ครูต้นคูณนะครับมีตัวอย่างการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติอย่างมีชั้นเชิงมากๆเลยของประเทศญี่ปุ่นน้องเฟย์อยากดูไหมครับ
1: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากดูเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ
1: ได้ค่ะ
2: だから大規模な火災なんかの時もここに逃げてくださいというご案内をしてるんです。
3: อันนี้ครับอันนี้เป็นแผนผังนะฮะให้แสดงให้เห็นว่านะฮะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่หนีหลบภัยนะฮะอันนี้จะเป็นเนินสูงตรงนี้หรือจะเป็นตึกนะครับยังไงนะครับแล้วก็จะเห็นให้เห็นหมดเลยว่าถ้าเกิดไม่ใช่ว่าหลบภัยสึนามิอย่างเดียวนะครับถ้ามีภัยเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้หรืออะไรมีควันนะฮะให้เราหนีไปที่ไหนบ้างนะครับก็จะเห็นเป็นสีเขียวอันนี้อันนี้อย่างเงี้ยฮะนี่แสดงให้เห็นว่านะฮะ เป็นสถานที่ลานกว้างนะครับเพื่อที่จะหลบควันหลบไฟได้ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นเขียวๆนี่ไหมฮะนี่ครับประมาณนี้ครับสึนามิ Escape Building นะฮะหมายถึงอะไรก็คือถ้ามีสึนามิมาคุณสามารถมาที่ตึกนี้แล้วก็ขึ้นไปบนตึกเพื่อหนีคลื่นยักษ์อยู่ไปนะฮะเพื่อหนีคลื่นยักษ์แล้วก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าข้างบนนี้ได้ครับตอนนี้เราอยู่สูงกว่าระดับน้ำประมาณ 6.1 เมตรแต่ไม่ได้ถือว่าพอนะครับต้องขึ้นไปสูงกว่านี้ครับ
4: พบตึกที่จะหนีคลื่นยักษ์ขึ้นไปแล้ววิธีหนีด้านในจะเป็นยังไงต้องตามคุณฟูจิขึ้นไปเลยค่ะ
2: ここを上がっていきます。
3: あ、200円だよ。あ、ここから入ってくるんです
2: ね。はい、そうなんです。
3: 今動画に、ウラミーファイ、今どこにいる？
2: あの動画に出てきた。
3: ああ、はい。
2: はい。
4: นี่คุณฟูจิเดินมาปกติไม่ต้องรีบไม่ต้องวิ่งก็ยังหอบนิดๆเลยนะคะไม่อยากจะนึกถึงตอนที่เกิดเหตุการณ์จริงว่าจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนแต่ถึงตอนนั้นแล้วคงจะวิ่งลืมเหนื่อยกันได้เลยล่ะค่ะ
2: そうですね。あの特にこの辺りはもうあの海に面しているということで、地元の方々も非常にあの津波をはじめ防災の意識高いので、
3: ประชาชนในละแวกนี้ครับคนที่อยู่ในเมืองนี้เข้าใจถึงการหลบภัยแล้วก็เข้าใจถึงสึนามิขนาดไหนนะครับบอกว่าเข้าใจมากเลยนะครับเพราะอะไรได้เห็นข่าวแล้วก็ได้เห็นภาพนะคลื่นยักษ์ซัดเข้ามาในเมืองเนี่ยเห็นบ่อยอยู่แล้วนะฮะเขาต้องเตรียมพร้อมมาดูที่ว่าคนที่อยู่แถวนี้เห็นทะเลอยู่ข้างหน้าจะไม่กลัวได้ยังไงครับคนเลยครับเตรียมพร้อมกันทุกคนครับ
4: แต่เนื่องจากคามาคุระเป็นเมืองพักผ่อนชายทะเลก็จะมีช่วงที่นักท่องเที่ยวมากจึงมีคำถามว่าสถานที่รวมพลเพื่อหนีภัยจะมีพอไหมมีพอค่ะเพราะว่าได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆไว้แล้วล่ะค่ะ
2: あとはあの一時避難所といいまして、あの帰宅困難、あの東日本大震災でも起きましたけれども、
3: ลองคิดดูนะครับว่าในหน้าร้อนนะฮะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเต็มหาดทรายนะฮะเต็มชายหาดอย่างนี้นะฮะเกิดภัยสึนามิหรือเกิดภัยพิบัติมานะฮะจะรวบรวมคนหรือมีสถานที่ที่จะนะฮะให้ทุกคนมาอยู่ได้ครบหรือเปล่านะครับคำตอบว่าตอนนี้นะครับสถานที่นะครับแบบนี้อาจจะไม่พอครับให้ที่ไหนมาช่วยด้วยตอนนี้คือเราไปคุยกับวัดศาลเจ้านะฮะแล้วก็หอศิลป์ต่างๆครับให้นะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่นะฮะและเกิดภัยพิบัติจะให้ไปอยู่ที่แห่งต่างๆครับในที่ต่างๆก็คือวัดศาลเจ้าหรือไม่ก็หอศิลป์ด้วยครับ
4: เราจะเดินไปที่ชายหาดกันค่ะว่าสถานการณ์หน้าหาดจะเป็นอย่างไรบ้าง
2: で先ほどこう波が打ち寄せてきたあの CG の映像はあの通りをこう遡っていると
3: นี่ครับเห็นนะหาดทรายที่สวยงามนะฮะนิ่งๆอย่างนี้นะครับเมื่อ90ปีก่อนนะฮะมีคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้ามาแล้วจริงๆนะครับมีผู้คนเสียชีวิตกันมาแล้วครับดังนั้นก็ต้องมีการฝึกนะครับไม่ให้มีนะครับคนเสียชีวิตนะครับพยายามที่ทำให้คนเสียชีวิตน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และเมื่อมีคลื่นเข้ามานะครับมีการสันนิษฐานกันว่าจะมีคลื่นสูงประมาณ15เมตรนะฮะ15เมตรซัดเข้ามานะครับภายใน8นาทีเราต้องหนีให้พ้นคลื่นยักษ์ให้ได้ครับโดยการวิ่งขึ้นไปหาที่สูงเนินสูงหรือไม่ก็ตึกที่สูงครับ
2: まあ、このエリアに特化してこんなような形で ここに例えば先ほどおっしゃったみたいに海水浴で初めて来られた方でも
3: ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ชายหาดนะครับคนที่มาท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวครั้งแรกนะครับเราจะไม่รู้ว่าที่นี่เป็นที่ที่ปลอดภัยหรือเปล่านะครับแต่เขาจะมีป้ายเขียนไว้นะครับว่าตรงนี้เป็นที่ที่ถ้าเกิดมีสึนามิมาเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงขนาดไหนครับมีการเขียนครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเราอยู่ในหาดทรายนะครับก็จะมีประมาณนี้แต่ถ้าคลื่นมาเนี่ยประมาณอย่างนี้เลยนะฮะดังนั้นถ้าเราจะหนีภัยสึนามินะครับโดยการมีเครื่องกระจายเสียงประกาศนะครับเราให้เราหนีไปที่จุดต่างๆตรงนี้ครับที่มันมีสีเขียวๆเนี่ยฮะเป็นที่หลบภัยขึ้นไปบนเนินสูงหรือไม่ก็เป็นตึกที่สูงๆครับ
4: างๆย้ำเตือนให้ผู้คนตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองอยู่ที่ไหนและต้องหนีอย่างไรแม้ว่าในยามปกติผู้คนจะไม่ค่อยให้ความสนใจแต่รับรองว่าหากผ่านตาอยู่เรื่อยๆข้อมูลนี้ก็จะฝังอยู่ในความทรงจำค่ะซึ่งสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดนี้เป็นความพยายามเตือนภัยแบบลงรายละเอียดชัดเจนถ้าทำตามนี้โอกาสรอดจะมีสูงมากค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับน้องเฟย์น่ากลัวไหมครับเวลาเกิดภัยพิบัติ
1: น่ากลัวอยู่นะคะไม่อยากให้มันเกิดเลยค่ะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องมีวิธีการเตรียมพร้อมในการรับมือในทุกมิติเลยนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวิธีการในการเตรียมพร้อมเพื่อการรับมือภัยพิบัติที่ดีมากเขาเตรียมทุกเรื่องเลยนะครับรวมถึงเรื่องอาหารด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าคนญี่ปุ่นเขามีการเตรียมอาหารไว้สำหรับการรับมือสำหรับภัยพิบัติอย่างไรครับ
1: โอเค
3: ตอนนี้ครับเรามาที่นะฮะศูนย์หลบภัยหรือศูนย์อพยพนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการบอกไว้แล้วนะครับว่าตรงไหนนะครับที่ศูนย์หลบภัยหรือศูนย์อพยพนะฮะซึ่งจะมีอยู่2อย่างครับอย่างที่1คือศูนย์หลบภัยแบบชั่วคราวกับศูนย์หลบภัยถาวรศูนย์หลบภัยของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการเตรียมอะไรบ้างนะครับบอกว่านี่ฮะจะมีพวกนะฮะจอบนะแล้วก็มีเสียมแล้วก็มีค้อนจะมีเชือกมีถังที่ดับเพลิงมีน้ำแล้วก็มีเครื่องปฐมพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อมในการนะช่วยเหลือผู้คนนี่คือถุงพลาสติกธรรมดานะครับสมมุติว่าผมแขนหักหรือปวดแขนนะฮะถุงพลาสติกนี้มันช่วยเป็นประโยชน์เหมือนเป็นเฝือกให้กับเราได้เลย
4: และสิ่งสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอย่างอื่น
3: ของเสียในนี้ครับ
5: นั่นเองまあその自治体とかがまあちょっと多めに用意してたりとか
4: เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่มองข้ามนะคะอย่างเช่นการแปลงฟันสภาวะการเช่นนั้นคงมีคนที่คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดแต่ก็มองข้ามไปไม่ได้ค่ะและสภาพความเป็นอยู่ในศูนย์หลบภัยล่ะจะเป็นอย่างไรลองชมกันค่ะ
3: นี่คือภาพจำลองของผู้คนตอนนั้นมีแผ่นดินไหวแล้วผู้คนเนี่ยไม่มีที่นอนมีกล่องไว้เพื่ออะไรให้ป้องกันไม่ให้เป็นส่วนตัวนะครับให้มีความส่วนตัวดูนะครับว่าการเสียบปลั๊กต่างๆนะครับทุกคนจะแย่งไฟกันเพื่อจะชาร์จมือถือนะครับดังนั้นเขาเขียนไว้เลยว่านะฮะทุกคนให้ใช้ชาร์จแบตได้คนละ15นาทีเท่านั้นนะครับ
4: ความมีระเบียบและความไม่เห็นแก่ตัวสำคัญมากในภาวะที่ทุกคนกำลังเดือดร้อนนะคะทุกคนยังต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยดีค่ะสุดท้ายเราอยากทราบว่าในประเทศที่โอกาสเกิดภัยพิบัติสูงเช่นนี้เขาจะต้องมีการเตรียมถุงยางชีพเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินอย่างไรบ้างลองมาดูกันค่ะ
3: คุณผู้ชมเห็นอาหารนี้ไหมครับนี่คืออาหารนะฮะกระป๋องนะครับมันอาจจะเป็นคุกกี้หรืออาจจะเป็นขนมนะครับที่นะฮะเอาไว้ทานในตอนที่ขาดอาหารนะฮะตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยนะจะได้เอามาเปิดกินครับทางรัฐบาลจะจัดไว้นะครับเอาไว้เก็บ

0: ไปที่ศูนย์อพยพหรือศูนย์ลี้ภัยครับให้ผู้คนที่อพยพมาเนี่ยได้ทานเมื่อเวลาขาดอาหารครับคุณสมบัติก็คืออาจจะเก็บไว้ได้นานกว่าครับแล้วก็จะเก็บได้ประมาณ5ปีถ้าเกิน5ปีแล้วเนี่ยก็จะเอาออกมาเปลี่ยน
1: เขาเตรียมการดีจริงๆเลยนะคะเสบียงเหล่านี้ไม่ใช่อาหารปกติในชีวิตประจำวันแต่คิดค้นขึ้นเพื่อยามฉุกเฉินสามารถเก็บไว้ได้นานดังนั้นเตรียมไว้ได้ตลอดค่ะถึงเวลาหมดอายุก็จะมาเปลี่ยนของใหม่ดังนั้นจะใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นเมื่อไหร่ค่ะตอนนี้เราจะได้เห็นภาพจำลองหากเกิดสึนามิและประชาชนจะต้องวิ่งขึ้นที่สูงให้ทันภายใน8นาทีจะเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ถ้ามีคลื่นยักษ์ที่ยูงฮามะคุณจะทำยังไงมีสึนามิมาคุณต้องวิ่งขึ้นไปไม่เวลาเพราะฉะนั้นขึ้นที่เนินสูงไม่ทันต้องเข้าไปในคอนกรีต
3: แล้วน้องเฟย์คิดว่าเราจะสามารถป้องกันภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้ได้ไหมครับ
4: ก็ได้นะคะแต่ว่าหนูยังเป็นเด็กทำไม่ได้หรอกค่ะ
3: อย่างที่ครูบอกไปตอนต้นเลยครับน้องเฟย์ว่าทุกอย่างสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเราสามารถใช้ชีวิตของเราให้ธรรมชาติไม่เสียสมดุลและช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติได้ครับเอาละครับวันนี้เราได้รับความรู้กันมากเลยนะครับทั้งเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการรับมือกับภัยพิบัติคุณครูก็หวังว่าเราจะสามารถนำเอาความรู้ตรงนี้นะครับไปเป็นจุดตั้งต้นในการค้นหาคำตอบเรื่องของการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดการเกิดภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราได้ในอนาคตครับ
4: ได้ค่ะครูเดี๋ยวหนูจะชวนเพื่อนๆพ่อและแม่มาช่วยกันเริ่มคิดถึงเรื่องนี้แล้วค่ะหนูไม่อยากให้โลกต้องบอบช้ำไปเพราะการใช้ทรัพยากรไปมากกว่านี้แล้ว
3: ดีมากเลยครับเรื่องอย่างนี้เราต้องช่วยกันทุกคนครับและสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆทุกคนไปดูอะไรน่าสนใจขนาดไหนและน่าสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
4: โลกกลมๆกับครูสังคมครั้งหนู
3: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: ได
1: ้ผักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอ

0: การใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได้
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: MTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
0: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสูญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสูญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
1: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
4: ครับ
1: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาฮะเครื่องเจ้าเครื่องตัวเน
4: ี้ยคืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซึ่งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะ เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
1: ครับผม
4: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
1: อ๋อจริง
4: ๆถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
1: ถูกต้องครับ
4: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
1: เสียง่าย
4: เสียหายง่าย
1: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
4: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะ
4: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
1: ครับ
4: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
1: ระยะเวลานานมากขึ้น
4: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
1: ้
4: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันมีในหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะ
1: ฮ
4: ะแล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
1: ม
4: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องดังนั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงฝุ่นอะไรมาลง
1: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะเขาจะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะกินหนอนอะไรอย่างง
4: ี้
1: เหมือนกันใช่ไหมฮะ
4: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
1: แห้ง
4: เข้าไปถึงข้างในเลย
1: ครับ
4: นะฮะถ้าการอบที่ควบคุมไม่ได
1: ้ครับ
4: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าแห้ง
1: แต่
4: ข้างในแฉะ
1: อ
4: ันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
1: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
4: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
1: เสียดุลเลย
4: แต่ทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
1: ้
4: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมา

0: ใช้ได้เองนะครับ
1: ผม
0: ทีนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ยเราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
1: ่
0: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆ เนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
1: ้นะถ้าบางทีมันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างงี้ป่ะฮะ
0: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ทต่าง
1: ๆ
0: ที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมานะก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่ายๆไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขณะเดียวกันราคาไม่แพง
1: ไม่แพง
0: แถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะครับไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
1: ้
0: สำหรับในประเทศไทยเอง
1: ลิขสิทธิ
0: ์ในประเทศไทยเอง
1: ค
0: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเราอยู่กับเราไม่อยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันจะมายังไง
1: จริงแล้วอะไรพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
0: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำดังนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
1: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
1: ้
0: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
1: ต่อไปนะฮะ
0: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างนี้ฮะ
1: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได้
1: เครื่องจักรอบแห้งสุริยากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: ครับ
0: ก็เจาะตรงๆเลย
2: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
0: สุญญากาศ
2: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
0: ครับ
2: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
0: ใช่ครับ
2: แต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ย
0: เ
2: ราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่100องศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่ประมาณ30ถึง60มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ700

0: 100ถึง730นะฮะมิลลิเมตรต่อซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
1: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
0: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลยโดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
1: ครับผม
0: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี้
1: ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
0: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูตรงเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
1: จะสี
0: สีน้ำตาล
1: สี
0: แต่ว่าอันเนี้ยแห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิมเขียวยังเขียวเหมือนเดิม
1: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
0: ยังเหมือนเดิม
1: อ
0: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมด
1: ครับผม
0: จึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
1: ้ครับ
0: เลยงั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
1: นะครับนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องนะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่ง
0: ครับ
1: ซีรีส์หนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์สองซีรีส์สามต่อไปไหมครับ
0: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะฮะงั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
1: สมบูรณ์กว่านี
0: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
1: เหมือนตอนนี้ยังเป็นชุมชน
0: ยังดูบ้านๆนิดนึง
1: บ้านๆยังแบบ
0: แต่ฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
1: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
0: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มัน
1: ดู
0: ได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผิดพันธุ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้นนะซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปรองรับตัวผิดพันธุ์ตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
1: ถ้าพูดไปถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะมาก
1: ครับ
0: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดละนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
1: ์
0: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกแปลงวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
1: ครับนะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
0: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
1: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้ใช่ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: นี่แหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: อบเนี่ยเหมือนกันแต่กระบวนกรรมวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีคนรู้จัก
0: ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: มั้ยฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรู้หน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหร
1: ือ
0: เปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในปั๊ม
0: ครับ
1: นะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะคอยเย็นแล้วเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได
0: ้
1: งั้นจะเห็นด้วยว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ
1: ้นยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: ระดับชาวบ้านเลยก็จะแบบลำบากนะ
1: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
0: ้
1: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
0: เขาเรียกว่ากาใช่ไหม
1: แล้วก็มีกานะฮะมีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
0: ๆ
1: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
0: ใช่
1: นะฮะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
0: อ๋อคือตู้นี้คือกาพ่นส
1: ีแต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนั่นเอง
0: เ
1: น
0: ะ
1: ไอ้ตรงที่เทอมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเป็นจูเลียนะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะไอ้ตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาดช่องอะไรต่างๆมันพอดี
0: ทำให้เกิดยากตรงนี้
1: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุดต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
0: ครับโอ้โห
1: ครับ
0: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดนึงอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
1: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเราน ะครับอันดับแรกก็ต้องขอบคุณนะฮะ
0: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะ
0: ฮะ
1: ที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: ครับผมสามารถติดต่อได้
1: ที่ให้เรามาทำงานนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับอยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช้นะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะ626012นะครับส่วนเบอร์ของมหาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
0: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
1: ครับ
0: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ครับดีๆครับ
0: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้ได้ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพ
0: ครับ
2: ในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
0: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
2: ครับ
0: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ์แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเท่าเครื่องตัวนี
0: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสไดร
0: ์ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ำมันเหมือนกัน
0: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่า
0: อ
2: ย่างสมมุติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละถ้าเราใช้พวกฟรีสไดร์เนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
0: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
2: พลังงาน
0: พลังงานไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
0: อัน
2: นี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
0: ้ครับ
2: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
0: ึ่
2: งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวนึงเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
0: นี่คือถูกแล้ว
2: ถูกแล้ว
0: โอ้โหแล้ว
2: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
0: ั๊
2: มน้ำธรรมดา
0: เนี่ย
2: มาผ่านระบบเวนจูรี่ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
0: ครับผม
2: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
0: โอ้โห
2: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทําสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
0: ้
2: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาในเบอร์ที่บริษัทเรา
0: ได้ฮะ
2: ก็084
0: ครับ
2: 347-5104
0: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
2: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกัน
0: ครับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
2: ดีครับ
0: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเกรียงศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูข้างนอกดีกว่าครับ
2: ครับ
0: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี่ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับที่ผ่านๆมานะครับในช่วงของเกษตรพึ่งตนนี่ก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับรวมถึงเป็นอีกสูตรหนึ่งด้วยนะครับจากหมอดินอาสาจากจังหวัดนนทบุรีวิธีการของหมอดินอาสาจากจังหวัดนนทบุรีท่านนี้ก็มีเทคนิควิธีการเฉพาะตัวนะครับมีวัตถุดิบที่เลือกเฟ้นมาแล้วแล้วก็บอกว่าเป็นวัตถุดิบเฉพาะตัวเหมาะสำหรับอย่างยิ่งนะครับคนที่อยู่ตามพื้นที่ในภาคกลางแล้วก็มองหาวัตถุดิบที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของตนเองมาใช้ได้นะครับวิธีการต่างๆนั้นอาจจะเหมือนกับขั้นตอนอื่นๆแต่ผมเชื่อว่ายังมีกลเม็ดเคล็ดลับต่างๆที่ยังน่าสนใจที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับจะทำอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: สภาพดินเมื่อก่อนเนี่ยเดิมทีที่เริ่มทำใหม่ๆสารเคมีมันก็ดีทำไปมันก็ดีพอปี2ปี3พอใส่บ่อยๆเข้ามันก็ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพิ่มปริมาณมากขึ้นแต่ผลผลิตเราลดลงเพราะว่ามันไม่ดีทั้งนาเพราะว่าพอน้ำพัดไปมันเอาไอ้สิ่งที่ตกค้างอยู่ในดินเนี่ยไปอยู่ที่ปลายนาปลายนาข้าวก็จะไม่ได้ผลผลิตจะตกต่ำตรงที่ว่าข้าวปลายนาเนี่ยจะเสียหายเราต้องใส่ปุ๋ยเยอะใส่ปุ๋ยเพิ่มแล้วก็สุกไม่สม่ำเสมอราคาก็ไม่ได้ยืนต้นตายพื้นดินเนี่ยเสียหายหมดปัจจุบันนี้เราได้ศึกษาและได้ทำให้ทุกคนเนี่ยหันมาดูว่าเราไม่ต้องพึ่งสารเคมีเดี๋ยวเรามาดูว่าผมจะทำให้ดินดียังไงที่ให้ร่วนซุยเดี๋ยวไปดูกันครับเราจะมีอุปกรณ์ส่วนประกอบคือดอกบัวกระถินผักบุ้งหน่อกล้วยแต่คุณสมบัติแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันคือดอกบัวเนี่ยจะไปช่วยการเร่งการออกดอกออกผลให้เร็วให้ออกทั้งปีส่วนกระถินนี้คือเป็นไม้ที่เจริญเติบโตได้ทั้งปีทนแล้งทนฝนทนหนาวมันกล้วยหน่อกล้วยเนี่ยคุณสมบัติของเขามีจุลินทรีย์ที่เยอะจะช่วยย่อยสลายเศษวัสดุซากพืชซากสัตว์ของที่เหลือใช้ให้เร็วขึ้นและทำให้ดินร่วนซุยลักษณะเป็นแว่นยิ่งหั่นละเอียดมากเท่าไหร่ยิ่งดีเราต้องใช้ตั้งต้นเพราะว่าจุลินทรีย์มันจะอยู่ตามต้นของต้นกล้วยเนี่ยมันจะเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายเกษตรกรบางคนบอกเคยหยิบมากแล้วหยิบน้อยไม่ได้เราก็จะแนะนำว่าให้ท่านลดสูตรปุ๋ยลงมาแต่ท่านก็ใช้ปุ๋ยเท่าเดิมแต่ลดสูตรลงมาแต่ท่านก็ลดเงินด้วยอันนี้จะเป็นผลให้เรามองเห็นชัดว่าเราลดต้นทุนได้ยังไงถ้าเราเน้นหนักว่าจะเอาไปปรับ

ดินเราก็เน้นหนักให้หน่อกล้วยเยอะหน่อยถ้าเราจะมาคือทำเพื่อบำรุงดินแล้วเหลือเราเอามาฉีดพืชด้วยเราก็ต้องมีพวกผักบุ้งพวกดอกบัวพวกกระถินวัตถุดิบต่างๆเนี่ยตามที่เราจะหาได้เมื่อหาได้คือเราไม่ฟิกอย่างใดอย่างหนึ่งคือเราหาให้ได้3กิโลมาใช้กากน้ำตาล1กิโลน้ำ1กิโลครับต่อไปจะเป็นดอกบัวดอกบัวอันนี้ไม่ต้องหั่นใส่ไปทั้งก้อนเลยอันดับต่อไปเป็นพด2เราต้องนำมาปลุกให้ตื่นซะก่อนเพราะว่าเอาช็อกให้หลับอยู่ต้องมาปลุกให้ตื่นโดยน้ำธรรมดาพอกวนได้ที่ดีแล้วเราก็อันตรงนี้เราพักไว้ก่อนเพื่อรอเวลาให้ได้5นาทีเราจะนำเศษผักต่างๆมาลงถังครับฝานแล้วก็ช่วยปฏิกิริยาเพิ่มประชากรของจุลินทรีย์ให้เยอะขึ้นเมื่อผสมส่วนผสมทุกอย่างแล้วเราจะทำวิธีการคนแต่คนของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้ไม้คนเราจะคนแบบพิธีบ้านๆทำกันแบบง่ายๆใครก็ทำได้ปิดฝาแล้วล็อกให้สนิทแล้วก็กลิ้งนอนลงแล้วก็กลิ้งจะเหยาไปเรื่อยๆวันละ1ครั้ง7วันติดต่อกันแล้วพอครบ7ครั้ง7วันแล้วก็กลิ้งอีกวันละครั้ง1อาทิตย์อาทิตย์ละครั้งจนฝาจะใช้ได้เมื่อผลิตแล้วได้45วันเราก็จะนำไปใช้ได้ทันทีแล้วก็เวลาเสร็จแล้วเมื่อเราจะนำไปใช้มีฝ้าขาวขึ้นเต็มถังอย่าไปคิดว่าตรงนั้นเป็นของเสียตรงนั้นเป็นของดีคือจุลินทรีย์เกิดเยอะเต็มที่ถ้าไม่มีฝ้าขาวเนี่ยแสดงว่าจุลินทรีย์ยังน้อยอยู่แล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นหอมคล้ายๆกับปลาหมักน้ำหมักชีวภาพเนี่ยน้ำหมักที่ดีมีคุณภาพน้ำจะออกเป็นสีน้ำตาลแก่ๆครับถ้าเราใช้ฉีดพืชใช้แค่30ซีซีต่อน้ำ1ปี๊บถ้าเราใช้ราดเพื่อย่อยสลายฟางในนาข้าวใช้ไร่ละ6ลิตรเวลาใช้เราสามารถราดก็ได้หรือวักหรือปล่อยไปตามหางไถก็ได้หลังจากเรามาคิดผลิตปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยชีวภาพปรับบำรุงดินเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีชีวิตดีขึ้นคือเราพึ่งพาตนเองเราไม่ต้องไปพึ่งพาวัตถุดิบจากนอกพื้นที่เราไม่ต้องเสียเงินซื้อเราได้ฟื้นฟูแม่พระธรณีให้ดีขึ้นสมัยบรรพบุรุษที่เราทำมาแล้วเราก็ได้สุขภาพแข็งแรงดินอุดมสมบูรณ์อันนี้เราก็พลิกฟื้นมาจากวิกฤตที่เราใช้สารเคมีเยอะๆแล้วตอนนี้เราไม่มาใช้เรามาใช้ชีวภาพข้าวเราก็งามเหมือนเดิมเราลดต้นทุนได้ทุกอย่างตั้งแต่ลดต้นทุนน้ำมัน

0: พอวันหน้าผมจะทำให้ดียิ่งกว่านี้ครับ
1: คุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าครับว่าเรามีผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งนะครับที่มีรสชาติคล้ายคลึงกับออริกาโน่นะครับนั่นก็คือใบหูเสือนั่นเองใบหูเสือนั้นถือว่าเป็นผักพื้นบ้านที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับพบเห็นกันได้ง่ายๆตามรั้วบ้านที่เรามักจะปลูกผักสมุนไพรไว้ใช้ไว้กินกันนะครับใบหูเสือนั้นมีสรรพคุณทางยามากมายสามารถบรรเทาอาการหวัดแล้วก็แก้อาการไอได้ด้วยนะครับแถมยังสามารถที่จะนำไปทำเป็นชานำมาเป็นเครื่องประกอบอาหารได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วิทยากรของเราจะมาสาธิตวิธีการนะครับว่าสามารถนำใบหูเสือนั้นไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างตอนนี้วิทยากรของเราพร้อมแล้วนะครับไปติดตามชมได้เลยครับ
2: หรือที่หลายๆคนเนี่ยตั้งฉายาว่าคือออริกาโนเมืองไทยเพราะว่ามีกลิ่นคล้ายคลึงกับออริกาโนค่ะหูเสือเป็นผักสามัญประจำบ้านในบ้านของเรานะคะเพราะว่าสามารถที่จะใช้บรรเทาอาการป่วยในระยะเริ่มแรกนะคะตั้งแต่อาการไอหรืออาการเป็นหวัดชาวบ้านหลายๆครอบครัวนะคะก็จะนิยมนำใบหูเสือเนี่ยมาประกอบเป็นอาหารนะคะทำชาจากใบหูเสือสดนะคะโดยเราจะนำใบหูเสือค่ะที่เด็ดออกจากต้นนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดแบบนี้ค่ะใช้วิธีการสกัดด้วยน้ำร้อนนะคะเคล็ดลับของการทำชานะคะที่ทำให้รสชาติหอมแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมเนี่ยอยู่ที่นะถ้าน้ำที่เราต้มเนี่ยให้มีความเดือดนะคะก็จะมีไอเกิดขึ้นค่ะแล้วตัวไอน้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในพืชออกมาทำให้กลิ่นหอมนะคะชวนให้ดื่มนะคะแล้วก็มีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะนำน้ำที่เดือดเนี่ยค่ะมาสกัดใบหูเสือค่ะด้วยวิธีการทำการทำชานะคะโดยที่เราก็จะตักน้ำค่ะนะคะใส่ลงไปในกานะคะสำหรับกาดึงเนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีอาการเนี่ยก็สามารถที่จะชงดื่มนะคะได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะแทนน้ำดื่มปกติก็ได้นะคะโดยที่เราจะมีส่วนประกอบอีก2ตัวค่ะซึ่งสามารถปรับได้ตามอาการนะคะก็คือถ้าสมมุติว่ามีอาการไอนะคะร่วมด้วยนะคะก็แนะนำให้เติมเกลือลงไปหน่อยค่ะเพราะว่าเกลือเนี่ยช่วยในเรื่องของการลดอาการไอได้นะคะถ้ามีเสมหะค่ะก็แนะนำให้เติมพวกน้ำผึ้งลงไปนะคะแต่ถ้ามีทั้งมีอาการไอแล้วก็มีเสมหะร่วมกันก็เติมทั้งน้ำผึ้งแล้วก็เกลือได้นะคะเมื่อเราตักน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในถ้วยชาแล้วค่ะเราก็จะนำใบหูเสือที่สดเนี่ยค่ะอาจจะมีท่านผู้ชมสงสัยนะคะว่าเราสามารถใช้ใบแห้งได้หรือเปล่านะคะจริงๆใช้ใบแห้งก็ได้ค่ะแต่สรรพคุณในเรื่องของการเป็นยานะคะลดอาการไอขับเสมหะแล้วก็การบำรุงปอดก็จะลดลงค่ะใบหูเสือเนื่องจากมีน้ำมันหอมระเหยอยู่สูงนะคะเหมาะอย่างยิ่งค่ะที่จะใช้ทำยาด้วยวิธีการใช้ใบสดนะคะไม่เหมาะที่จะใช้ใบแห้งนะคะสำหรับปริมาณสัดส่วนนะคะของตัวใบหูเสือและน้ำเนี่ยนะคะไม่มีสัดส่วนที่แน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับรสชาติที่เราจะสามารถทนได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีอาการมากหน่อยแล้วเราสามารถทนรสชาติซึ่งหรือว่ากลิ่นที่แรงหน่อยของใบหูเสือเราก็จะอาจจะเพิ่มปริมาณของใบให้มากขึ้นได้นะคะหรือว่าในกรณีของการใช้ในเด็กเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นจากนะคะน้ำ1แก้วนะคะประมาณ200ถึง250ซีซีกับใบหูเสือสัก3ถึง4ใบอันนี้ก็เพียงพอค่ะสำหรับที่จะบรรเทาอาการไอหรือว่าขับเสมหะในเด็กได้นะคะค่ะแล้วเราก็จะปิดฝาแบบนี้นะคะแล้วก็หย่อนลงไปค่ะในกานะคะแล้วก็ทิ้งไว้ค่ะประมาณ2ถึง3นาทีนะคะในระหว่างนี้ค่ะที่เราให้ตัวน้ำร้อนเนี่ยสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยค่ะจากใบหูเสือออกมานะคะเราก็ใช้วิธีการปรุงรสแบบอื่นๆนะคะสมมุติท่านผู้ชมมีอาการมีเสมหะที่คอนะคะเราก็ใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะประมาณ1ช้อนนะคะค่ะถ้ามีอาการไอนะคะก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงนะคะเศษ1ส่วน4หรือ1ใน6ของช้อนชานะคะหรือปริมาณเพียงนิดหน่อยค่ะค่ะหลังจากที่เราเทน้ำเดือดนะคะลงไปในใบหูเสือสักครู่ค่ะประมาณ 2-3 นาทีนะคะเราก็จะเทน้ำร้อนค่ะซึ่งสกัดตัวยาออกจากใบหูเสือแล้วนะคะลงในแก้วที่มีน้ำผึ้งแล้วก็เกลือค่ะคนให้เข้ากันค่ะสามารถที่จะดื่มได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่า

มีอาการหวัดนะคะมีน้ำมูกไอหรือว่าจามก็สามารถที่จะดื่มทั้งวันแทนน้ำเปล่าเลยก็ได้ค่ะแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยตัวใบหูเสือเนี่ยจัดเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยสูงมากเลยค่ะสามารถที่จะรับประทานเพื่อใช้ในการบรรเทาอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะ

0: ก็จะมีส่วนประกอบง่ายๆนะคะอย่างแรกเลยก็คือใบหูเสือนะคะแล้วก็จะมีหมูสับค่ะคำว่าบาดชอเนี่ยเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วนะคะก็แปลว่าหมูสับกระเทียมนะคะแล้วก็พริกไทยแล้วก็น้ำปลานะคะเริ่มตั้งแต่เราใช้หมูสับนะคะซึ่งในระยะหลังๆเนี่ยนะคะมีใครว่าการที่เราเอาเนื้อสัตว์ย่อยขนาดให้เป็นชิ้นเล็กๆมาตุ๋นตัวนี้จะมีกรดอะมิโนกรดตัวเล็กๆออกมาค่ะซึ่งจะมีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้เราก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะเลือกเป็นกระเทียมไทยนะคะเพราะว่ากระเทียมไทยเองเนี่ยจะมีสรรพคุณในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็มีสารสำคัญทางยาเนี่ยอยู่ในปริมาณที่สูงกว่ากระเทียมหัวใหญ่หรือที่เรามาจะเรียกกันว่ากระเทียมจีนแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะซึ่งพริกไทยเองก็ช่วยในเรื่องของการแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะแล้วเราก็อาจจะใส่น้ำปลาลงไปหน่อยนึงนะคะซึ่งวิธีการทำบาดชอหมูสับเนี่ยมีหลายวิธีการนะคะจะสาธิตวิธีการที่เราไม่ได้ปั้นนะคะก็คือใช้หมูลงไปเลยนะคะให้มีการกระจายตัวดีเราต้มน้ำมาสักครู่แล้วนะคะน้ำก็เริ่มที่จะอุ่นแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะทำให้เนื้อสัตว์สุกก่อนนะคะแล้วค่อยหรี่ไฟลงค่ะเมื่อต้มเดือดแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสนะคะใช้น้ำปลานะคะในการเป็นเครื่องปรุงรสนะคะเมื่อเราเติมน้ำปลาไปแล้วนะคะเราก็อุ่นเราก็ลดไฟลงแล้วก็จะใส่ใบหูเสือค่ะเราก็จะสังเกตง่ายๆค่ะสีของใบเนี่ยนะคะจะเข้มขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใบก็จะเริ่มอ่อนลงค่ะอาหารตำรับนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับนอกจากในเรื่องของคนที่มีอาการไอนะคะมีอาการมีปัญหาเรื่องของปอดนะคะหรือว่าเป็นหวัดค่ะเพราะว่าความอบอุ่นจากการต้มเนี่ยนะคะก็จะทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นนะคะการทำงานของภูมิคุ้มกันต่างๆก็จะดีขึ้นเราหยิบยกภูมิปัญญามาใช้อ่ะค่ะก็จะไปเสริมประสิทธิภาพของการเป็นอาหารแล้วก็พัฒนาให้อาหารนั้นกลายเป็นยาได้แล้วก็ทำให้คนสามารถที่จะพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ค่ะ
1: ถ้าหากว่าให้คุณผู้ชมลองนึกชื่อของสมุนไพรขึ้นมาสักชื่อหนึ่งผมเชื่อว่าขมิ้นชันนั้นน่าจะเป็นสมุนไพรประเภทหนึ่งนะครับที่คุณผู้ชมจะต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกๆเพราะว่าขมิ้นชันนั้นถือว่าเป็นสมุนไพรสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับเป็นสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของตัวยาหลากหลายชนิดด้วยกันนะครับเพราะว่าขมิ้นชันนั้นมีสรรพคุณมากมายครับทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพภายในร่างกายของเราเองหรือไม่เช่นนั้นก็สามารถที่จะดูแลเรื่องผิวพรรณเป็นเรื่องของสุขภาพภายนอกด้วยนะครับเครื่องสำอางหลากหลายชนิดนั้นก็มีขมิ้นชันเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับก็จะมาทำความเข้าใจหรือมาแนะนำวิธีการให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับว่าขมิ้นชันนั้นมีสรรพคุณอะไรบ้างสามารถที่จะนำไปแปรเปลี่ยนเป็นยารักษาโรคภายในร่างกายของเราหรือว่าสามารถที่จะนำมาทำเป็นเครื่องสำอางสำหรับการประทินโฉมได้อย่างไรบ้างนะครับถ้าหากใครอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับขมิ้นชันโดยละเอียดก็ไม่ควรพลาดชมในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวในสัปดาห์นี้นะครับ
2: เราก็มีการทำขมิ้นชันในหลายรูปแบบนะครับอย่างรูปแบบที่หนึ่งเราก็ทำในเรื่องของความสวยความงามครับเราก็ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านก็มีขมิ้นนะครับเป็นตัวนำส่วนผสมของผงขัดหน้านะครับก็จะประกอบไปด้วย1ผงขมิ้นครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือผงข้าวกล้องตัวสุดท้ายก็คือผงตูมตังหรือผงพญายาก็จะเป็นการทำผงขัดหน้านะครับขมิ้นโดยปกติชาวบ้านก็จะใช้อย่างขมิ้น

0: ดก็จะไปฝนทาเวลาเด็กเป็นฝดผื่นคันอย่างนี้ครับแพ้ผ้าอ้อมอะไรต่างๆหรือยุงกัดอะไรต่างๆพวกนี้ครับต่อมาก็คือข้าวกล้องครับคือโดยปกติเวลาทำผงขัดหน้าหรือเครื่องสำอางพวกนี้โดยส่วนมากเขาจะใช้ดินสอพองแต่ว่าในชุมชนเรามีข้าวกล้องมีโรงสีที่ทำข้าวกล้องก็เลยเอาข้าวกล้องมาแทนโดยปกติข้าวกล้องเราจะกินใช่ไหมครับก็จะมีสรรพคุณทางยามีคุณค่าทางอาหารแต่นี่เราก็มาทำเป็นยาในการรักษาผิวหน้าเพราะว่าโดยข้าวกล้องก็จะมีวิตามินช่วยบำรุงผิวอะไรต่างๆพวกนี้เอาตัวสุดท้ายอีสานเขาเรียกว่าต้นตุมตังครับหรือภาษากลางเขาเรียกต้นพญายาครับเราก็จะใช้เปลือกของมันครับมาหั่นตากแดดจะช่วยรักษาสิวฝ้าแดดอะไรต่างๆพวกนี้ครับโดยจะมันจะมีสารช่วยยับยั้งสาร UV ครับคุกเขาให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันครับก็จะเสร็จเรียบร้อยครับเนื้อแค่นี้ครับง่ายๆครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ผงขัดหน้านี่เวลาเราปรุงเสร็จนี้ครับสามารถที่จะเก็บไว้ได้ประมาณสัก6เดือนหรือ1ปีครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการนำไปใช้คือถ้าง่ายๆประหยัดที่สุดก็คือใช้น้ำครับใช้น้ำหรืออาจจะใช้ขามเปียกก็ได้ครับหรืออาจจะใช้น้ำผึ้งก็ได้ก็ผสมให้มันเหลวๆครับผสมน้ำด้วยบางทีอาจจะใช้นมเปรี้ยวก็ได้ครับถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยก็จะนวดให้เข้ากับเนื้อมะขามนะครับการใช้ก็ใช้ช่วงก่อนนอนนะครับหรือตอนเช้าก็ได้ครับอาทิตย์หนึ่งก็ใช้ประมาณ 1-2 ครั้งมันก็จะช่วยให้ผิวหน้าลบรอยด่างดำบนใบหน้าครับพวกฝ้าแดดฝ้าลมอะไรต่างๆพวกนี้ได้ครับทิ้งประมาณไว้ 5-10 นาทีครับถ้าหน้าแห้งแล้วก็ไปล้างออกครับก็จะมีส่วนผสมของผงขมิ้นแล้วก็น้ำผึ้งครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็คือรางทำลูกกลอนครับช่วงแรกก็จะเป็นการเช็ดรางทำลูกกลอนก่อนครับเครื่องมือนี้สามารถที่จะหาซื้อได้ที่ร้านขายยาแผนโบราณครับการทำยาเม็ดลูกกลอนผงขมิ้นนะครับ20ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ผสมกับน้ำผึ้งอีก9ช้อนก็จะนวดให้ผงขมิ้นให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำผึ้งครับหลังจากที่แม่หมอนะครับผสมน้ำผึ้งกับผงขมิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรานวดให้เข้ากันนะครับคือช่วงที่เรานวดนี่เกียรติเอ็นว่าถ้าน้ำผึ้งไม่มากมันก็จะยุ่ยๆครับพอมันนวดเป็นเนื้อเดียวกันมันก็จะปั้นแล้วก็มันก็จะแน่นครับพอทำเสร็จเราก็จะมาทำเป็นเส้นครับทำง่ายๆครับนี่พอทำเส้นเสร็จก็จะมาใส่รางครับแต่เราไม่ต้องไปยึดติดกับเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือครับเราสามารถที่จะทำอย่างง่ายๆได้ครับพอเราได้เนื้อทำเป็นเม็ดเลยใหญ่เล็กก็ตามใจชอบครับขนาดเท่าเม็ดพุทราครับนี่ก็ได้แล้วครับหลังจากที่เราทำเสร็จใช่ไหมครับเราก็ไปตากแดดประมาณ 3-5 แดดพอมันแห้งใช่ไหมครับก็นำมาบรรจุใส่กระปุกครับใส่กระปุกก็เก็บได้ประมาณ1ปีครับก็รับประทานครั้งละ 3-5 ลูกกลอนนะครับก่อนอาหารช่วยในเรื่องของโรคกระเพาะอาหารเครียดท้องอืดท้องเฟ้อผงขมิ้นนี่เราอาจจะชงกับน้ำครับเหมือนกาแฟครับเวลาดื่มแล้วมันอาจจะติดคอติดอะไรได้ก็เลยทำเป็นแคปซูลครับเพื่อให้ง่ายในการพกพาแล้วก็สะดวกในการนำไปใช้สิ่งที่นำเสนอมานี่มันไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากแต่ว่าถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจถ้าเราลงมือปฏิบัติสิ่งพวกนี้มันก็จะตอบสนองกับเรามันก็ทำง่ายไม่ต้องมีขั้นตอนวิธีการอะไรจัดการที่ยุ่งยากครับ
1: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าเจ้าขมิ้นชันนั้นถือว่าเป็นสมุนไพรที่ให้ประโยชน์ต่างๆมากมายจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองไปสำรวจตู้ยาสามัญประจำบ้านของคุณผู้ชมดูนะครับว่ามีขมิ้นชันอยู่ติดตู้ยาสามัญประจำบ้านแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าแก้ได้สารพัดโรคจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคภายในร่างกายของเราเองหรือสามารถที่จะนำมาเป็นตัวยา

ไพรเป็นเครื่องสำอางสำหรับการประทินโฉมแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับสรรพคุณของขมิ้นชันนั้นยังมีอีกมากมายทีเดียวนะครับเราจะทยอยนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วก็นำไปทดลองทำกันดูนะครับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e dL-I-N-G Seedling แปลว่าต้นกล้า Weed W-E-E-D Weed แปลว่าวัชพืช Pest P-E-S-T Pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอด

ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางูดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกอนมอน้อยขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกมน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ยังมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทำให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ

0: Play and learn. คุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมการวิเคราะห์ได้ร่วมการรับรองว่าหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขเองมิได้นิ่งนอนใจครับเรานำธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของหุกกรมประกาศซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักหุกกรมประกาศครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียนจะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
2: ให้ดีขึ้น
3: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน

0: ือกรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9การหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักหุกกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการหุกกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากม.น้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสานฝันปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสานฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
1: พวกเราเป็นตัวแทนจากกม.น้อยโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักฮุกกมปากัดเก้าดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับฮุกกมปากัดเก้าดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
2: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสานฝันปันสุข
1: สานฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
2: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆ มาโรงเรียน
1: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะพวกเราจึงทำสานฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
3: แล้วเราสานฝันไปกี่คนแล้วคะ
2: 1คนครับ
1: 1คนเองค่ะ
3: ไหนเอ่ยไหนๆครับที่เราสานฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
1: ป.3ค่ะ
3: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
1: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
3: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้แล้วน้องเป็นยังไง
1: ดีใจค่ะ
3: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
1: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
3: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ได้อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
4: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
3: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีครับ
4: ไม่มีอีกค่ะ
3: ยังไม่มีเป็นยังไงบ้างรู้สึก
4: ตื่นเต้น
3: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
4: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะขอบคุณค่ะ
5: ครับสำหรับการนำหลักก้าวดีของหุกกมปากัดมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบสอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านแล้วก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับคุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีนี้สำหรับการใช้หลักการหุกกมประกาศครับผม
0: การขับเคลื่อนหลักหุกกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสานฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสานฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุล
3: น้องเขาสานนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
4: แกนนำ
3: ของอะไรเอ่ย
4: ของกุกกมปากัด
3: หลักกุกกมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน

0: 9ดี
1: 9ดีทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
0: ดี1
1: ดี1คือ
0: เป็นคนดี
1: เป็นคนดีเป็นคนดีต้องทำอะไรเอ่ย
0: ต้องช่วยเหลือผู้อื่น
1: แล้วก
0: ็กวาด
1: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ยากไม่เป็นคนดียากไหมคะเวลา
0: ไม่ยาก
1: ไม่ยากง่ายๆเลยใช่ไหมทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อม

ทักษะอาชีพร้อยลูกปัดยังมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทักษะอาชีพเชฟซุปเปอร์จิ๋ว

0: บนโลกที่แสน
1: และทักษะอาชีพช่างทำชิงช้านั่นเองค่ะ
0: ยังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนจากที่ชาติรอให้เราไฟคว้าเอามาใส่ตัวจง
2: นำหลักการนำหลักการอุปกรณ์ประกัด9ดีนะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะซึ่งขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ก็เข้ามาสู่กองเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักคุกุมปากัด9ดีเข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความสุขแค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
3: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบ เห็นได้ชัดเลยพฤติกรรมนะครับของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนะแนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกมน้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทำตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้ว

0: แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
1: ครับโอกรมปากัดเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่ออายุสิ่งที่เป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับก็จะสามารถหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: Musa pacim nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ย่าจ๋าหิวจัง
1: Musa tiba. Her, nenek lapar sangat.
0: Mani Musa, ma hai riu ri.
1: Kesini Musa, datang cepat-cepat.
0: Madu ni si, man kue arai.
1: Melihat ini, apanya itu?
0: Geng kai geng pla, sama mapraw.
1: Gulai telur, gulai ikan, putih, nasi pulut.
0: King ka takrai, semunprai nana.
1: Halia, lengkuas, serai, pelbagai herba.
0: Ahan ni na, nasi dage.
1: Makanan ini dipanggil nasi dagang.
0: Nasi dagang, make pagi.
1: Nasi dagang, makan pagi.
0: Ya lan selfie, chuan Ali makin.
1: Nenek cucu selfie, mengajak Ali mari makan.
0: Musa dek di, nam jai lai rin.
1: Musa budak baik, kebaikan laju mengalir.
0: Beng pan ahan tin, kin fin sedak weh.
1: Berkongsi makanan tempatan, makan seronok, sedap weh.
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางงูดุดุงอำเภอจ่อไอร้องจังหวัดนราธิวาสค
2: ่ะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการขับเคลื่อนของหลักฮุกุมประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับคนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกมน้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียน

ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถ

0: าหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ

0: ตุภวังสัพพะสัตตูวินาสันติลูกได้มากราบขอบารมีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
1: หลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2วีรกรรมการกอบกู้และสถาปนากรุงธนบุรีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้พระองค์กลายเป็นฮีโร่วีรกษัตริย์ของคนไทยและก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับทุกวันนี้พระเจ้าตากกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หลายคนศรัทธาบูชากราบไหว้และเป็นที่พึ่งทางใจให้กับกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าลูกหลานพระเจ้าตากซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนย่านฝั่งทนครับ
2: คนที่มาไหว้พระเจ้าตากเนี่ยก็มีตั้งแต่เป็นรุ่นๆมาเลยค่ะปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกหนุ่มสาวค่ะถ้าในยุคนี้นะคะก็จะมาขอพรเรื่องโชคลาภเรื่องปลดหนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยการสอบเข้าเรียนต่อการทำงานการเลื่อนตำแหน่ง
3: เขาอาจจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่โง่งมงายอะไรเงี้ยแต่เราไม่อะค่ะเรานับถือในบุญญาธิการของพระองค์ท่าน
4: ลูกแก้วตากก็ธนบุรีไง
5: คือทุกคนก็คิดอย่างนี้แหละ
4: ลูกพระเจ้าตากก็คือธนบุรี
5: เรียกพ่อตากส่วนใหญ่ว่ารับเป็นพ่อเราเป็นลูก
6: บารมีของท่านเนี่ยสูงส่งจริงๆทุกคนเนี่ยทุกบ้านมีรูปท่านมีรูปปั้นท่านไว้สักการะบูชานะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องยึดเหนี่ยว
7: ถ้าเรามีการไปบูชาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งเลยของประเทศเลยซึ่งไม่ได้เกิดกับคนทุกคนนะไม่ได้เกิดกับพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะแต่ต้องเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นราชาแห่งราชาเป็นราชามหากษัตริย
1: ์เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่ปัจจุบันพระเจ้าตากได้เดินออกมาจากพงศาวดารออกมาจากหนังสือเรียนเดินมาสู่ชีวิตของผู้คนมาอยู่ในศาลศักดิ์สิทธิ์มีอนุสาวรีย์มีเหรียญเช่าบูชามีไหมอย่างไร
6: ที่รักพระเจ้าตากเพราะว่า 1. ท่านกู้ชาติกู้แผ่นดิน
2: เพราะว่าท่านกู้เอกราชนะคะแล้วก็ทำให้เราเป็นไทยอยู่ทุกวันนี้นะคะ
3: ถ้าไม่มีพระองค์ท่านในสมัยนั้นเราจะไม่มีบ้านอยู่สมัยนี
8: ้พระองค์ท่านมีพระคุณสูงสุดต่อแผ่นดินสยามของเราอะ
9: เมื่อเราพูดถึงคุณูปการสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อเทียบดูกับวีรกรรมของบุรพกษัตริย์พระองค์อื่นเนี่ยเรารู้ว่าเมืองราชธานีหรือกรุงศรีอยุธยาเนี่ยล่มสลายลงผลจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็ทำให้เกิดการแยกออกเป็นชุมนุมจริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่า5ชุมนุมแต่5ชุมนุมที่เรารู้เนี่ยอย่างเช่นชุมนุมพระเจ้ากรุงธนชุมนุมนครศรีธรรมราชพิมายอะไรต่างๆเป็นต้นขึ้นใน

0: ที่ผู้นำชุมนุมอื่นๆเนี่ยพอใจอยู่ที่จะรักษาอำนาจแล้วก็ที่ตั้งของตัวเองข้อแตกต่างของสมเด็จเจ้ากรุงธนที่แตกต่างจากผู้นำคนอื่นคือพระองค์ทรงมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะสถาปนาศูนย์กลางอำนาจรัฐขึ้นมาแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปสิ่งที่เราต้องคิดเลยไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าไม่มีใครที่มีเจตนารมณ์อย่างนี้ถ้าไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จในการสถาปนาศูนย์กลางอำนาจใหม่ขึ้นมาเนี่ยหน้าตาของประเทศไทยจะเป็นยังไงมันจินตนาการไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่าธนบุรีคือต้นรากที่สืบสานกรุงศรีอยุธยาและธนบุรีคือหน่อนะฮะของการที่เราจะพัฒนาเติบโตมาเป็นกรุงเทพและประเทศไทยในสมัยหลัง
1: ตอนนี้เราอยู่กันบริเวณถนนวังเดิมนะครับซึ่งข้างหน้าผมก็จะเป็นวัดอรุณราชวรารามแล้วทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นพระราชวังเดิมซึ่งเป็นพระราชวังของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือนะครับสำหรับเรื่องราวของกรุงธนบุรีเองนะครับข้อมูลส่วนใหญ่ที่เรารับรู้มาเนี่ยก็จะเป็นมาจากพงศาวดารบ้างจะเป็นหลักฐานเป็นข้อมูลพอสังเขปจากต่างประเทศบ้างนะครับแต่มีอีกข้อมูลชิ้นนึงนะครับที่มีความสำคัญมากนั่นก็คือแผนที่จราชนสงครามที่พม่าส่งเข้ามาในกรุงธนบุรีเพื่อที่จะสเก็ตภาพเมืองภาพกรุงธนบุรีแล้วก็ภาพปริมณฑลเอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะเปิดศึกกับธนบุรีและอาจจะเป็นรัตนโกสินทร์ด้วยในอนาคตนะครับว่ากันว่าแผนที่ชิ้นนี้ครับมีความละเอียดมากนะครับนั่นแสดงว่าจราชนสงครามเนี่ยจะต้องฝังตัวอยู่ในกรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเวลานานไม่ใช่น้อยครับ
0: แผนที่เนี่ยมันเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพของเมืองธนบุรีเราเห็นเมืองธนบุรีเป็นเมืองอกแตกสองฝั่งน้ำตัวพระบรมมหาราชวังก็ดีตัววัดวาอารามสำคัญจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกพวกที่ทำแผนที่เหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะระบุบอกตำแหน่งที่ตั้งของป้อมปืนอาวุธปืนค่ายทหาร
2: แผนที่ของกรุงธนบุรีนั้นค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะว่ามีกลุ่มบ้านอย่างไรมีทั้งกลุ่มคนไทยใหญ่มีทั้งกลุ่มคนมอญมันมีคนจีนเนี่ยนะคะมีบ้านขุนนางต่างๆนานาเนี่ยและใช้เวลานานมากเลยนะ15ปีนั่นแหละแล้วก็ทำแผนที่นี้ขึ้นมาแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ส่งไปที่พม่าด้วยก็ทำให้เห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ปลอดภัยก็เหมือนกับที่ท่านระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา
1: ในสมัยกรุงธนบุรีนั้นนะครับนอกจากจะต้องกังวลกับการศึกที่อยู่รอบด้านแล้วผมอยากจะชวนให้จินตนาการดูว่าบ้านเมืองในสมัยนั้นยากลำบากขนาดไหนสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆในช่วง3ปีแรกของการสถาปนากรุงก็คือเรื่องที่บ้านเมืองมันบอบช้ำมากๆจากสงครามผู้คนอดอยากไม่ได้เพาะปลูกขาดเสบียงรุนแรงมากมายว่ากันว่าถึงขนาดที่พระไม่มีคนใส่บาตรเลยครับ
0: เพราะนั้นสมเด็จเจ้ากรุงธนเนี่ยจำเป็นต้องซื้อข้าวเลี้ยงประชาชนในระยะแรกพอให้ประชาชนมีเรี่ยวแรงมีกำที่จะหันกลับไปเพาะปลูกเลยทำนองนี้พันธกิจของเจ้ากรุงธนเนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าภาระที่มันประเดประดังเข้ามาพร้อมกันจึงมีทั้งการสะสมทะเบียงเตรียมทะเบียงเลี้ยงอาณาประชาราษฎร์เริ่มสงครามรวมชุมนุมเข้ามาแล้วก็มีการไปขับไล่พม่าที่เข้ามาอยากเชิญเรา
2: ท่านนี้ก็ต้องปรับตัวมากพอสมควรเพื่อที่จะทำการค้าแล้วท่านก็สามารถทำได้ภายใน10กว่าปีนะคะเรื่องการค้ากับจีนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญหลักเลยนะคะของการที่แบบท่านสามารถที่ทำให้บริหารบ้านเมืองในช่วงภาวะวิกฤตก็คือในช่วงหลังสงครามได้คนที่เป็นผู้นำนะมีความโดดเด่นในการเป็นผู้นำมาสามารถที่จะรวบรวมผู้คนกลับมาสร้างบ้านสร้างเมืองได้ในเวลารวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็เข้าใจกันว่าผ่านความยากลำบากมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะกินใจและเป็นประวัติศาสตร์ที่ตรึงใจผู้คนน่ะมากซะจนที่ว่าทำให้เรารับรู้ว่าพระเจ้าตากเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งเลยนะในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
1: จากวีรกรรมที่เป็นที่จับใจผู้คนของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับทุกวันนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เราจะเห็นศาลพระเจ้าตากเนี่ยอยู่ตามที่ต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะที่ฝั่งธนนี้นะครับและ

ที่วัดอรุณราชวรารามนี้ก็เช่นกันครับนอกจากจะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชฐานในสมัยธนบุรีแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้คนที่จะเข้ามาสักการะพระเจ้าตากครับภายในโบสถ์น้อยแห่งนี้

0: มจะช่วยล้างอาถรรพ์ช่วยให้รอดพ้นเคราะห์ภัยต่างๆได้ครับสำหรับวัดอินทารามวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ฝั่งทนก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระอัครมเหสีไว้ในเจดีย์คู่วันนี้ผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้คนที่แวะเวียนมาไม่ขาดสายเพื่อเคารพพระบรมรูป
1: แต่พระบาทตั้งจิตให้มันตั้งใจดี
2: ขอบารมีพระองค
3: ์ได้เมตตา
2: โปรดได้เมตตาลูก
0: รวมถึงพระแท่นที่เคยประทับทรงศีลและเจริญพระกรรมฐานในสมัยนั้นครับ
1: ขอให้ลูกมีชัยชนะขอให้ลูกมีชัยชนะตลอดชั่วกาลนานเถิดสาธุ
4: นี่คือลักษณะของความเป็นความเชื่อของผู้คนในยุคหนึ่งที่มองเห็นว่าบุคคลสำคัญคนนี้มีความดีความงามเนี่ยจะเป็นหลักให้ได้แล้วก็ศรัทธาเชื่อถือเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏว่าคนไทยจำนวนมากเลยก็ปรากฏชื่นชอบในพระองค์เพราะทำให้ท่านเนี่ยกลายเป็นCulture Heroกลายเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมก็กลายเป็นว่าสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปละกลายเป็นเทพ
5: ท่านอยู่สวงสวรรค์ท่านเป็นเทวดาท่านก็ยังดูแลเราอยู่ยังจ้องมองเราอยู
6: ่คุ้มครองค่ะเวลาที่เรามีเรื่องทุกข์ใจร้อนใจเราก็จุดธูปบอกพระองค์ท่านว่าให้พระองค์ท่านช่วยทุกอย่างก็สำเร็จ
7: มาไหว้แล้วบนอะไรก็ได้บนข้าวโรงเรียนบนทหารบนอะไรเจ็บป่วยอะไรหาย
5: เวลาเราขับรถไปกลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยเหมือนกับเราจะหลับในอะไรเงี้ยก็จะมีเสียงอาจจะเป็นความเชื่อก็ได้เสียงตะโกนแต่ก็ตื่นขึ้นมาก็ทันเวลารถไม่เกิดอุบัติเหตุ
8: ครับ
9: ครับ
8: ใส่เย็นแก้วนะครับ
9: ครับแล้ววันนี้ไม่มาถึงเนี่ย
8: ฮะ
9: เดินเล่นมาเที่ยวมา
8: ไม่ก็เนี่ยก็ว่ามาวงเวียนใหญ่เนี่ยครับ
9: อ๋อแม่วงเวียนใหญ่ว่าแม่พ่อตาก
8: ครับ
9: พ่อตากกับจิตเกิดที่เวียนใหญ่นี่แหละเมื่อสมัยก่อนเนี่ยตรงโค้งวงเวียนใหญ่ไอ้ตรงเนี้ยด้านข้ามถนนไปเนี่ยมันเป็นบ้านไม้หมด
10: ก็ตามพ่อขายน้ำเมื่อก่อนยังไม่มีหลักแหล่งหรอกก็อยู่วัดน้อยแล้วก็หับขึ้นไปวงเวียนใหญ่แล้วก็ไปขายอยู่ตรงนั้นก็อยู่ที่ปู่ตากก็นานนะนอนที่โน่นเลยนอนที่สนามหญ้าคนก็เยอะก็ขายน้ำบวยขายน้ำบวยเสร็จแต่งงานกับเขาน
9: ี
8: ่กี่ปีแล้วเนี่ย
9: เมื่อก่อนเขา19ผม21
8: โอ้วัยรุ่นเลย
9: ปี14แต่งงานกัน
10: พอย้ายมานี่แล้วไม่ได้ใกล้ปู่ต่างมันไม่เคยไงที่บ้านก็ต้องขนขวายเอาปู่ต่างมาตั้งเอามาใกล้ๆอีกเหมือนเดิมรู้สึกว่ามันอดใจไง
9: เขาสืบทอดกันมาเหมือนว่าพระเจ้าตากเนี่ยคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวอยู่ในใจลูกผมอะไรนี่ทุกคนนับถือหมดเล็กๆโตแล้วก็ยังคง
10: รถผ่านก็ต้องยกมือไหว้จะไปต่างจังหวัดฝากบ้านเวลากลับมาแล้วก็กลับมาแล้วนะก็ต้องบอก
4: เพราะนั้นท่านก็จะมีบทบาทในอีกรูปแบบหนึ่งในการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เกิดความดีความงามหรือว่าความปลอดภัยตามที่ผู้คนต่างๆนั้นจะร้องขอไปโดยการใช้เครื่องเส้นสังเวยอะไรต่างๆนะคะแล้วแต่ผู้คนจะคิดว่าจะเอาอะไรไปเป็นเครื่องบูชาท่าน
8: จะมาไหว้พระเจ้าตากครับผมไม่รู้ว่าต้องซื้ออะไรยังไงคร
11: ับเดี๋ยวจัดชุดไหว้ให้นะคะ
8: ครับมียังไงบ้างคร
11: ับ ขอพรหรือแก้บนคะ
8: ขอพร
11: นะโอเคค
8: ่
11: ะ
8: ต้องใช้อะไรบ้าง
11: ก็จะมีหมากภูบุรีกล้วยอ้อยนะคะทำอะไรจะได้กล้วยนะคะก็จะมีใบสีเสริมบุญบารมีนะคะค่ะ
8: แล้วเห็นมีดาบด้วย
11: ดาบนี่ก็คือแบบชัยชนะ
8: ชัยชนะ
11: หมายดาบชัยชนะ
8: ครับ
11: แ
8: ล้วผมจัด
11: สักอะไร
8: ผมเอาด้วยได้ไหมครับจัดเต็ม
11: เลยจัดเต็มเลยนะคะป้าเป็นคนฝังทนนะคะโดยกำเนิดเลยนะคะเป็นคนฝังทนขายมานานมากนะคะตั้งแต่รุ่นแม่ค่ะ50ปีได้อะค่ะก็ไหว้ทุกวันขอให้ค้าขายดีๆเพราะที่ร้านขายค้าขายนะคะของไหว้ปู่อย่างนี้ค่ะก็จะขอพรท่านนะคะ
8: มีขั้นตอนยังไงไหมครับ
11: มีถาดเอาถาดเลยค่ะ
8: ย่านี่ก็มีไว้เพื่อให้กับม้าของพระเจ้าตากนะเพื่อจะได้มีแร

0: ทำอธิษฐาน
1: ทำอธิษฐานจะได้มีแรงขับเคลื่อน
0: ทำอธิษฐานจะได้มีแรงขับเคลื่อน
1: มีแรงส่งม้าจะได้วิ่งเร็วๆนะคะ
2: เช้าก็ไหว้กาแฟดำแล้วถ้ามีผลไม้แล้วก็ถวายผลไม้สบายสบาย
3: ถ้าไหว้แล้วเป็นนิมิตหมายที่ดีก็คือส้ม
4: บางทีก็มีซาแซ่แปดไก่แล้วแต่เขาบางทีก็ผ้าสามสีมาผูกอะไรบนอะไรทุกอย่าง
5: บางคนก็ชอบถวายเบียร์เพราะพระองค์ท่านชอบนะคะน้ำเมลัยนะนี้เราก็เลยกาแฟดำแก้เพื่อไม่ให้พระองค์ท่านเมา
4: ไก่กับพวงมาลัยความหมายคือท่านเป็นนักรบใช่ไหมนักรบสมัยก่อนการพักผ่อนก็จะเอาไก่มาชนกันเพราะท่านเลยทรงน่าจะเป็นชอบไก่ครั้งแรกอาจจะเป็นตัวไก่ตัวเล็กๆครั้งสองก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็แสดงว่าเขาประสบความสำเร็จในการบนในการขออะไรนะครับ
6: เป็นเรื่องปกติธรรมดานะที่เราจะมีวีรกษัตริย์แล้ววีรกษัตริย์ของเราเนี่ยกลายเป็นสถานะเหมือนกับกึ่งๆเทวดาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทำนองนี้เนี่ยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับสมเด็จพระเรศวรสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับรัชกาลที่5ที่ดร.นิติเอลสิบมงพูดถึงเสด็จพ่อร.5เลยแล้วก็เกิดขึ้นกับสมเด็จเจ้ากรุงธนผมไม่ได้มองปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์แปลก
7: อีกส่วนหนึ่งที่ให้ดูต่อไปก็คือรัชกาลที่9อาจจะเป็นเช่นนั้นไปด้วยมันจะเกิดขึ้นเองนะโดยธรรมชาติของสังคมมนุษย์นะคะ
8: การเกิดขึ้นของวีรบุรุษทางวัฒนธรรมหรือที่เรียกว่า culture hero เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนก็น่าจะมีแค่พระราชวงศ์ชั้นสูงที่รับรู้และพูดคุยกันในเรื่องของพระเจ้าตากซึ่งก็น่าจะอยู่ในวงแคบๆนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วพระเจ้าตากเริ่มมาเป็นที่นิยมของชาวบ้านคนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยได้อย่างไร
6: ผมคิดว่าลักษณะการตรงนี้เนี่ยมันเริ่มเห็นร่องรอยมาตั้งแต่ในช่วงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเป็นอย่างน้อยนะฮะแล้วก็อาจจะเห็นโดดเด่นมากขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มันเป็นเรื่องที่เราเริ่มสร้างประวัติศาสตร์ชาติในการสร้างประวัติศาสตร์ชาติของเรานั้นเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่ว่าด้วยการปกป้องหรือชิงคืนเอกราชตรงนี้เนี่ยทำให้เราเริ่มกลับไปมองธนบุรีอีกครั้งหนึ่งเราเริ่มกลับไปมองบทบาทของสมเด็จเจ้ากรุงธนและเริ่มเข้าไปให้ความหมายใหม่กับบทบาทของพระองค์แล้วมองว่าพระองค์นั้นเนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่กอบกู้เอกราชเช่นเดียวกับสมเด็จพระเรศวร
8: หลังการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศในปี2476ทองอยู่พุทธพัฒน์อดีตครูสอนประวัติศาสตร์ผู้ศรัทธาในพระเจ้าตากสินได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดธนบุรีภารกิจแรกของท่านคือการผลักดันให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขึ้นที่วงเวียนใหญ่เมื่อรัฐบาลอนุมัติโครงการศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีจึงเข้ามาเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างพระบรมรูปซึ่งกว่าจะสำเร็จก็ล่วงเข้า
7: เนี่ยมันค่อยๆขยับไปพร้อมๆกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วขยับขยายออกไปรวมทั้งความรู้สึกในเรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยก็ค่อยๆขยับไปสู่ชาวบ้านในท้องถิ่นของฝั่งธนบุรีมากขึ้นพอสมควร
9: บ้านเดิมก็อยู่ตรงใกล้ๆกับอนุสาวรีย์นี่แหละเกิดมาก็เห็นพระเจ้าตากเลยเรามีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งหลายๆอย่าง
10: พี่เป็นคนเกิดอยู่ฝั่งพระนครแล้วเมื่อประมาณปี60พี่ก็เลยมาซื้อบ้านฝั่งธนบุรีพี่ก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราข้ามาอยู่ในดินแดนของพระองค์ท่านพระเจ้าตากสินใช่ไหมฮะก็เลยก็เลยไปไหว้บอกกล่าวท่านว่าลูกมาเป็นคนฝั่งธนบุรีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอพรท่านว่าขอประสบความสำเร็จมีความสุขมั่งมีสีสุขอะไรประมาณนี้ค่ะ
11: พี่เพชรบุญครับผมขอดูพระเจ้าตากที่อยู่หน้ารถได้ไหมครับ
12: พอได้ครับได้ครับ
11: องค์นี้พี่ได้มาจากไหนนะครับ
12: ท่านแถวอยุธยาครับผมไปเจอก็เข้ามาแล้วครับ
4: คือตอนแรกที่เข้ามากรุงเทพใหม่ๆก็คืออยู่แถววงเวียนใหญ่เลยเราก็เห็นท่านอยู่ที่โรงเรียนใหญ่เนาะ

0: ไปผ่านมาแล้วก็ยกมือไหว้มันก็เข้าในใจโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวก็จะมีรูปเล็กๆของพระเจ้าตากที่เอาไว้ในรถเพื่อจะเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจ
1: นี่ครับสติ๊กเกอร์นี้พี่ได้จากไหนทำไมถึงมาปิดตรงนี้วะ
0: องค์อยู่ด้านหน้าองค์อยู่ด้านหลังครับสติ๊กเกอร์อยู่ด้านหลังหมายความว่าคุ้มครองเรา
1: คุ้มครองทั้งหน้าและหลัง
0: ครับผมเป็นความเชื่อแบบนั้นครับผม
1: ดูหน้าด้วยดูข้างหลังให้เราด้วย
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
1: ขับรถจะได้ปลอดภัย
0: ใช่ครับหลักๆคือจิตใจกล้าแข่งก็เหมือนเป็นลูกศิษย์ท่านน่ะเราเคยเป็นทหารท่านมาก่อนอะไรประมาณนี้ที่เราได้มาอยู่ในอาณาจักรที่ท่านเคยอยู
2: ่ชื่อถนนบริเวณฝั่งทนเนี่ยก็มีความน่าสนใจนะครับเช่นตอนนี้เราอยู่บริเวณแยกโพ3ต้นซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนวังเดิมกับถนนอิสรภาพและถัดไปบริเวณข้างหน้านั้นก็จะเป็น4แยกพรานกจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยล้วนเกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากและเหตุการณ์การทำศึกสงครามในประวัติศาสตร์เช่นกันครับ
3: ทีนี้พอสมัยการที่7เนี่ยราว2473เลยเนี่ยเกิดการคิดกันขึ้นว่าควรจะตัดถนนมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาจากสะพานพระพุทธยอดฟ้าเริ่มให้ชื่อถนนโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะในชื่อถนน10สายเนี่ยนั่นบอกว่าเป็นเรื่องของชัยภูมิหรือเหตุการณ์พื้นที่ที่รบกับพม่าแล้วเราได้รับชัยชนะอะไรต่างๆนะคะก็เอามาตั้งชื่อถนนต่างๆ
4: ชื่อถนนบางชื่อก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงในภายหลังครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเจ้าตากขยับเข้ามาเป็นเรื่องใกล้ตัวเรายิ่งขึ้นใกล้แค่ชื่อถนนหน้าบ้านนี้เองจากนั้นในปี2524คณะรัฐมนตรีมีมติให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชพร้อมกับเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์มาเป็นภาพประธานด้านหลังธนบัตรที่คนทั้งประเทศใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวันนั่นเองครับจนถึงทุกวันนี้ผู้คนก็ยังคงตีความและเติมแต่งความเชื่อหรือความหมายใหม่ๆทำให้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวของพระเจ้าตากไม่เคยหยุดนิ่งอย่างเช่นที่วัดหงรัตนารามแห่งนี้ซึ่งมีตำนานเกี่ยวกับพระเจ้าตากผูกติดอยู่ก็กลายเป็นวัดที่ทหารตำรวจหรือผู้นำประเทศต่างให้ความเคารพศรัทธา
5: ในสมัยเดิมนั้นหลังจากพระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคตได้นำพระศพผ่านวัดหงรัตนารามพระโลหิตของท่านไหลหยดตกบริเวณนี้จึงได้สร้างศาลพระเจ้าตากสินเอาไว้ซึ่งเป็นศาลเล็กๆในสมัยนั้นถือว่าเป็นศาลแห่งแรกในประเทศไทยคนใหญ่คนโตที่มาบวชที่วัดหงรัตนารามนี้มีความเชื่อว่าพระเจ้าตากสินนี้เป็นกษัตริย์นักรบดังนั้นผู้ที่จะรับราชการเป็นทหารตำรวจก็จะมาขอพรเพื่อประสบผลสำเร็จขออำนาจวาสนาบารมีและความสำเร็จแคล้วคลาดปลอดภัย
3: เราต้องคุยกันว่าความเชื่อต่างๆที่อยู่ในกรุงธนบุรีในยุคปัจจุบันเป็นความเชื่อของคนในยุคปัจจุบันที่มองอดีตเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่เขารู้สึกว่ามันเหลือมาจากสมัยนั้นนะคะแต่ที่จริงก็อาจจะเป็นยุคสมัยกรุงเทพก็ได้เนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับพระเจ้าตากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเป็นโบราณวัตถุโบราณสถานต่างๆหรือว่าเรื่องเล่าติดพื้นที่เนี่ยก็จะพุ่งไปที่พระเจ้าตาก
6: สันเจ้าพ่อฉางเกลือเนี่ยคือตามที่เราสืบค้นนะครับก็สันนิษฐานว่าตรงเนี้ยองค์ที่ตั้งองศาลเนี่ยเป็นฉางเกลือเก่าสมัยกรุงธนบุรีครับชาวบ้านในละแวกเนี้ยก็เลยแบบทำเป็นตอนแรกเป็นสัตว์เป็นตาเล็กเป็นรูปหล่อเหมือนแบบคนจีนใส่ชุดราชบัตรก็คือสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนที่คุมฉางเกลือสมัยกรุงธนแล้วหลังจากนั้นก็ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าพ่อก็เป็นที่กล่าวขานของชาวบ้านในย่านนี้ว่าถ้าใครป่วยมารักษาศีลราชก็จะมาบนเรื่องสุขภาพหายแล้วก็เอาเกลือมาแก้บนคุณพ่อผมเป็นคนนำในการที่จะมาปรับปรุงจากสารเพียงตาเป็นสารณปัจจุบันนี้ก็เลยเพิ่มเติมสร้อยไปว่าสารเจ้าพ่อฉางเกลือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อระลึกถึงองค์พระเจ้าตากสินด้วยซึ่งท่านเป็นกษัตริย์กรุงธนบุรี
4: และถ้าลองสังเกตก็จะพบว่าหลังวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ความเชื่อเรื่องการขอพรเพื่อปลดหนี้สินเสริมการค้าและความร่ำรวยยิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การนำกรุงธนบุรีผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจในสมัยนั้นได้สำเร็จ
3: มันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีวันจบสิ้นมันจะเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งจะมีการสนทนาโต้ตอบกันอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเป็นประวัติศาสตร์ที่ผูกเข้ากับความเชื่อด้วยแล้วก็ผูกเข้ากับความศรัทธาของผู้คน
4: ไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีความเชื่อใหม่ๆเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าตากให้คนไทยได้ยึดเป็นที่พึ่งทางใจเกิดขึ้นอีกไม่รู้จบในอนาคต

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับกว่า240ปีใต้ร่มพระบารมีพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะและเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภกสืบเนื่องต่อมาทุกพระองค์ดังปรากฏเป็นวัดสำคัญเกี่ยวเนื่องในทุกรัชกาลที่หลงรักวัดนำมาเสนอครับ
0: นับเป็นพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหรือบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ด้วยมีพระราชประสงค์เกื้อกูลค้ำจุนทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาสืบต่อรักษาศาสนาหลักของชาติไทยเพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในนิราศท่าดินแดงว่า
2: ตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรี
1: การสถาปนารวมทั้งบูรณะปฏิสังขรณ์วัดในแต่ละรัชกาลยังก่อให้เกิดการสร้างสารศิลปกรรมประจำชาติในเชิงพุทธศิลป์ทางด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมและงานประณีตศิลป์ครับ
0: งานพุทธศิลป์ในสมัยรัชกาลที่1เป็นงานสืบสานงานช่างอย่างไทยประเพณีที่มีมาเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยรัชกาลที่3เริ่มมีการรับอิทธิพลศิลปะจากภายนอกเข้ามาคือศิลปะจีนและศิลปะตะวันตกนำมาผสมผสานกับงานช่างไทยประเพณีจึงเกิดงานศิลปกรรมอย่างใหม่ขึ้นเรียกว่าศิลปะแบบพระราชนิยมที่สำคัญพระองค์ทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์วัดขึ้นเป็นจำนวนมากสมดังพระราชปณิธานที่มีพระราชประสงค์ให้เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีคือเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงสมัยรัชกาลที่4ทรงตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นพระอารามที่สถาปนาในรัชกาลกลับมาเป็นแบบไทยประเพณีอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาแม้การสร้างและปฏิสังขรณ์วัดจะน้อยลงเนื่องจากมีวัดเป็นจำนวนมากแล้วหากแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ยังทรง

มั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้ามิเสื่อมคลายนอกจากความงดงามทางด้านพุทธศิลป์แล้ววัดสำคัญในแต่ละรัชกาลยังเป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแหล่งรวมสรรพวิชาและศูนย์กลางการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยปรากฏเป็นพระอารามที่มีศิลปกรรมงดงามทรงคุณค่าแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราสืบสานรักษาต่อยอดเป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ไทยอยู่อย่างร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเสมอมาสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมาว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินให้เพื่อเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

รามายณะหรือนิทานเรื่องพระรามซึ่งคนไทยรู้จักกันดีในชื่อรามเกียรติ์มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียถือเป็นคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู

นิทานเรื่องพระรามนี้มีเนื้อหาเขาความจริงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเข้ามาสู่อินเดียของชาวอารยันแล้วทำสงครามต่อสู้กับชนพื้นเมืองทางตอนใต้เมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนพุทธกาลแต่เดิมเป็นเรื่องที่ใช้เล่าและขับร้องสดุดีวีรบุรุษชาวอารยันทำให้เรื่องราวมักถูกต่อเติมอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์คติความเชื่อเรื่องเทพในคัมภีร์พระเวทจนกระทั่งนับถือว่าพระรามเป็นองค์นารายณ์อวตารมาปราบยุคเข็นเรื่องเล่าเหล่านี้ต่อมามีผู้รจนาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรหลายสำนวนแต่ที่นับว่าเป็นเอกคือรามายณะของฤาษีวาลมิกิครั้งเมื่อชาวอินเดียเดินทางมาติดต่อกับประชาชนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้นำวัฒนธรรมของตนเข้ามาเผยแพร่รวมทั้งเรื่องรามายณะนี้ด้วยแทบทุกประเทศในดินแดนแถบนี้อันได้แก่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียกัมพูชาลาวเวียดนามและพม่าต่างก็มีศิลปกรรมอันเนื่องมาจากรามายณะและวรรณคดีรามายณะฉบับที่มีอยู่ในภาษาของตนทั้งสิ้นส่วนของประเทศไทยนั้นเข้าใจว่ารามเกียรติ์เป็นที่รู้จักและมีอิทธิพลอย่างสูงต่อคนไทยมานานนับพันปีประจักษ์พยานสำคัญคือพระนามของกษัตริย์และชื่อสถานที่ในสมัยสุโขทัยต่างก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ดังพระนามพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและชื่อถ้ำพระรามเป็นต้น

0: ได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ

0: แต่พอโกกทีไรฮะ
1: วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ในประเทศไทยมีอยู่หลายฉบับหลายสำนวนและได้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยในหลายเส้นทางหลายวาระด้วยกันเรื่องรามเกียรติ์ของแต่ละท้องถิ่นจึงมีเนื้อหาแตกต่างกันแม้ว่าจะรับมาจากต้นตอเดียวกันคือรามายณะรามเกียรติ์ฉบับท้องถิ่นอีสานเรื่องที่รู้จักกันแพร่หลายคือเรื่องพระลักษมณ์พระรามและเรื่องพระรามชาดกก็มีเนื้อหาเรื่องราวแตกต่างออกไปจากฉบับราชสำนักโดยมีการแต่งให้เป็นชาดกนอกนิบาตและใช้เทศในงานบุญพระรามในฉบับอีสานถือว่าเป็นพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้ามีคำเรียกว่าพระรามหน่อโพธิสัตว์เรื่องพระลักษมณ์พระรามเริ่มต้นคล้ายเรื่องอุณรุตคือนางสุชาดาชายาของพระอินทร์ถูกท้าวราพนาสวนคือทศกัณฐ์ปลอมเป็นพระอินทร์ไปเชยชมจึงอวตารลงมาเกิดเป็นนางสีดาเพื่อแก้แค้นส่วนเรื่องพระรามชาดกเริ่มเรื่องคล้ายเรื่องสังสินชัยโดยให้พระรามต้องติดตามฆ่าท้าวราพนาสวนเพราะมาชิงพี่สาวไปและในวรรณคดีทั้งสองเรื่องนี้บทบาทของพระรามเป็นแบบพระเอกจักรวงคือต้องเรียนวิชาฆ่ายักษ์ลักนางทั้งพระรามยังมีชายาหลายคนตามคตินิยมของนิทานพื้นบ้านไม่ได้มีแต่นางสีดาคนเดียวและในรามเกียรติ์ฉบับอีสานนี้หรมานคือหนุมานเท้าขวัญเท่าฟ้าคือสุครีพเป็นลูกของพระรามที่เกิดเมื่อพระรามเสวยผลไม้พิษกลายร่างเป็นลิงป่าแล้วได้กับนางลิงและในขณะที่ตัวละครหลายตัวเช่นอินทรชิตและองคตถูกตัดออกไปแล้วย้ายบทบาทไปให้ตัวละครสำคัญบางตัวที่ถูกเพิ่มเข้ามาเช่นม้ามณีกาบที่เป็นผู้ช่วยพระรามในต้นเรื่องแทนหรมานชื่อตัวละครและชื่อเมืองถูกเปลี่ยนเป็นภาษาถิ่นเพื่อให้เรื่องเข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อนวิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่นก็ถูกสอดแทรกเข้ามาอย่างกลมกลืนเช่นการทำบายสีสู่ขวัญพระรามนางสีดาหรมานร้องคำพญาเกี้ยวนางเป็นต้น
2: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
3: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้สองกลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้น ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification p l a n t c l a s s i f i c a t i o n แปลว่าการจำแนกพืช monocotyledon m o n o c o t y l e d oแปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon D I C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับสวัสดีค่ะ

0: ในปีพุทธศักราช2527กรมศิลปากรได้ร่วมกับรัฐบาลโปรตุเกสโดยมูลนิธิกุลเบงเกียนดำเนินการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีหมู่บ้านโปรตุเกสในบริเวณโบสถ์คณะโดมินิกันผลจากการศึกษาในครั้งนั้นได้ค้นพบหลักฐานต่างๆที่มีความสำคัญประกอบไปด้วยโบสถ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนซึ่งเหลืออยู่เพียงส่วนฐานภายในมีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อประโยชน์การใช้สอยต่างๆเช่นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมห้องพักนักบวชและหอระฆังเป็นต้นด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของโบสถ์พบสุสานซึ่งมีโครงกระดูกมนุษย์ถูกฝังซ้อนกันอย่างไม่เป็นระเบียบอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งโครงกระดูกของชาวยุโรปและเอเชียหันศีรษะไปทางตะวันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโครงกระดูกบางโครงมีร่องรอยการโรยปูนขาวรอบหลุมศพซึ่งอาจเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากโรคระบาดจึงต้องมีการใช้ปูนขาวโรยเพื่อป้องกันเชื้อโรคนอกจากโครงกระดูกแล้วยังได้พบโบราณวัตถุที่เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและข้าวของเครื่องใช้อีกเป็นจำนวนมากเช่นเหรียญรูปเคารพไม้กางเขนแก้วไม้กางเขนสำริดเลนแว่นตาลูกปัดกำไลข้อมือกล้องยาสูบเหรียญกระสาบกระเบื้องมุงหลังคาและเศษภาชนะดินเผาเป็นต้น
1: นางกบตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้อาสมฤาษีนามอนันตาวชิระวิสูตรและมหาโรมสิงห์ที่เชิงเขาหิมพานต์ทุกเช้าจะมีโคนม500ตัวมาหยดน้ำนมใส่อ่างถวายพระฤาษีซึ่งเมื่อฉันแล้วจะเหลือน้ำนมให้ทานนางกบทุกวันวันหนึ่งพระฤาษีเห็นนางนาคีลูกพญากาลนาคมาสมจรกับงูดินท่านเห็นเป็นความเสื่อมเกียรติจึงใช้ไม้เท้าเคาะกลางตัวนางนาคีนางอับอายและกลัวว่าฤาษีจะไปฟ้องบิดาจึงลอบไปคายพิษไว้ในอ่างนมนางกบมีใจกตัญญูคิดแทนคุณด้วยชีวิตโดดลงตายด้วยพิษนาคในอ่างนมพระฤาษีแต่แรกคิดว่านางตา

0: ายพระตะกละแต่ก็ชุบชีวิตขึ้นมาถามทราบความจึงชุบนางเป็นหญิงรูปงามนามนางมนโทแปลว่ากบตามชาติกำเนิดและนำถวายพระอิศวรได้เป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดพระอุมาต่อมาเมื่อเขาไกรลาศสุดทศกัณฐ์ยกให้ตั้งตรงดังเดิมได้ทูลขอพระอุมาเป็นรางวัลแต่กายพระนางร้อนดังเพลิงจึงนำมาคืนและทูลขอนางมนโทไปแทนแต่เมื่อเหาะผ่านกรุงขีดขินพาลีเห็นว่าดูถูกมาสู้รบชิงนางไปได้พระฤาษีอังคัดมาขอให้คืนนางมนโทแต่ขณะนั้นนางตั้งครรภ์กับพาลีแล้วจึงฝากลูกใส่ท้องแพะไว้ซึ่งก็คือองคตทหารเอกตนหนึ่งของนางมนโทเป็นมิ่งมเหสีของทศกัณฐ์มีทั้งความเคารพรักศรัทธาต่อสามีและยินดีช่วยเหลือในยามทุกร้อนเมื่อครั้งที่หนุมานแกล้งผูกผมนางมนโทกับทศกัณฐ์และสาบว่าต้องให้นางตบหัวสามี3ครั้งจึงหลุดจากกันได้มนโทรู้สึกเจ็บปวดใหญ่หลวงแต่จำต้องทำตามซึ่งการที่มีสตรีตบศีรษะซึ่งถือว่าเป็นของสูงทศกัณฐ์จึงเสื่อมฤทธิ์ลงทุกวันนับแต่นั้นต่อมานางมนโทได้ทำพิธีหุงน้ำทิพย์เพื่อชุบชีวิตยักษ์ที่ตายให้เป็นอสุรกายมาช่วยรบแต่หนุมานก็ทำลายพิธีได
1: ้วัดตะไคร้ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือใกล้กับวัดหน้าพระเมียนไม่ปรากฏหลักฐานทางเอกสารเกี่ยวกับประวัติการสร้างแต่ชื่อของวัดตะไคร้นี้ปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยกล่าวถึงว่าเป็นสถานที่ฝังและชาปนกิจศพของนางวันทองจากการศึกษาพบว่าวัดตะไคร้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นและมีการใช้งานสืบเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายและถูกทิ้งร้างไปในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และมีการใช้พื้นที่อีกครั้งในช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์แปดเหลี่ยมซึ่งเป็นประธานของวัดเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยมฐานนี้เชื่อมเจดีย์ประธานกับวิหารซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์เข้าด้วยกันวิหารเป็นอาคารก่ออิฐสอปูนมีมุกหน้ามุกหลังล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วที่ภายในมีเจดีย์รายจำนวน16องค์ตั้งเรียงกันนอกกำแพงแก้ววิหารด้านทิศตะวันออกมีสระน้ำ2สระตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ1สระส่วนอีก1สระตั้งอยู่ทางทิศใต้ใกล้กับสระน้ำเป็นพระอุโบสถซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีระเบียง4ด้านมีประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกด้านละ2ประตูมีการใช้ช่องหน้าต่างแทนช่องแสงลวดลายที่ใช้ประดับเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณัฐวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุม

0: หอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
2: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปัน
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
2: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
2: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
2: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
1: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
2: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
1: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
2: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
1: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
1: ข้อ2คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
2: ส่วนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
2: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
1: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบไปแล้วนะคะครูบีม
2: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับประกาศเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งประกาศแห่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม3. รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
2: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอก

0: ีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
1: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยละค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครูสองคนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
0: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: และต่อไปนะคะคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
0: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
1: ข้อที่1คือ
0: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
1: ข้อ2ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
1: ข้อ3ค่ะ
0: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
1: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
2: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
0: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
1: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5 นาทีราคา

0: ขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
1: อะไรคะ
0: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
1: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีโดยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
0: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเป่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 นะคะมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณา

0: ที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทก้อนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางwww.dltv.ac.th

็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไม่ข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมคะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนี่ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะจะต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี้ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านเราต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: จมน้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
2: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี่หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได้
2: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
1: ค่ะอ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
1: อ๋อ
2: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1 2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
2: ค่ะแล้ว
1: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
2: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่ ใส่เค็ง
1: ตักใส่เค็งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
2: า
1: ะ
2: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค

0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำค
2: ั
1: ญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
2: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
2: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
2: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
2: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวัง
2: ไ
1: หม
2: ไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
2: เขาจะดูอย่างเนี้ยถ้ามันเหนียวจ
1: ับ
2: ดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกม
2: ัน
1: ต้องแห้ง
2: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อ๋ออันนั้นถือว่าสุกแล้ว
2: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
2: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
2: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: าวมาลที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: อย่างนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อ
2: มันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่าควนด้วยปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหม
2: แม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: ใช่อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณกับ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่ะก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไปเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: พวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะอ๋อออกให้หมดนะ

0: ะจนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
1: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮ
0: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเมาที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเมาที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันกะทิด้วย
2: ค่ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะ
2: มาเวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่
1: อ
2: ยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค่ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้เป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นกับกะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับ
2: ค
1: ือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ๋อโอเค
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
1: มันละลาย
2: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ขูดตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่าข้าวเม่าไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
2: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: ำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: เบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆเน
2: าะกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้นะคะ
1: อ๋อ
2: แล้วกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ
3: เออ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วยค่ะ
0: ผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
2: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนา
1: ะ
0: บ้านผือก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาคุณไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
2: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะครูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: า
0: ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำกอยทรงเครื่อง
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ๆไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้ผู้รู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี

ช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญคู่กับสังคมไทยมาช้านานในสมัยอยุธยาช้างเป็นทั้งพาหนะของชนชั้นสูงสำหรับพระราชดำเนินทางบกและเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับข้าศึกยิ่งถ้าเป็นช้างเผือกสิ่งมงคลคู่บ้านคู่บารมีของพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วก็จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาเลี้ยงและประดับยศให้ด้วยเนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในสมัยอยุธยาจึงมีการจับช้างเพื่อนำมาฝึกใช้งานโดยสถานที่จับช้างมีชื่อเรียกว่าพเนียดแต่เดิมพเนียดคล้องช้างของกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณวัดซองด้านทิศเหนือของพระราชวังจันทร์เกษมครั้นถึงแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาโปรดให้ย้ายพเนียดไปตั้งที่ตำบลทะเลย่าพเนียดมีลักษณะเป็นข้อขนาดใหญ่2ชั้นชั้นนอกก่ออิฐเป็นเชิงเทินสูงชั้นในฝังเสาไม้เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีช่องให้ช้างเดินผ่านได้ทีละตัวตรงกลางพเนียดมีหอประดิษฐานพระพิฆเนศด้านนอกจะมีเสาปักเรียงกันโดยจะปักเสาให้สอบจากกว้างสุดมาแคบสุดตรงทางเข้าพเนียดเรียกว่าปีกาบริเวณนี้ใช้เป็นที่พักช้างป่าก่อนจะต้อนเข้าสู่พเนียดกษัตริย์สมัยอยุธยาน่าจะเสด็จมาทอดพระเนตรการคล้องช้างด้วยเสมอเพราะนอกจากจะเป็นขั้นตอนการคัดเลือกช้างไว้ใช้ในราชการหรือคล้องช้างเผือกเพื่อประดับพระเกียรติยศแล้วยังเป็นมหรสพอย่างหนึ่งที่จะทอดพระเนตรเพื่อความสำราญพระราชหฤทัยด้วย

ในการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารและพระมงคลบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2499นั้นได้มีการค้นพบพระพุทธรูปสำริดรูปแบบและขนาดต่างๆบรรจุไว้ภายในพระอุระและพระพาหาเบื้องซ้ายขององค์พระมงคลบพิตรจำนวนมากพระพุทธรูปเหล่านี้มีพุทธลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแบ่งได้เป็น5กลุ่มใหญ่ประกอบด้วยพระพุทธรูปศิลปะล้านนาพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาและพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาสกุลช่างนครศรีธรรมราชที่เรียกว่าแบบขนมต้มซึ่งพระพุทธรูปต่างๆเหล่านี้เป็นพระพุทธรูปลักษณะเฉพาะของหัวเมืองต่างๆของกรุงศรีอยุธยาทั้งภาคกลางภาคเหนือและภาคใต้การบรรจุพระพุทธรูปศิลปะต่างๆเข้าไว้ในองค์พระมงคลบพิตรนั้นอาจมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่กรุงศรีอยุธยาสามารถรวบรวมอำนาจทางการเมืองการปกครองของหัวเมืองใหญ่น้อยเข้าสู่ศูนย์กลางได้ซึ่งการบรรจุพระพุทธรูปศิลปะต่างๆเข้าไว้ในองค์พระมงคลบพิตรนั้นอาจเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการรวบรวมอำนาจทางศาสนาเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาอันจะเป็นการเสริมความมั่นคงแข็งแกร่งของอำนาจทางการเมืองการปกครองอีกทางหนึ่ง

วัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศใต้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1896ณบริเวณเวียงเหล็กซึ่งเป็นที่พำนักของพระองค์ก่อนที่จะเสด็จข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีวัดไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าของวัดเป็นพระวิหารหลวงซึ่งมีขนาดใหญ่ถัดไปเป็นพระปรางประธานซึ่งเป็นศูนย์กลางของวัดมีบนดบขนาดอยู่สองข้างของปรางประธานล้อมรอบด้วยระเบียงคดปรางประธานได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2441โดยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านภายในคูหาพระปรางประธานประดิษฐานพระปรางจำลองและรอยพระพุทธบาทที่ซุ้มด้านทิศเหนือของปรางประธานประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตดวงวิญญาณของพระเจ้าอู่ทองด้านหลังของปรางประธานเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเมื่อปีพุทธศักราช2499ด้านทิศใต้ของพระวิหารหลวงเป็นวิหารพระพุทธไสยาสน์ซึ่งองค์พระได้รับการบูรณะเมื่อไม่นานมานี้นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีศาลาเปลื้องเครื่องวิหารรายและเจดีย์ใหญ่น้อยอีกเป็นจำนวนมากซึ่งสันนิษฐานว่าเจดีย์เหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของบุคคลสำคัญ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3นะครับเนื่องจากว่าในภาวะที่โควิดในระลอก3กำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศไทยสตังและทีมงานปัตตานีบ้านทุ่งจึงไม่สามารถที่จะออกกองถ่ายไปถ่ายทอดเรื่องราวในต่างจังหวัดได้นะครับสตังก็เลยพาคุณผู้ชมมาเข้าครัวพี่สตังในซีซั่นนี้นะครับสตังตั้งชื่อตอนไว้ว่าชีวิตหวานๆกับปัตตานีบ้านทุ่งครับแน่นอนครับเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องราวของขนมหวานในแบบฉบับไทยๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนแรกสตังจะนำเสนอขนมหวานประเภทเปียกวันนี้จะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปลุยกันเลยครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางกำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าสาคูเปียกกะทิสดครับ
1: จัดการตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำถั่วแดงที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนนำมาล้างอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปต้มตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอม

0: ลงกระเทาะเปลือกกะลาเทน้ำแยกออกมาพักไว
1: ้วันนี้สตางค์เลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมใน2ระยะนะครับก็คือระยะนี้เนี่ยก็คือเนื้อเนี่ยกำลังกินแต่ในส่วนระยะนี้เนี่ยเนื้อมันอาจจะแข็งไปหน่อยแต่น้ำมันจะหอมมากกว่านะครับเวลาที่เราเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำสาคูเปียกเนี่ยรสชาติของเมนูนี้ก็จะหวานและก็หอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหอมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมอันนี้อันนี้ก็หอมแล้วครับแต่เดี๋ยวอันนี้รสชาติมันจะหวานแล้วก็หอมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเนื้อมันจะแข็งมากกว่านั่นเองครับเทผสมกันเลย
0: ใช้มือแมวขูดเส้นมะพร้าวอ่อนได้เวลานำผ่าข้าวโพดดิบมาปอกก่อนจะลงคมมีดฝานเตรียมไว้ถั่วแดงที่ต้มไว้ก็สุกแล้วล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมผ่าเนื้อขนุนดึงเอาเมล็ดภายในออกแล้วฉีกชิ้นไว้เป็นเส้นๆแบบนี
1: ้เมนูนี้นะครับในสมัยแบบโบราณดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยเขาก็จะกวนสาคูโดยที่ใช้เฉพาะสาคูเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ผลไม้ต่างๆลงไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนุนหรือแม้กระทั่งข้าวโพดนะครับและที่สำคัญเดี๋ยวนี้หากินได้ยากมากเลยครับก็คือเม็ดขนุนต้มซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาต้มกับเกลือคุณผู้ชมครับเป็นเมนูที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารว่างให้กับเด็กๆในยุคสมัยก่อนอร่อยมากเลยและคนปากใต้นะครับก็มักจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาแกงไตปลาอร่อยมากเลยล่ะครับและนี่แหละครับคือพระเอกของงานในวันนี้นั่นก็คือสาคูนะครับคุณผู้ชมครับเราจะรู้จักสาคูโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่2ชนิดที่เรารู้จักกันในท้องตลาดโดยทั่วๆไปเนี่ยเป็นสาคูที่ผลิตมาจากแป้งมันสำปะหลังนะครับแต่ที่อยู่ในมือของสตางค์เนี่ยเป็นสาคูที่ทำมาจากต้นสาคูหรือเขาเรียกว่าสาคูต้นนะครับเป็นพืชในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งสตางค์จำได้เลยครับตั้งแต่ที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของภัตตาคารบ้านทุ่งตอนสาคูต้นยายฉุยนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาของสาคูเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทหลังจากที่รายการออกอากาศไปจวบจนทุกวันนี้ราคาของสาคูต้นขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ250

10บาทเลยการปลูกยังเป็นพืชที่ช่วยรักษาระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมอีกด้วยประโยชน์ของสาคูต้นนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการร่อนสาคู1รอบนะครับเพื่อให้แป้งที่มันละเอียดเนี่ยออกไปบางส่วนเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ร่อนเวลาที่เราเอาไปกวนนะครับมันจะติดกันเป็นก้อนนะครับและที่สำคัญห้ามล้างเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเราล้างนะครับมันจะทำให้สาคูเปียกเวลาที่เราใส่ลงไปในกวนเปียกสาคูเนี่ยมันจะเกาะแน่นกันก็จะทำให้ติดกันเป็นก้อนรับประทานจะไม่อร่อยนั่นเองครับ

นำกระทะทองเหลืองตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมล้างใบเตยก่อนจะมัดนำลงไปต้มเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมปล่อยต้มไปให้เดือดก่อนที่เราจะใส่สาคูลงไปนะครับเราจะต้องปล่อยให้น้ำเดือดจัดแล้วก็ตักเอาใบเตยขึ้นมานะครับเพราะว่าใบเตยให้กลิ่นหอมในน้ำเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องค่อยๆเทหย่อนลงใส่อย่าใส่ครั้งเดียวไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆกวนแบบนี้ครับ

0: เราจะสังเกตเห็นได้ว่าขนมไทยส่วนใหญ่นะครับมักจะใช้กระทะทองเหลืองเนื่องจากว่าคุณสมบัติของกระทะทองเหลืองนะครับจะเป็นตัวช่วยกระจายความร้อนให้ทั่วกระทะและจะมีคุณสมบัติดีๆอีกเพียบเลยครับ
1: ใช้ไม้พายกวนคนเพื่อช่วยให้สาคูไม่ติดกัน
0: เราจะกวนจนกว่าเม็ดสาคูจะใสที่พี่ป้ายายจะเรียกว่าใสเป็นตากบนะครับก็คือข้างนอกใสแต่ว่าข้างในก็คงยังมีแป้งเราเห็นแป้งอยู่หน่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเติมความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงลงไปเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำตาลก่อนเนี่ยมันจะไปรัดทำให้เม็ดสาคูเนี่ยไม่สุกเราจะต้องเติมทีหลังนะครับ
1: เมื่อสาคูสุกเม็ดใสคล้ายตากบจึงนำลงไปพบคือน้ำตาลทรายแดงตัดเกลือเล็กน้อยตามต่อได้คือข้าวโพดกวนต่อไปให้เข้ากันต่อจากนั้นคือถั่วแดงได้เวลาเติมใส่คือเนื้อมะพร้าวอ่อนปิดท้ายคือขนุน

0: ขั้นตอนใดจึงมาเตรียมคั้นหัวกะทิเพื่อใช้ราดหน้าขนม
1: และนี่แหละครับคือที่มาของชื่อเมนูนี้ก็คือสาคูเปียกกะทิสดนั่นเองเราจะใช้น้ำกะทิสดๆอย่างนี้แหละครับ
0: แล้วเทกลองรองคั้นบีบด้วยผ้าขาวบางนำพาไปตั้งไฟตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

0: โดยเฉพาะกะทิที่เราราดหน้ามีความเค็มพอปะแล้มเนี่ยมันตัดกับรสชาติขนมอร่อยมากเลยคุณผู้ชมเมนูนี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับ
1: ไม่ให้ฟินจนออกหน้าออกตาได้อย่างไรล่ะครับก็เพราะสาคูทั้งนุ่มทั้งเด้งสุดเจ๋งครบเครื่องเรื่องหวานมันใครได้กินรับประกันฟินอย่างนี้ล่ะครับ

0: คมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอม
1: ถ้าเกิดว่าแฟนรายการที่เป็นผู้หญิงนะครับและไม่ถนัดในการใช้มีดสตางค์แนะนำว่าให้เราซื้อน้ำมะพร้าวมาจากร้านสำเร็จรูปเลยก็ได้ครับแล้วให้เขาแยกน้ำแยกเนื้อมาจะได้ช่วยประหยัดเวลากว่าจะปอกหมดได้เงินเลยครับ

0: ่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นลูกเต๋าแล้วนำเอาไปใส่หม้อนึ่ง
1: เมนูนี้นะครับเราจะทำการนึ่งเผือกให้สุกก่อนเพราะว่าเผือกเนี่ยจะสุกยากกว่าอย่างอื่นครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงปอกลำไยใช้มีดปลายแหลมคว้านไปเอาเมล็ดภายในออกมา
1: เราจะนึ่งเผือกให้พอแค่สุกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องให้สุกเละจนเกินไปถ้าเกิดว่าเอาส้อมจิ้มเข้าได้ก็ใช้ได้แล้วครับในบางสูตรของการทำข้าวเหนียวเปียกนะครับบางคนก็จะใช้แค่ข้าวเหนียวดำแต่บางสูตรก็จะผสมกับข้าวเหนียวขาวด้วยที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องแช่ข้าวเหนียวหรือว่าหมาข้าวเหนียวไว้เนี่ยข้ามคืนนะครับหรืออย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงครับอันนี้สตังค์แช่ไว้ข้ามคืนใช้ได้แล้วครับและสาเหตุที่เราแช่ไว้ข้ามคืนก็เพราะว่าอยากให้ข้าวเหนียวเนี่ยดูดน้ำอิ่มตัว

เอาลงกระทะได้วาระคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอสารต่อนำข้าวเหนียวลงใส่กวนคนไปจนกว่าจะสุก

และสาเหตุที่เมนูนี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเราจะรู้จักคำว่าเปียกอย่างเช่นเราไปโดนฝนตัวเราเปียกชุ่มเปียกปอนอันนั้นก็คืออาการของการเปียกก็คือชุ่มฉ่ำนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าเปียกในอีกความหมายหนึ่งก็คือคำกริยานะครับแปลว่า

คนนะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณโบราณจะเรียกอาการกิริยาของการกวนคนขนมแบบนี้ว่าเปียกเพราะฉะนั้นเมนูนี้จึงได้ชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนั่นเองครับเราจะเปียกไปจนกว่าข้าวเหนียวนะครับจะเริ่มสุกแล้วก็แตกเม็ดออกมานิดหน่อยนะครับน้ำสีดำสวยเลยฮะ

0: เมื่อเรากวนเปียกจนข้าวเหนียวเนี่ยเริ่มที่จะแตกเม็ดเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลอยู่2ชนิดนะครับเมนูนี้นั่นก็คือน้ำตาลทรายแดงซึ่งจะให้รสชาติเนี่ยออกหวานแหลมนะครับและอีกชนิดนึงนั่นก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวนอกจากจะให้รสชาติความหวานแล้วยังให้กลิ่นความหอมอีกด้วยครับแล้วก็ตัดเกลือพอเค็มปลาแล่มนะครับหลังจากนี้เราก็จะเติมแป้งมันลงไปนะครับเนื่องจากว่าข้าวเหนียวดำเนี่ยในตัวข้าวเหนียวเนี่ยไม่ค่อยมียางข้าวสักเท่าไหร่นะครับเราจึงให้ความเหนียวข้นเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยแป้งมันนั่นเองครับส่วนความเหนียวเหนืดขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะครับถ้าอยากให้เหนียวมากก็ใส่เยอะแต่ถ้าไม่อยากให้เหนียวมากก็ไม่ต้องใส่เยอะครับได้เวลานำชิ้นเผือกลงใส่ในระหว่างนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเปิดไฟแรงแล้วนะครับใช้ไฟอ่อนแล้วก็ค่อยๆกวนหรือว่าเปียกไปเรื่อยๆนะครับ
1: จากนั้นจึงใส่ลำไยตามไปคือลูกชิดปิดท้ายด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนเพียงแค่นี้ก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำกะทิไว้ราดหน้าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเทลงใส่กระทะตามไปคือใบเตยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมตัดด้วยเกลือเล็กน้อยรอให้เดือดสักหน่อยความอร่อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วละครับรสชาติข้าวเหนียวดำเปียกเรียกความอร่อยได้ด้วยเผือกและลูกชิดหอมหวานไม่น้อยนิดคือลำไยกัดโดนเข้าไปมันช่างหวานชุ่มคอตัดรสเค็มพอปลาแล่มด้วยน้ำกะทิราดหน้าเข้าท่าคือข้าวเหนียวดำเปียกสุกเปื่อยพอแตกเม็ดเด็ดโดนใจด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนแต่ขอเตือนไว้ก่อนแนะนำว่าไม่ควรกินก่อนนอนเพราะจะอ้วนเอานะครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับเมนูนี้มีชื่อว่าเปียกลูกเดือยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นจากการต้มเม็ดบัวให้สุกรุกต่อเตรียมปอกลูกตาลตะโนด
0: ในเปียกแต่ละชนิดคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาผลไม้ตามฤดูกาลมาใส่แต่ช่วงนี้ลูกตาลออกเยอะสตางค์ก็เลยเอาลูกตาลมาใส่ด้วยครับ
1: ก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้เมื่อเม็ดบัวสุกได้ที่ตามต่อทันทีนำแปะกล้วยลงไปลวก
0: ในส่วนของแปะกล้วยนะครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องต้มนานเพียงแค่ลวกให้มันอุ่นร

เตรียมล้างทำความสะอาดถั่วดำที่เราแช่น้ำไว้ข้ามคืนจากนั้นจึงนำลงไปต้มให้สุกสักพักถ่ายทักตามต่อนำลูกเดือยที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนเช่นกันมาล้างทำความสะอาด

ตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอเมื่อน้ำเริ่มร้อนจึงนำลูกบงไปนอนในกระทะกวนเปียกไปจนกว่าลูกเดือยจะสุก

เมื่อลูกเดือยสุกรุกต่อเติมใส่คือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำตาลทรายตามต่อได้ตัดเกลือเล็กน้อยสรรพคุณเด่นๆของลูกเดือยนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีฤทธิ์เย็นนะครับจะช่วยบำรุงม้ามบำรุงปอดบำรุงกระเพาะและที่สำคัญนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีไฟเบอร์สูงเมื่อเวลาที่เรารับประทานเข้าไปจะช่วยให้อยู่ท้องใครที่ต้องการในการลดน้ำหนักเนี่ยก็สามารถรับประทานลูกเดือยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะมาทำเปียกลูกเดือยแบบนี้ก็สามารถนำไปใส่ในน้ำเต้าหู้ได้นะครับคล้ายๆกับเวลาที่เรารับประทานเม็ดแมงลักนะครับจะช่วยให้เราอิ่มท้องได้นานคนที่มองหาการลดความอ้วนลูกเดือยและเม็ดแมงลักก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเติมใส่ลงได้คือถั่วดำเม็ดแปะก๊วยเม็ดบัวต้มสุกลูกเกดและตาลตะโนดกวนเปียกไปให้ทุกอย่างประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเทน้ำกะทิลงกระทะเคี่ยวไปให้ร้อนตามลงใส่คือแป้งมันตัดรสเค็มด้วยเกลือพอประแล้มแค่นี้ก็สุดแจ่มพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูเปียกลูกเดือยมีความหวานมันเค็มอร่อยเต็มๆด้วยธัญพืชที่ใส่ลงไปมีความเปื่อยนุ่มทั้งเม็ดบัวถั่วดำและแปะกล้วยอร่อยมากด้วยคือตาลตะโนดและลูกเกดสุดพิเศษคือลูกเดือยกัดเข้าไปพอกรึบๆเนื้อนุ่มชุ่มหวานยิ่งประสานน้ำกะทิราดหน้าบอกได้คำเดียวครับว่าสุดแจ่มไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สตางค์เชื่อนะครับว่าในภาวะโควิดระลอก3หลายท่านหลายคนอาจจะเจอปัญหาที่หนักหน่วงบางท่านอาจจะขมขื่นภัตตาคารบ้านทุ่งก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้เสิร์ฟส่งเรื่องราวของชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งเพื่อเป็นแรงใจให้คุณผู้ชมเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทใดชนิดใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัดธรรมารามตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันตกพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์แห่งวัดพุทธไทยสวรรค์ได้เลือกพระอุบาลีเถระและพระอริยมุนีมหาเถระซึ่งจำพรรษาณวัดธรรมารามแห่งนี้ให้เป็นสมณทูตไปประดิษฐานพระพุทธศาสนาลัทธิสยามวงศ์ในลังกาเพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนาที่เสื่อมลงวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดมีวิหารอยู่ด้านหน้าและอุโบสถอยู่ทางด้านหลังสิ่งก่อสร้างสำคัญของวัดอีกแห่งหนึ่งคือหอไตรเป็นอาคารสองชั้นทรงไทยเสามุกอาคารประดับลายปูนปั้นแบบโครินเทียนหน้าบันอาคารและซุ้มประตูหน้าต่างตกแต่งด้วยลายปูนปั้นอย่างงดงามผนังด้านในอาคารชั้นบนเขียนภาพจิตรกรรมเป็นภาพพุทธประวัติเทพชุมนุมการปลงอสุภกรรมฐานเนื่องจากวัดธรรมารามแห่งนี้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงสัมพันธไมตรีทางศาสนาอันดีที่มีต่อกันระหว่างไทยและศรีลังกาจึงได้มีการร่วมมือกันในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและได้มีการอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระจากประเทศศรีลังกามาปลูกที่วัดธรรมารามซึ่งนับเป็นการสานสัมพันธไมตรีทางศาสนาอันดีที่มีต่อกันให้ยาวนานสืบไป

0: ใช่
1: ผักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได
2: ้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
1: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสูญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสูญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
2: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
5: ครับ
2: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาฮะเครื่องเจ้าเครื่องตัวเนี้ย
5: คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซ
2: ึ่
5: งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะ เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
2: ครับผม
5: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
2: อ๋อจริง
5: ๆถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
2: ถูกต้อง
5: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
2: เสียง่าย
5: เสียหายง่าย
2: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
5: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะ
5: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
2: ครับ
5: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
2: ระยะเวลานานมากขึ้น
5: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้น
2: อ๋อ
5: นะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมเนี้ยจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
2: ้
5: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันมีในหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะฮะแล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
2: ม
5: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องดังนั้นถ้าเราไปปากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นมีอะไรมาลง
2: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะก็จะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะกินหนอนอะไรอย่างงี
5: ้
2: เหมือนกันใช่มั้ยฮะ
5: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
2: แห้ง
5: เข้าไปถึงข้างในเลย
2: ครับ
5: นะฮะถ้าการอบ ที่ควบคุมไม่ได
0: ้ครับ
5: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าเนี่ยแห้ง
0: แต่
5: ข้างในแฉะ
0: อ
5: ่
0: า
5: อันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
0: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
5: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
0: เสียดุลเลย
5: และทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
0: ้
5: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
0: ผม
5: ในนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ยเราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
0: ่
5: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
0: ้ถ้าบางทีมันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างงี้ป่ะฮะ
5: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ทต่าง
0: ๆ
5: ที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมานะก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่าย
0: ๆ
5: ไม่ซับซ้อนมาก
0: ครับ
5: นะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขณะเดียวกันราคาไม่แพง
0: ไม่แพง
5: แถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะโค้ดไอ้1เครื่องเนี้ยมันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
0: ้
5: สำหรับในประเทศไทยเอง
0: ลิขสิทธิ
5: ์ในประเทศไทยเอง
0: ค
5: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเรา
0: อ
5: ยู่กับเราไม่อยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันจะมายังไง
0: จริงแล้วอะไรพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
5: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมร่วมทำดังนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
0: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
0: ้
5: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
0: ต่อไปนะฮะ
5: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างนี้ฮะ
0: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารถ้าอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: ครับ
0: ก็เจาะตรงๆเลย
2: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
0: สุญญากาศ
2: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
0: ครับ
2: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
0: ใช่ครับ
2: แต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่100องศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่ประมาณ30ถึง60มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ700ถึง730นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเรา

0: สามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
1: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
0: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลย
1: ครับ
0: โดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
1: ครับผม
0: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี
1: ้ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
0: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างกรอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูตรงเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
1: จะ
0: สีน้ำตาล
1: สี
0: แต่ว่าอันเนี้ยแห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิมเขียวยังเขียวเหมือนเดิม
1: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
0: ยังเหมือนเดิม
1: อ
0: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมด
1: ครับผม
0: จึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
1: ้ครับ
0: เลยงั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
1: นะครับแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่ง
0: ครับ
1: ซีรีส์หนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์สองซีรีส์สามต่อต่อไปไหมครับ
0: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผิดพันธุ์ตัวไหนนะฮะดังนั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
1: สมบูรณ์กว่านี
0: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
1: เหมือนตอนนี้ยังเป็นชุมชน
0: ยังดูบ้านๆนิดนึง
1: บ้านๆยังแบบแต่
0: ฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
1: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
0: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มัน
1: ดู
0: ได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผิดพันธุ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้นนะซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนา
1: ครับ
0: เพื่อที่จะไปรองรับตัวผิดพันธุ์ตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
1: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะมาก
1: ครับ
0: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดละนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
1: ์
0: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกแปลงวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
1: ครับนะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
0: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
1: ครับเราต้องคิดการใหญ่เราต้องคิดการใหญ่คนไทยก็ทำได้เราต้องคิดการใหญ่เราต้องคิดการใหญ่คนไทยก็ทำได้

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้
0: ใช
1: ่ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: นี่แหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกัน
1: แ
0: ต่กระบวนการกรรมวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีคนรู้จัก
0: ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: มั้ยฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหร
1: ือ
0: เปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ําไม่ให้เข้าไปในปั๊ม
0: ครับ
1: นะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะคอยเย็นแล้วเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ําแยกตัวออกมา
0: ครับ
1: นะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได
0: ้
1: นั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ
1: ้นยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: ระดับชาวบ้านเลยก็จะแบบลำบากนะ
1: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
0: ้
1: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
0: เขาเรียกว่ากาใช่ไหม
1: แล้วก็มีกาน
0: ะ
1: ฮะมีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
0: ๆ
1: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
0: ใช่
1: นะฮะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถ
0: ู
1: กไหมฮะ
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
0: อ๋อคือตู้นี้คือกาพ่นส
1: ีแต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนี่เอง
0: น
1: ะไอ้ตรงที่เทอมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเป็นจูเลียนะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะไอ้ตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาดช่องอะไรต่างๆมันพอดี
0: ทำให้เกิดยากตรงนี้
1: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุดต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
0: ครับโอ้โห
1: ครับ
0: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดนึงอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
1: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเรานะครับอันดับแรกก็ต้องขอบคุณนะฮะ
0: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: ครับผมสามารถติดต่อได้
1: ที่ให้เรามาทำงานนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับอยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช้นะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะ626-0712นะครับส่วนเบอร์ของมหาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
0: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
1: ครับ
0: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ดีๆครับ
0: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้ได้ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพ
0: ครับ
2: ในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
0: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
2: ครับ
0: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ์แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเท่าเครื่องตัวนี
0: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสไดร
0: ์ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ำมันเหมือนกัน
0: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่า
0: อ
2: ย่างสมมุติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละถ้าเราใช้พวกฟรีสไดร์เนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
0: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
2: พลังงาน
0: พลังงานไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
0: อัน
2: นี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
0: ้ครับ
2: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
0: ึ่
2: งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวนึงเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
0: นี่คือถูกแล้ว
2: ถูกแล้ว
0: โอ้โหแล้ว
2: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
0: ั๊
2: มน้ำธรรมดา
0: เนี่ย
2: มาผ่านระบบเวนจูรี่ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
0: ครับผม
2: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
0: โอ้โห
2: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทำสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
0: ้
2: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาใน เบอร์ที่บริษัทเรา
0: ได้ฮะ
2: ก็0847715104
0: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
2: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกัน
0: ครับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
2: ดีครับ
0: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเกรียงศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยพอเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกดีกว่าครับ
2: ครับ
0: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

0: ได
1: ้หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: ลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี่ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับที่ผ่านๆมานะครับในช่วงของเกษตรพึ่งตนเราก็จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักบำรุงดินมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีหลากหลายวิธีการมีหลากหลายสูตรด้วยกันนะครับจากวิทยากรแต่ละท่านวันนี้ก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับรวมถึงเป็นอีกสูตรหนึ่งด้วยนะครับจากหมอดินอาสาจากจังหวัดนนทบุรีวิธีการของหมอดินอาสาจากจังหวัดนนทบุรีท่านนี้ก็มีเทคนิควิธีการเฉพาะตัวนะครับมีวัตถุดิบที่เลือกเฟ้นมาแล้วแล้วก็บอกว่าเป็นวัตถุดิบเฉพาะตัวเหมาะสำหรับอย่างยิ่งนะครับคนที่อยู่ตามพื้นที่ในภาคกลางแล้วก็มองหาวัตถุดิบที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของตนเองมาใช้ได้นะครับวิธีการต่างๆนั้นอาจจะเหมือนกับขั้นตอนอื่นๆแต่ผมเชื่อว่ายังมีกลเม็ดเคล็ดลับต่างๆที่ยังน่าสนใจที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับจะทำอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: สภาพดินเมื่อก่อนเนี่ยเดิมทีที่เริ่มทำใหม่ๆสารเคมีมันก็ดีทำไปมัน

ก็ดีพอปี2ปี3พอใส่บ่อยๆเข้ามันก็ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพิ่มปริมาณมากขึ้นแต่ผลผลิตเราลดลงเพราะว่ามันไม่ดีทั้งนาเพราะว่าพอน้ำพัดไปมันเอาไอ้สิ่งที่ตกค้างอยู่ในดินเนี่ยไปอยู่ที่ปลายนาปลายนาข้าวก็จะไม่ได้ผลผลผลิตจะตกต่ำตรงที่ว่าข้าวปลายนาเนี่ยจะเสียหายเราต้องใส่ปุ๋ยเยอะใส่ปุ๋ยเพิ่มแล้วก็สุกไม่สม่ำเสมอราคาก็ไม่ได้ยืนต้นตายพื้นดินเนี่ยเสียหายหมดแต่ณปัจจุบันนี้เราได้ศึกษาและได้ทำให้ทุกคนเนี่ยหันมาดูว่าเราไม่ต้องพึ่งสารเคมีเดี๋ยวเรามาดูว่าผมจะทำให้ดินดียังไงที่ให้ร่วนตุยเดี๋ยวไปดูกันครับเราจะมีอุปกรณ์ส่วนประกอบคือดอกบัวกระถินผักบุ้งหน่อกล้วยแต่ขุดแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันคือดอกบัวเนี่ยจะไปช่วยการเร่งการออกดอกออกผลให้เร็วให้ออกทั้งปีส่วนกระถินนี้คือเป็นไม้ที่เจริญเติบโตได้ทั้งปีทนแล้งทนฝนทนหนาวมันก็จะช่วยให้ต้นไม้แข็งแรงพืชผลที่เราต้องการให้มันยืดก็ต้องใช้ผักบุ้งเป็นส่วนประกอบอันนี้เราจะได้ฮอร์โมนการยืดคือผักบุ้งอันสุดท้ายคือหน่อกล้วยหน่อกล้วยเนี้ยคุณสมบัติของเขามีจุลินทรีย์ที่เยอะจะช่วยย่อยสลายเศษวัสดุซากพืชซากสัตว์ของที่เหลือใช้ให้เร็วขึ้นและทำให้ดินร่วนซุยหั่นในลักษณะเป็นแว่นยิ่งหั่นละเอียดมากเท่าไหร่ยิ่งดีเราต้องใช้ตั้งต้นเพราะว่าจุลินทรีย์มันจะอยู่ตามต้นของต้นกล้วยเนี่ยมันจะเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายเกษตรกรบางคนบอกเคยหยิบมากแล้วหยิบน้อยไม่ได้เราก็จะแนะนำว่าให้ท่านลดสูตรปุ๋ยลงมาแต่ท่านก็ใช้ปุ๋ยเท่าเดิมแต่ลดสูตรลงมาแต่ท่านก็ลดเงินด้วยอันนี้จะเป็นผลให้เรามองเห็นชัดว่าเราลดต้นทุนได้ยังไงถ้าเราเน้นหนักว่าจะเอาไปปรับปรุงลงดินเราก็เน้นหนักให้หน่อกล้วยเยอะหน่อยถ้าเราจะมาคือทำเพื่อบำรุงดินแล้วเหลือเราเอามาฉีดพืชด้วยเราก็ต้องมีพวกผักบุ้งพวกดอกบัวพวกกระถิ่นวัตถุดิบต่างๆเนี่ยตามที่เราจะหาได้เมื่อหาได้คือเราไม่ฟิกอย่างใดอย่างหนึ่งคือเราหาให้ได้3กิโลมาใช้กากน้ำตาล1กิโลน้ำ1กิโลครับต่อไปจะเป็นดอกบัวดอกบัวอันนี้ไม่ต้องหั่นใส่ไปทั้งก้อนเลยอันดับต่อไปเป็นพดอ2เราต้องนำมาปลุกให้ตื่นซะก่อนเพราะว่าเขาช็อกให้หลับอยู่ต้องมาปลุกให้ตื่นโดยน้ำธรรมดาพอกวนได้ที่ดีแล้วเราก็อันตรงนี้เราพักไว้ก่อนเพื่อรอเวลาให้ได้5นาทีเราจะนำเศษผักต่างๆมาลงถังครับแล้วก็ยังขาดเสียไม่ได้คือกากน้ำตาลคุณสมบัติของกากน้ำตาลคือให้จุลินทรีย์ได้กินของหวานแล้วก็ช่วยปฏิกิริยาเพิ่มประชากรของจุลินทรีย์ให้เยอะขึ้นเมื่อผสมส่วนผสมทุกอย่างแล้วเราจะทำวิธีการคนแต่คนของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้ไม้คนเราจะคนแบบพิถีพิถันบ้านทำกันแบบง่ายๆใครก็ทำได้ปิดฝาแล้วล็อกให้สนิทแล้วก็กลิ้งนอนลงแล้วก็กลิ้งจะเหย่าไปเรื่อยๆวันละ1ครั้ง7วันติดต่อกันแล้วพอครบ7ครั้ง7วันแล้วก็กลิ้งอีกวันละครั้ง1อาทิตย์อาทิตย์ละครั้งจนฝาจะใช้ได้เมื่อผลิตแล้วได้45วันเราก็จะนำไปใช้ได้ทันทีแล้วก็เวลาเสร็จแล้วเมื่อเราจะนำไปใช้ห้ามใส่ขวดแก้วเพราะมันมีก๊าซอยู่ยังไม่งั้นขวดจะระเบิดทำให้อันตรายต่อผู้ใช้ครับต้องใช้พลาสติกเท่านั้นเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวลงวิธีการใช้เมื่อเราเปิดขึ้นมาเนี่ยจะมีฝ้าขาวขึ้นเต็มถังอย่าไปคิดว่าตรงนั้นเป็นของ

0: เสียตรงนั้นเป็นของดีคือจุลินทรีย์เกิดเยอะเต็มที่ถ้าไม่มีฝ้าขาวเนี่ยแสดงว่าจุลินทรีย์ยังน้อยอยู่แล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นหอมคล้ายๆกับปลาหมักน้ำหมักชีวภาพเนี่ยน้ำหมักที่ดีมีคุณภาพน้ำจะออกเป็นสีน้ำตาลแก่ๆครับถ้าเราใช้ฉีดพืชใช้แค่30ซีซีต่อน้ำ1ปี๊บถ้าเราใช้ราดเพื่อย่อยสลายฟางในนาข้าวใช้ไร่ละ6ลิตรเวลาใช้เราสามารถราดก็ได้หรือวักหรือปล่อยไปตามหางไถก็ได้หลังจากเรามาคิดผลิตปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยชีวภาพปรับบำรุงดินเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีชีวิตดีขึ้นคือเราพึ่งพาตนเองเราไม่ต้องไปพึ่งพาวัตถุดิบจากนอกพื้นที่เราไม่ต้องเสียเงินซื้อเราได้ฟื้นฟูแม่พระธรณีให้ดีขึ้นสมัยบรรพบุรุษที่เราทำมาแล้วเราก็ได้สุขภาพแข็งแรงดินอุดมสมบูรณ์อันนี้เราก็พลิกฟื้นมาจากวิกฤตที่เราใช้สารเคมีเยอะๆแล้วตอนนี้เราไม่มาใช้เรามาใช้ชีวภาพข้าวเราก็งามเหมือนเดิมเราลดต้นทุนได้ทุกอย่างตั้งแต่ลดต้นทุนน้ำมันต้นทุนปุ๋ยแล้วก็ตัวห้ามตัวเบียนที่จะมากินแมลงก็มาเยอะขึ้นเพราะในนาเรามีจุลินทรีย์เยอะมีเพื่อนพ้องน้องพี่มีศัตรูธรรมชาติเยอะขึ้นที่จะกินศัตรูที่มาทำลายข้าวเราทำให้ชีวิตเรายังมีความสุขดีขึ้นแต่ปรัชญาของผมมีอยู่ว่าวันนี้ยังดีไม่พอวันหน้าผมจะทำให้ดียิ่งกว่านี้ครับ
1: คุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าครับว่าเรามีผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งนะครับที่มีรสชาติคล้ายคลึงกับออริกาโน่นะครับนั่นก็คือใบหูเสือนั่นเองใบหูเสือนั้นถือว่าเป็นผักพื้นบ้านที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับพบเห็นกันได้ง่ายๆตามรั้วบ้านที่เรามักจะปลูกผักสมุนไพรไว้ใช้ไว้กินกันนะครับใบหูเสือนั้นมีสรรพคุณทางยามากมายสามารถบรรเทาอาการหวัดแล้วก็แก้อาการไอได้ด้วยนะครับแถมยังสามารถที่จะนำไปทำเป็นชานำมาเป็นเครื่องประกอบอาหารได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วิทยากรของเราจะมาสาธิตวิธีการนะครับว่าสามารถนำใบหูเสือนั้นไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างตอนนี้วิทยากรของเราพร้อมแล้วนะครับไปติดตามชมได้เลยครับ
2: หรือที่หลายๆคนเนี่ยตั้งฉายาว่าคือออริกาโนเมืองไทยเพราะว่ามีกลิ่นคล้ายคลึงกับออริกาโนค่ะหูเสือเป็นผักสามัญประจำบ้านในบ้านของเรานะคะเพราะว่าสามารถที่จะใช้บรรเทาอาการป่วยในระยะเริ่มแรกนะคะตั้งแต่อาการไอหรืออาการเป็นหวัดชาวบ้านหลายๆครอบครัวนะคะก็จะนิยมนำใบหูเสือเนี่ยมาประกอบเป็นอาหารนะคะทำชาจากใบหูเสือสดนะคะโดยเราจะนำใบหูเสือค่ะที่เด็ดออกจากต้นนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดแบบนี้ค่ะใช้วิธีการสกัดด้วยน้ำร้อนนะคะเคล็ดลับของการทำชานะคะที่ทำให้รสชาติหอมแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมเนี่ยอยู่ที่น้ำค่ะถ้าน้ำที่เราต้มเนี่ยให้มีความเดือดนะคะก็จะมีไอเกิดขึ้นค่ะแล้วตัวไอน้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในพืชออกมาทำให้กลิ่นหอมนะคะชวนให้ดื่มนะคะแล้วก็มีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะนำน้ำที่เดือดเนี่ยค่ะมาสกัดใบหูเสือค่ะด้วยวิธีการทำการทำชานะคะโดยที่เราก็จะตักน้ำค่ะนะคะใส่ลงไปในกานะคะสำหรับการดื่มเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีอาการเนี่ยก็สามารถที่จะชงดื่มนะคะได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะแทนน้ำดื่มปกติก็ได้นะคะโดยที่เราจะมีส่วนประกอบอีก2ตัวค่ะซึ่งสามารถปรับได้ตามอาการนะคะก็คือถ้าสมมุติว่ามีอาการไอนะคะร่วมด้วยนะคะก็แนะนำให้เติมเกลือลงไปหน่อยค่ะเพราะว่าเกลือเนี่ยช่วยในเรื่องของการลดอาการไอได้นะคะถ้ามีเสมหะค่ะก็แนะนำให้เติมพวกน้ำผึ้งลงไปนะคะแต่ถ้ามีทั้งมีอาการไอแล้วก็มีเสมหะร่วมกันก็เติมทั้งน้ำผึ้งแล้วก็เกลือได้นะคะเมื่อเราตักน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในถ้วยชาแล้วค่ะเราก็จะนำใบหูเสือที่สดเนี่ยค่ะ อาจจะมีท่านผู้ชมสงสัยนะคะว่าเราสามารถใช้ใบแห้งได้หรือเปล่านะคะจริงๆใช้ใบแห้งก็ได้ค่ะแต่สรรพคุณในเรื่องของการเป็นยานะคะลดอาการไอขับเสมหะแล้วก็การบำรุงปอดก็จะลดลงค่ะใบหูเสือเนื่องจากมีน้ำมันหอมระเหยอยู่สูงนะคะเหมาะอย่างยิ่งค่ะที่จะใช้ทำยาด้วยวิธีการใช้ใบสดนะคะไม่เหมาะที่จะใช้ใบแห้งนะคะสำหรับปริมาณสัดส่วนนะคะของตัวใบหูเสือและน้ำเนี่ย

น่นอนนะคะขึ้นอยู่กับรสชาติที่เราจะสามารถทนได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีอาการมากหน่อยแล้วเราสามารถทนรสชาติซึ่งหรือว่ากลิ่นที่แรงหน่อยของใบหูเสือเราก็จะอาจจะเพิ่มปริมาณของใบให้มากขึ้นได้นะคะหรือว่าในกรณีของการใช้ในเด็กเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นจากนะคะน้ำ1แก้วนะคะประมาณ200ถึง250ซีซีกับใบหูเสือสัก3ถึง4ใบอันนี้ก็เพียงพอค่ะสำหรับที่จะบรรเทาอาการไอหรือว่าขับเสมหะในเด็กได้นะคะค่ะแล้วเราก็จะปิดฝาแบบนี้นะคะแล้วก็หย่อนลงไปค่ะในกลางนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ค่ะประมาณ2ถึง3นาทีนะคะในระหว่างนี้ค่ะที่เราให้ตัวน้ำร้อนเนี่ยสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยค่ะจากใบหูเสือออกมานะคะเราก็ใช้วิธีการปรุงรสแบบอื่นๆนะคะสมมุติท่านผู้ชมมีอาการมีเสมหะที่คอนะคะเราก็ใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะประมาณ1ช้อนนะคะค่ะถ้ามีอาการไอนะคะก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงนะคะเศษ1ส่วน4หรือ1ใน6ของช้อนชานะคะหรือปริมาณเพียงนิดหน่อยค่ะค่ะหลังจากที่เราเทน้ำเดือดนะคะลงไปในใบหูเสือสักครู่ค่ะประมาณ 2-3 นาทีนะคะเราก็จะเทน้ำร้อนค่ะซึ่งสกัดตัวยาออกจากใบหูเสือแล้วนะคะลงในแก้วที่มีน้ำผึ้งแล้วก็เกลือค่ะคนให้เข้ากันค่ะสามารถที่จะดื่มได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอาการหวัดนะคะมีน้ำมูกไอหรือว่าจามก็สามารถที่จะดื่มทั้งวันแทนน้ำเปล่าเลยก็ได้ค่ะแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยตัวใบหูเสือเนี่ยจัดเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยสูงมากเลยค่ะสามารถที่จะรับประทานเพื่อใช้ในการบรรเทาอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะ

0: ก็จะมีส่วนประกอบง่ายๆนะคะอย่างแรกเลยก็คือใบหูเสือนะคะแล้วก็จะมีหมูสับค่ะคำว่าบาดชอเนี่ยเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วนะคะก็แปลว่าหมูสับกระเทียมนะคะแล้วก็พริกไทยแล้วก็น้ำปลานะคะเริ่มตั้งแต่เราใช้หมูสับนะคะซึ่งในระยะหลังๆเนี่ยนะคะมีการวิจัยว่าการที่เราเอาเนื้อสัตว์ย่อยขนาดให้เป็นชิ้นเล็กๆมาตุ๋นตัวนี้จะมีกรดอะมิโนกรดตัวเล็กๆออกมาค่ะซึ่งจะมีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้เราก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะเลือกเป็นกระเทียมไทยนะคะเพราะว่ากระเทียมไทยเองเนี่ยจะมีสรรพคุณในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็มีสารสำคัญทางยาเนี่ยอยู่ในปริมาณที่สูงกว่ากระเทียมหัวใหญ่หรือที่เรามักจะเรียกกันว่ากระเทียมจีนแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะซึ่งพริกไทยเองก็ช่วยในเรื่องของการแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะแล้วเราก็อาจจะใส่น้ำปลาลงไปหน่อยนึงนะคะซึ่งวิธีการทำบาดชอหมูสับเนี่ยมีหลายวิธีการนะคะจะสาธิตวิธีการที่เราไม่ได้ปั้นนะคะก็คือใช้หมูลงไปเลยนะคะให้มีการกระจายตัวดีเราต้มน้ำมาสักครู่แล้วนะคะน้ำก็เริ่มที่จะอุ่นแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะทำให้เนื้อสัตว์สุกก่อนนะคะแล้วค่อยหรี่ไฟลงค่ะเมื่อต้มเดือดแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสนะคะน้ำปลานะคะในการเป็นเครื่องปรุงรสนะคะเมื่อเราเติมน้ำปลาไปแล้วนะคะเราก็อุ่นเราก็ลดไฟลงแล้วก็จะใส่ใบหูเสือค่ะเราก็จะสังเกตง่ายๆค่ะสีของใบเนี่ยนะคะจะเข้มขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใบก็จะเริ่มอ่อนลงค่ะอาหารตำรับนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับนอกจากในเรื่องของคนที่มีอาการไอนะคะมีอาการมีปัญหาเรื่องของปอดนะคะหรือว่าเป็นหวัดค่ะเพราะว่าความอบอุ่นจากการต้มเนี่ยนะคะก็จะทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นนะคะการทำงานของภูมิคุ้มกันต่างๆก็จะดีขึ้นเราหยิบยกภูมิปัญญามาใช้อ่ะค่ะก็จะไปเสริมประสิทธิภาพของการเป็นอาหารแล้วก็พัฒนาให้อาหารนั้นกลายเป็นยาได้แล้วก็ทำให้คนสามารถที่จะพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ค่ะ
1: ถ้าหากว่าให้คุณผู้ชมลองนึกชื่อของสมุนไพรขึ้นมาสักชื่อหนึ่งผมเชื่อว่าขมิ้นชันนั้นน่าจะเป็นสมุนไพรประเภทหนึ่งนะครับที่คุณผู้ชมจะต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกๆเพราะว่าขมิ้นชันนั้นถือว่าเป็นสมุนไพรสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับเป็นสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของตัวยาหลากหลายชนิดด้วยกันนะครับเพราะว่าขมิ้นชันนั้นมีสรรพคุณมากมายครับทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพภายในร่างกายของเราเองหรือไม่เช่นนั้นก็สามารถที่จะดูแล

0: เรื่องผิวพรรณเป็นเรื่องของสุขภาพภายนอกด้วยนะครับเครื่องสำอางหลากหลายชนิดนั้นก็มีขมิ้นชันเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับก็จะมาทำความเข้าใจหรือมาแนะนำวิธีการให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับว่าขมิ้นชันนั้นมีสรรพคุณอะไรบ้างสามารถที่จะนำไปแปรเปลี่ยนเป็นยารักษาโรคภายในร่างกายของเราหรือว่าสามารถที่จะนำมาทำเป็นเครื่องสำอางสำหรับการประทินโฉมได้อย่างไรบ้างนะครับถ้าหากใครอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับขมิ้นชันโดยละเอียดก็ไม่ควรพลาดชมในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวในสัปดาห์นี้นะครับ
1: เราก็มีการทำขมิ้นชันในหลายรูปแบบนะครับอย่างรูปแบบที่หนึ่งเราก็ทำในเรื่องของความสวยความงามครับเราก็ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านก็มีขมิ้นนะครับเป็นตัวนำส่วนผสมของผงขัดหน้านะครับก็จะประกอบไปด้วย 1. ผงขมิ้นครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือผงข้าวกล้องตัวสุดท้ายก็คือผงตูมตังหรือผงพญายาแล้วก็จะเป็นการทำผงขัดหน้านะครับขมิ้นโดยปกติชาวบ้านก็จะใช้อย่างขมิ้นสดก็จะไปผลทาเวลาเด็กเป็นปวดผื่นคันอย่างนี้ครับแพ้ผ้าอ้อมอะไรต่างๆหรือยุงกัดอะไรต่างๆพวกนี้ครับต่อมาก็คือข้าวกล้องครับคือโดยปกติเวลาทำผงขัดหน้าหรือเครื่องสำอางพวกนี้โดยส่วนมากเขาจะใช้ดินสอพองแต่ว่าในชุมชนเรามีข้าวกล้องมีโรงสีที่ทำข้าวกล้องก็เลยเอาข้าวกล้องมาแทนโดยปกติข้าวกล้องเราจะกินใช่ไหมครับก็จะมีสรรพคุณทางยามีคุณค่าทางอาหารแต่นี่เราก็มาทำเป็นยาการรักษาผิวหน้าเพราะว่าโดยข้าวกล้องก็จะมีวิตามินช่วยบำรุงผิวอะไรต่างๆพวกนี้เอาตัวสุดท้ายอีสานเขาเรียกว่าต้นตูมตังครับหรือภาษากลางเขาเรียกต้นพญายาครับเราก็จะใช้เปลือกของมันครับมาหั่นตากแดดจะช่วยรักษาสิวฝ้าแดดอะไรต่างๆพวกนี้ครับโดยมันจะมีสารช่วยยับยั้งสาร UV ครับคุกเขาให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันครับก็จะเสร็จเรียบร้อยครับเนื้อแค่นี้ครับง่ายๆครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ผงขัดหน้านี่เวลาเราปรุงเสร็จนี้ครับสามารถที่จะเก็บไว้ได้ประมาณสัก6เดือนหรือ1ปีครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการนำไปใช้คือถ้าง่ายๆประหยัดที่สุดก็คือใช้น้ำครับใช้น้ำหรืออาจจะใช้ขามเปียกก็ได้ครับหรืออาจจะใช้น้ำผึ้งก็ได้ก็ผสมให้มันเหลวๆครับผสมน้ำด้วยบางทีอาจจะใช้นมเปรี้ยวก็ได้ครับถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยก็จะนวดให้เข้ากับเนื้อมะขามนะครับการใช้ก็ใช้ช่วงก่อนนอนนะครับหรือตอนเช้าก็ได้ครับอาทิตย์หนึ่งก็ใช้ประมาณ 1-2 ครั้งมันก็จะช่วยให้ผิวหน้าลบรอยด่างดำบนใบหน้าครับพวกฝ้าแดดฝ้าลมอะไรต่างๆพวกนี้ได้ครับทิ้งประมาณไว้ 5-10 นาทีครับถ้าหน้าแห้งแล้วก็ไปล้างออกครับก็จะมีส่วนผสมของผงขมิ้นแล้วก็น้ำผึ้งครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็คือรางทำลูกกลอนครับช่วงแรกก็จะเป็นการเช็ดรางทำลูกกลอนก่อนครับเครื่องมือนี้สามารถที่จะหาซื้อได้ที่ร้านขายยาแผนโบราณครับการทำยาเม็ดลูกกลอนผงขมิ้นนะครับ20ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ผสมกับน้ำผึ้งอีก9ช้อนก็จะนวดให้ผงขมิ้นให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำผึ้งครับหลังจากที่แม่หมอนะครับผสมน้ำผึ้งกับผงขมิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรานวดให้เข้ากันนะครับคือช่วงที่เรานวดนี่เกียรติเอ็นว่าถ้าน้ำผึ้งไม่มากมันก็จะยุ่ยๆครับพอมันนวดเป็นเนื้อเดียวกันมันก็จะปั้นแล้วก็มันก็จะแน่นครับพอทำเสร็จเราก็จะมาทำเป็นเส้นครับทำง่ายๆครับนี่พอทำเส้นเสร็จก็จะมาใส่รางครับแต่เราไม่ต้องไปยึดติดกับเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือครับเราสามารถที่จะทำอย่างง่ายๆได้ครับพอเราได้เนื้อทำเป็นเม็ดเลยใหญ่เล็กก็ตามใจชอบครับขนาดเท่าเม็ดพุทราครับนี่ก็ได้แล้วครับ

0: ังจากที่เราทำเสร็จใช่ไหมครับเราก็ไปตากแดดประมาณ 3-5 แดดพอมันแห้งใช่ไหมครับก็นำมาบรรจุใส่กระปุกครับใส่กระปุกก็เก็บได้ประมาณ1ปีครับก็รับประทานครั้งละ 3-5 ลูกกรนะครับก่อนอาหารด้วยเรื่องของโรคกระเพาะอาหารเกี่ยวท้องอืดท้องเฟ้อผงขมิ้นนี่เราอาจจะชงกับน้ำร้อนได้ครับเหมือนกาแฟครับเวลาดื่มแล้วมันอาจจะติดคอติดอะไรได้ก็เลยทำเป็นแคปซูลครับเพื่อให้ง่ายในการพกพาแล้วก็สะดวกในการนำไปใช้สิ่งที่นำเสนอมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากแต่ว่าถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจถ้าเราลงมือปฏิบัติสิ่งพวกนี้มันก็จะตอบสนองเรามันก็ทำง่ายไม่ต้องมีขั้นตอนวิธีการอะไรจัดการที่ยุ่งยากครับ
1: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าเจ้าขมิ้นชันนั้นถือว่าเป็นสมุนไพรที่ให้ประโยชน์ต่างๆมากมายจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองไปสำรวจตู้ยาสามัญประจำบ้านของคุณผู้ชมดูนะครับว่ามีขมิ้นชันอยู่ติดตู้ยาสามัญประจำบ้านแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าแก้ได้สารพัดโรคจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคภายในร่างกายของเราเองหรือสามารถที่จะนำมาเป็นตัวยาสมุนไพรเป็นเครื่องสำอางสำหรับการประทินโฉมแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับสรรพคุณของขมิ้นชันนั้นยังมีอีกมากมายทีเดียวนะครับเราจะทยอยนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วก็นำไปทดลองทำกันดูนะครับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่

ันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตุพวังสัพพะสัตตูวินาสันติลูกได้มากราบขอบารมีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
1: หลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2วีรกรรมการกอบกู้และสถาปนากรุงธนบุรีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้พระองค์กลายเป็นฮีโร่วีรกษัตริย์ของคนไทยและก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับทุกวันนี้พระเจ้าตากกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หลายคนศรัทธาบูชากราบไหว้และเป็นที่พึ่งทางใจให้กับกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าลูกหลานพระเจ้าตากซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนย่านฝั่งทนครับ

0: คนที่มาไหว้พระเจ้าตากเนี่ยก็มีตั้งแต่เป็นรุ่นมาเลยค่ะปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกหนุ่มสาวค่ะถ้าในยุคนี้นะคะก็จะมาขอพรเรื่องโชคลาภเรื่องปลดหนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยการสอบเข้าเรียนต่อการทำงานการเลื่อนตำแหน่ง
1: เขาอาจจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่โง่งมงายอะไรเงี้ยแต่เราไม่อะค่ะเรานับถือในบุญญาธิการของพระองค์ท่าน
2: ลูกแก้วตาก็ธนบุรีไง
3: คือทุกคนก็คิดอย่างนี้แหละ
2: ลูกพระแก้วตาก็คือธนบุรี
3: เรียกพ่อตาส่วนใหญ่ว่ารับเป็นพ่อเราเป็นลูก
4: บารมีของท่านเนี่ยสูงส่งจริงๆทุกคนเนี่ยทุกบ้านมีรูปท่านมีรูปปั้นท่านไว้สักการะบูชานะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องยึดเหนี่ยว
5: ถ้าเรามีการไปบูชาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งเลยของประเทศเลยซึ่งไม่ได้เกิดกับคนทุกคนนะไม่ได้เกิดกับพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะแต่ต้องเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นราชาแห่งราชาเป็นราชามหากษัตริย
6: ์เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่ปัจจุบันพระเจ้าตากได้เดินออกมาจากพงศาวดารออกมาจากหนังสือเรียนเดินมาสู่ชีวิตของผู้คนมาอยู่ในศาลศักดิ์สิทธิ์มีอนุสาวรีย์มีเหรียญเช่าบูชามีแม้กระทั่งสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์วันนี้รายการจากร่างสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนไปดูกันครับว่าพระเจ้าตากยังมีชีวิตมีตัวตนอยู่ในหัวใจของคนไทยได้อย่างไร
4: ที่รักพระเจ้าตากเพราะว่า 1. ท่านกู้ชาติกู้แผ่นดิน
0: เพราะว่าท่านกู้เอกราชนะคะแล้วก็ทําให้เราเป็นไทยอยู่ทุกวันนี้นะคะ
1: ถ้าไม่มีพระองค์ท่านในสมัยนั้นเราจะไม่มีบ้านอยู่สมัยนี
7: ้พระองค์ท่านมีพระคุณสูงสุดต่อแผ่นดินสยามของเราอะ
8: เมื่อเราพูดถึงคุณูปการของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อเทียบดูกับวีรกรรมของบุรพกษัตริย์พระองค์อื่นเนี่ยเรารู้ว่าเมืองราชธานีหรือกรุงศรีอยุธยาเนี่ยล่มสลายลงผลจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็ทำให้เกิดการแยกออกเป็นชุมนุมจริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่า5ชุมนุมนะแต่5ชุมนุมที่เรารู้เนี่ยอย่างเช่นชุมนุมพระเจ้ากรุงธนชุมนครศรีธรรมราชพิมายอะไรต่างๆเป็นต้นคือในขณะที่ผู้นำชุมนุมอื่นๆเนี่ยพอใจอยู่ที่จะรักษาอำนาจแล้วก็ที่ตั้งของตัวเองข้อแตกต่างของสมเด็จเจ้ากรุงธนที่แตกต่างจากผู้นำคนอื่นคือพระองค์ทรงมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะสถาปนาศูนย์กลางอำนาจรัฐขึ้นมาแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปจะต้องคิดเลยไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าไม่มีใครที่มีเจตนารมณ์อย่างนี้ถ้าไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จในการสถาปนาศูนย์กลางอำนาจใหม่ขึ้นมาเนี่ยหน้าตาของประเทศไทยจะเป็นยังไงมันจินตนาการไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่าธนบุรีคือต้นรากที่สืบสานกรุงศรีอยุธยาและธนบุรีคือหน่อนะฮะของการที่เราจะพัฒนาเติบโตมาเป็นกรุงเทพและประเทศไทยในสมัยหลัง
6: ตอนนี้เราอยู่กันบริเวณถนนวังเดิมนะครับซึ่งข้างหน้าผมก็จะเป็นวัดอรุณราชวรารามแล้วทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นพระราชวังเดิมซึ่งเป็นพระราชวังของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือนะครับสำหรับเรื่องราวของกรุงธนบุรีเองนะครับข้อมูลส่วนใหญ่ที่เรารับรู้มาเนี่ยก็จะเป็นมาจากพงศาวดารบ้างจะเป็นหลักฐานเป็นข้อมูลพอสังเขปจากต่างประเทศบ้างนะครับแต่มีอีกข้อมูลชิ้นหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญมากนั่นก็คือแผนที่จราชนสงครามที่พม่าส่งเข้ามาในกรุงธนบุรีเพื่อที่จะสเก็ตภาพเมืองภาพกรุงธนบุรีแล้วก็ภาพปริมณฑลเอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะเปิดศึกกับธนบุรีและอาจจะเป็นรัตนโกสินทร์ด้วยในอนาคตนะครับว่ากันว่าแผนที่ชิ้นนี้ครับมีความละเอียดมากนะครับนั่นแสดงว่าจราชนสงครามเนี่ยจะต้องฝังตัวอยู่ในกรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเวลานานไม่ใช่น้อยครับ
8: แผนที่เนี่ยมันเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพของเมืองธนบุรีเราเห็นเมืองธนบุรีเป็นเมืองอกแตกสองฝั่งน้ำตัวพระบรมมหาราชวังก็ดีตัววัดวาอารามสำคัญจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกพวกที่ทำแผนที่เหล่านี้เนี่ย

0: สามารถที่จะระบุบอกตำแหน่งที่ตั้งของป้อมปืนอาวุธปืนค่ายทหาร
1: แผนที่ของกรุงธนบุรีนั้นค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะว่ามีกลุ่มบ้านอย่างไรมีทั้งกลุ่มคนไทยใหญ่มีทั้งกลุ่มคนมอญและมีคนจีนเนี่ยนะคะมีบ้านขุนนางต่างๆนานาเนี่ยและใช้เวลานานมากเลยนะ15ปีนั่นแหละแล้วก็ทำแผนที่นี้ขึ้นมาแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ส่งไปที่พม่าด้วยก็ทำให้เห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ปลอดภัยก็เหมือนกับที่ท่านระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา
2: ในสมัยกรุงธนบุรีนั้นนะครับนอกจากจะต้องกังวลกับการศึกที่อยู่รอบด้านแล้วผมอยากจะชวนให้จินตนาการดูว่าบ้านเมืองในสมัยนั้นยากลำบากขนาดไหนสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆในช่วง3ปีแรกของการสถาปนากรุงก็คือเรื่องที่บ้านเมืองมันบอบช้ำมากๆจากสงครามผู้คนอดอยากไม่ได้เพาะปลูกขาดเสบียงรุนแรงมากมายว่ากันว่าถึงขนาดที่พระไม่มีคนใส่บาตรเลยครับ
0: เพราะนั้นสมเด็จเจ้าคงทนเนี่ยจำเป็นต้องซื้อข้าวเลี้ยงประชาชนในระยะแรกพอให้ประชาชนมีเรี่ยวแรงมีกำลังที่จะหันกลับไปเพาะปลูกเลยทำนองนี้พันธกิจของเจ้ากรุงธนเนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าภาระที่มันประเดประดังเข้ามาพร้อมกันจึงมีทั้งการสะสมทะเบียนเตรียมทะเบียนเลี้ยงอาณาประชาราษฎร์เริ่มสงครามรวมชุมนุมเข้ามาแล้วก็มีการไปขับไล่พม่าที่เข้ามาอยากเชิญเรา
1: ท่านนี้ก็ต้องปรับตัวมากพอสมควรเพื่อที่จะทำการค้าแล้วท่านก็สามารถทำได้ภายใน10กว่าปีนะคะและการค้ากับจีนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญหลักเลยนะคะของการที่แบบท่านสามารถที่ทำให้บริหารบ้านเมืองในช่วงภาวะวิกฤตก็คือในช่วงหลังสงครามได้คนที่เป็นผู้นำนะมีความโดดเด่นในการเป็นผู้นำมาสามารถที่จะรวบรวมผู้คนกลับมาสร้างบ้านสร้างเมืองได้ในเวลาด้วยนะคะแล้วก็เข้าใจกันว่าผ่านความยากลำบากมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะกินใจนั่นเป็นประวัติศาสตร์ที่ตรึงใจผู้คนน่ะมากซะจนที่ว่าทำให้เรารับรู้ว่าพระเจ้าตากเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งเลยนะในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
2: จากวีรกรรมที่เป็นที่จับใจผู้คนของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับทุกวันนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เราจะเห็นศาลพระเจ้าตากเนี่ยอยู่ตามที่ต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะที่ฝั่งธนนี้นะครับและที่วัดอรุณราชวรารามนี้ก็เช่นกันครับนอกจากจะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชฐานในสมัยธนบุรีแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้คนที่จะเข้ามาสักการะพระเจ้าตากครับภายในโบสถ์น้อยแห่งนี้เหล่าผู้ศรัทธาทุกเพศทุกวัยต่างพากันมาสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบางก็เชื่อว่าการลอดพระแท่นบรรทมจะช่วยล้างอาถรรพ์ช่วยให้รอดพ้นเคราะห์ภัยต่างๆได้ครับสำหรับวัดอินทารามวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ฝั่งธนก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระอัครมเหสีไว้ในเจดีย์คู่วันนี้ผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้คนที่แวะเวียนมาไม่ขาดสายเพื่อเคารพพระบรมรูป
3: มือแต่พระบาทตั้งจิตให้มันตั้งใจดี
4: ขอบารมีพระองค
5: ์ได้เมตตา
4: ได้เมตตาลูก
2: รวมถึงพระแท่นที่เคยประทับทรงศีลและเจริญพระกรรมฐานในสมัยนั้นครับ
3: ขอให้ลูกมีชัยชนะขอให้ลูกมีชัยชนะตลอดชั่วกาลนานเถิดสาธุ
1: นี่คือลักษณะของความเป็นความเชื่อของผู้คนในยุคหนึ่งที่มองเห็นว่าบุคคลสำคัญคนนี้มีความดีความงามเนี่ยจะเป็นหลักให้ได้แล้วก็ศรัทธาเชื่อถือเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏว่าคนไทยจำนวนมากเลยก็ปรากฏชื่นชอบในพระองค์ก็ทำให้ท่านเนี่ยกลายเป็น culture hero กลายเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมก็กลายเป็นว่าสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปละกลายเป็นเทพ
6: ท่านอยู่สวงสวรรค์ท่านเป็นเทวดาท่านก็ยังดูแลเราอยู่ยังจ้องมองเราอยู
7: ่คุ้มครองค่ะเวลาที่เรามีเรื่องทุกข์ใจร้อนใจแล้วก็จุดธูปบอกพระองค์ท่านไหว้พระองค์ท่านช่วยทุกอย่างก็สำเร็จ
8: มาไหว้แล้วบนอะไรก็ได้บนข้าวโรงเรียนบนทหารบนอะไรไม่เจ็บป่วยอะไรหาย
5: วลาเราขับรถไปกลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยเหมือนกับเราจะหลับในอะไรเงี้ยก็จะมีเสียงอาจจะเป็นความเชื่อก็ได้เสียงตะโกนก็ตื่นขึ้นมาก็ทันเวลารถไม่เกิดอุบัติเหตุ
9: เจ๊ครับ
10: ครับ
9: ใส่เย็นแก้วนะครับ
10: ครับแล้ววันนี้ทำไมมาถึงนี่อ่ะ
9: ฮะ
10: เดินเล่นมาเที่ยวมา
9: ไม่ก็นี่ก็ว่ามาวงเวียนใหญ่เนี่ยครับ
10: อ๋อแม่สองวงเวียนใหญ่แม่พ่อตาด
9: ครับ
10: พ่อตาดกับจิตเกิดที่เวียนใหญ่นี่แหละเมื่อสมัยก่อนเนี่ยตรงโค้งวงเวียนใหญ่ไอ้ตรงเนี้ยด้านข้ามถนนไปเนี่ยมันเป็นบ้านไม้หมด
11: ก็ตามพ่อขายน้ำเมื่อก่อนยังไม่มีหลักแหล่งหรอกก็อยู่วัดน้อยแล้วก็หับขึ้นไปวงเวียนใหญ่แล้วก็ไปขายอยู่ตรงนั้นก็อยู่ที่ปู่ตาก็นานนะนอนที่โน่นเลยนอนที่สนามหญ้าคนก็เยอะก็ขายน้ำบวยขายน้ำบวยเสร็จแต่งงานกับเขาน
10: ี
9: ่กี่ปีแล้วเนี่ย
10: เมื่อก่อนเขา19ผม21
9: โอ้วัยรุ่น
10: เลยปี14งานกัน
11: พอย้ายมานี่แล้วไม่ได้ใกล้ปู่ตามันไม่เคยไงที่บ้านก็ต้องไอ้ขนขวายเอาปู่ตามาตั้งเอามาใกล้ๆอีกเหมือนเดิมรู้สึกว่ามันอดใจไง
10: เขาสืบทอดกันมาเหมือนว่าพระเจ้าตากเนี่ยคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวอยู่ในใจลูกผมอะไรนี่ทุกคนนับถือหมดเล็กๆโตแล้วก็ยังคง
11: ก็รถผ่านก็ต้องยกมือไหว้จะไปต่างจังหวัดฝากบ้านเวลากลับมาแล้วก็กลับมาแล้วนะก็ต้องบอก
1: เพราะนั้นท่านก็จะมีบทบาทในอีกรูปแบบหนึ่งในการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เกิดความดีความงามหรือว่าความปลอดภัยตามที่ผู้คนต่างๆนั้นอาจจะร้องขอไปโดยการใช้เครื่องเส้นสังเวยอะไรต่างๆนะคะแล้วแต่ผู้คนจะคิดว่าจะเอาอะไรไปเป็นเครื่องบูชาท่าน
9: เรามาไหว้พระเจ้าตากครับผมไม่รู้ว่าต้องซื้ออะไรยังไงคร
12: ับเดี๋ยวจัดชุดไหว้ให้นะคะ
9: ครับมียังไงบ้างคร
12: ับ ขอพรหรือแก้บนคะ
9: ขอพร
12: นะโอเคค
9: ่
12: ะ
9: ต้องใช้อะไรบ้าง
12: ก็จะมีหมากภูบุหรี่กล้วยอ้อยนะคะทำอะไรจะได้กล้วยนะคะก็จะมีใบสีเสริมบุญบารมีนะคะ
9: คร
12: ับค่ะ
9: แล้วเห็นมีดาบด้วย
12: ดาบนี่ก็คือแบบชัยชนะ
9: ชัยชนะ
12: หมายดาบชัยชนะ
9: อ๋อครับแล้วผมจัด
12: ศักดิ์อะไร
9: ผมเอาด้วยได้ไหมครับจัดเต็ม
12: ได้ค่ะจัดเต็มเลยนะคะป้าเป็นคนฝังทนนะคะโดยกำเนิดเลยนะคะเป็นคนฝังทนขายมานานมากนะคะตั้งแต่รุ่นแม่ค่ะ50ปีได้อะค่ะก็ไหว้ทุกวันขอให้ค้าขายดีๆเพราะที่ร้านขายค้าขายนะคะของไหว้ปู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะขอพรท่านนะคะ
9: มีขั้นตอนยังไงไหมครับ
12: มีถาดเอาถาดเลยค่ะ
9: ย่านี่ก็มีไว้เพื่อให้กับม้าของพระเจ้าตากนะครับเพื่อจะได้มีแรงส่งคำอธิษฐาน
12: คำอธิษฐานจะได้มีแรงขับเคลื่อน
9: คำอธิษฐานจะได้มีแรงขับเคลื่อน
12: มีแรงส่งม้าจะได้วิ่งเร็วๆนะคะ
11: เช้าก็ไหว้กาแฟดำถ้ามีผลไม้แล้วก็ถวายผลไม้สบายสบาย
10: ถ้าไหว้แล้วเป็นนิมิตหมายที่ดีก็คือส้ม
13: บางทีก็มีซาแซ่แปดไก่แล้วแต่เขาบางทีก็ผ้าสามสีมาผูกอะไรบนอะไรทุกอย่าง
14: บางคนก็ชอบถวายเบียร์เพราะว่าองค์ท่านชอบนะคะน้ำเมรัยนะนี้เราก็เลยกาแฟดำแก้เพื่อไม่ให้พระองค์ท่านเมา
5: ไก่กับพวงมาลัยความหมายคือท่านน่ะเป็นนักรบใช่ไหมนักรบสมัยก่อนการพักผ่อนก็จะเอาไก่มาชนกันเพราะท่านเลยทรงน่าจะเป็นชอบไก่ครั้งแรกอาจจะเป็นตัวไก่ตัวเล็กๆครั้งสองก็ใหญ่ขึ้นก็แสดงว่าเขาประสบความสำเร็จในการบนในการขออะไรนะครับ
0: เป็นเรื่องปกติธรรมดานะที่เราจะมีวีรกษัตริย์แล้ววีรกษัตริย์ของเราเนี่ยกลายเป็นสถานะเหมือนกับกึ่งเทวดาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทำนองนี้เนี่ยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับสมเด็จพระเรศวรสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับรัชกาลที่5ที่ดร.นิติเอลสิงห์พูดถึงเสด็จพ่อร.5เลยแล้วก็เกิดขึ้นกับสมเด็จเจ้าคงทนผมไม่ได้มองปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์แปลก
1: อีกส่วนหนึ่งที่ให้ดูต่อไปก็คือรัชกาลที่9อาจจะเป็นเช่นนั้นไปด้วยมันจะเกิดขึ้นเองนะโดยธรรมชาติของสังคมมนุษย์นะคะ
2: การเกิดขึ้นของวีรบุรุษทางวัฒนธรรมหรือที่เรียกว่า culture hero เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะครับ
9: พราะว่าในสมัยก่อนก็น่าจะมีแค่พระราชวงศ์ชั้นสูงที่รับรู้และพูดคุยกันในเรื่องของพระเจ้าตากซึ่งก็น่าจะอยู่ในวงแคบๆนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วพระเจ้าตากเริ่มมาเป็นที่นิยมของชาวบ้านคนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยได้อย่างไร
0: ผมคิดว่าหลักการตรงนี้เนี่ยมันเริ่มเห็นร่องรอยมาตั้งแต่ในช่วงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเป็นอย่างน้อยนะฮะแล้วก็อาจจะเห็นโดดเด่นมากขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มันเป็นเรื่องที่เราเริ่มสร้างประวัติศาสตร์ชาติในการสร้างประวัติศาสตร์ชาติของเรานั้นเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่ว่าด้วยการปกป้องหรือชิงคืนเอกราชตรงนี้เนี่ยทำให้เราเริ่มกลับไปมองธนบุรีอีกครั้งหนึ่งเราเริ่มกลับไปมองบทบาทของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนและเริ่มเข้าไปให้ความหมายใหม่กับบทบาทของพระองค์แล้วมองว่าพระองค์นั้นเนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่กอบกู้เอกราชเช่นเดียวกับสมเด็จพระนเรศวร
2: หลังการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศในปี2476ทองอยู่พุทธพัฒน์อดีตครูสอนประวัติศาสตร์ผู้ศรัทธาในพระเจ้าตากสินได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดธนบุรีภารกิจแรกของท่านคือการผลักดันให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขึ้นที่วงเวียนใหญ่เมื่อรัฐบาลอนุมัติโครงการศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีจึงเข้ามาเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างพระบรมรูปซึ่งกว่าจะสำเร็จก็ล่วงเข้าปี2497หรืออีก20ปีให้หลัง
1: เรื่องของประวัติศาสตร์ในยุคของสมเด็จเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยมันค่อยๆขยับไปพร้อมๆกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วขยายออกไปรวมทั้งความรู้สึกในเรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยก็ค่อยๆขยับไปสู่ชาวบ้านในท้องถิ่นของฝั่งธนบุรีมากขึ้นพอสมควร
6: บ้านเดิมก็อยู่ตรงใกล้ๆกับอนุสาวรีย์นี่แหละเกิดมาก็เห็นพระเจ้าตากเลยเรามีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งหลายๆอย่าง
15: พี่เป็นคนเกิดอยู่ฝั่งพระนครแล้วเมื่อประมาณปี60พี่ก็เลยมาซื้อบ้านฝั่งธนบุรีพี่ก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราข้ามมาอยู่ในดินแดนของพระองค์ท่านพระเจ้าตากสินใช่ไหมฮะก็เลยก็เลยไปไหว้บอกกล่าวท่านว่าลูกมาเป็นคนฝั่งธนบุรีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอพรท่านว่าขอประสบความสำเร็จมีความสุขมั่งมีสีสุขอะไรประมาณนี้ค่ะ
9: พี่เพชรบุญครับผมขอดูพระเจ้าตากที่อยู่หน้ารถได้ไหมครับ
16: ขอได้ครับได้ครับ
9: องค์นี้พี่ได้มาจากไหนนะครับ
16: ท่านแถวอยุธยาครับผมไปเจอก็เข้ามาแล้วครับ
17: คือตอนแรกที่เข้ามากรุงเทพใหม่ๆก็คืออยู่แถววงเวียนใหญ่เลยเราก็เห็นท่านอยู่ที่วงเวียนใหญ่เนาะผ่านไปผ่านมาแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็เข้าในใจโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวก็จะมีรูปเล็กๆของพระเจ้าตากที่เอาไว้ในรถเพื่อจะเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจ
9: นี่ครับสติ๊กเกอร์นี้พี่ได้จากไหนทำไมถึงมาปิดตรงนี้ว่า
17: องค์อยู่ด้านหน้าองค์อยู่ด้านหลังครับสติ๊กเกอร์อยู่ด้านหลังหมายความว่าคุ้มครองเรา
9: คุ้มครองทั้งหน้าและหลัง
17: ครับผมเป็นความเชื่อแบบนั้นครับผม
9: ดูหน้าด้วยดูข้างหลังให้เราด้วย
17: ใช่ครับใช่คร
9: ับ ขับรถจะได้ปลอดภัย
17: ใช่หลักๆคือจิตใจกล้าแข่งก็เหมือนเป็นลูกศิษย์ท่านเราเคยเป็นทหารท่านมาก่อนอะไรประมาณนี้ที่เราได้มาอยู่ในอาณาจักรที่ท่านเคยอยู
9: ่ชื่อถนนบริเวณฝั่งธนเนี่ยก็มีความน่าสนใจนะครับเช่นตอนนี้เราอยู่บริเวณแยกโพสามต้นซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนวังเดิมกับถนนอิสรภาพและถัดไปบริเวณข้างหน้านั้นก็จะเป็นสี่แยกพรานกจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยล้วนเกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากและเหตุการณ์การทำศึกสงครามในประวัติศาสตร์เช่นกันครับ
1: ทีนี้พอสมัยการที่7เนี่ยราว2473อะไรเนี่ยเกิดการคิดกันขึ้นว่าจะตัดถนนมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาจากสะพานพระพุทธยอดฟ้าเริ่มให้ชื่อถนนโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะในชื่อถนน10สายเนี่ยนั่นบอกว่าเป็นเรื่องของชัยภูมิหรือเหตุการณ์พื้นที่ที่รบกับพม่าแล้วเราได้รับชัยชนะอะไรต่างๆนะคะก็เอามาตั้งชื่อถนนต่างๆ
2: ชื่อถนนบางชื่อก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงในภายหลังครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเจ้าตากขยับเข้ามาเป็นเรื่องใกล้ตัวเรายิ่งขึ้นใกล้แค่ชื่อถนนหน้าบ้านนี้เองจากนั้นในปี2524คณะรัฐมนตรีมีมติให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชพร้อมกับเชิญพระบรมราชานุสาวรีมาเป็นภาพประธานด้านหลังธนบัตรที่คนทั้งประเทศใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวันนั่นเองครับจนถึงทุกวันนี้ผู้คนก็ยังคงตีความและเติมแต่งความเชื่อหรือความหมายใหม่ๆทำให้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวของพระเจ้าตากไม่เคยหยุดนิ่งอย่างเช่นที่วัดหงรัตนารามแห่งนี้ซึ่งมีตำนานเกี่ยวกับพระเจ้าตากผูกติดอยู่ก็กลายเป็นวัดที่ทหารตำรวจหรือผู้นำประเทศต่างให้ความเคารพศรัทธา
18: ในสมัยเดิมนั้นหลังจากพระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคตได้นำพระศพผ่านวัดหงรัตนารามพระโลหิตของท่านไหลหยดตกบริเวณนี้จึงได้สร้างศาลพระเจ้าตากสินเอาไว้ซึ่งเป็นศาลเล็กๆในสมัยนั้นถือว่าเป็นศาลแห่งแรกในประเทศไทยคนใหญ่คนโตที่มาบวชที่วัดหงรัตนารามนี้มีความเชื่อว่าพระเจ้าตากสินนี้เป็นกษัตริย์นักรบดังนั้นผู้ที่จะรับราชการเป็นทหารตำรวจก็จะมาขอพรเพื่อประสบผลสำเร็จขออำนาจวาสนาบารมีและความสำเร็จแคล้วคลาดปลอดภัย
1: เราต้องคุยกันว่าความเชื่อต่างๆที่อยู่ในกรุงธนบุรีในยุคปัจจุบันเป็นความเชื่อของคนในยุคปัจจุบันที่มองอดีตเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่เขารู้สึกว่ามันเหลือมาจากสมัยนั้นนะคะแต่ที่จริงก็อาจจะเป็นยุคสมัยกรุงเทพก็ได้เนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับพระเจ้าตากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะเป็นโบราณวัตถุโบราณสถานต่างๆหรือว่าเรื่องเล่าติดพื้นที่เนี่ยก็จะมุ่งไปที่พระเจ้าตาก
19: ศาลเจ้าพ่อฉางเกลือเนี่ยคือตามที่เราสืบค้นนะครับก็สันนิษฐานว่าตรงเนี้ยองค์ที่ตั้งองค์ศาลเนี่ยเป็นฉางเกลือเก่าสมัยกรุงธนบุรีครับชาวบ้านในละแวกเนี่ยก็เลยแบบทำเป็นตอนแรกเป็นศาลเพียงตาเล็กๆเป็นรูปหล่อเหมือนแบบคนจีนใส่ชุดราชบัตแตนก็คือสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนที่คุมฉางเกลือสมัยกรุงธนแล้วหลังจากนั้นก็ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าพ่อก็เป็นที่กล่าวขานของชาวบ้านในย่านนี้ว่าถ้าใครป่วยมารักษาศีลราชก็จะมาบนเรื่องสุขภาพขอให้หายแล้วก็เอาเกลือมาแก้บนคุณพ่อผมเป็นคนนำในการที่จะมาปรับปรุงจากศาลเพียงตาเป็นศาลณปัจจุบันนี้ก็เลยเพิ่มเติมสร้อยไปว่าศาลเจ้าพ่อฉางเกลือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อระลึกถึงองค์พระเจ้าตากสินด้วยซึ่งท่านเป็นกษัตริย์กรุงธนบุรี
2: และถ้าลองสังเกตก็จะพบว่าหลังวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ความเชื่อเรื่องการขอพรเพื่อปลดหนี้สินเสริมการค้าและความร่ำรวยยิ่งเพิ่มขึ้นซึ่งก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การนำกรุงธนบุรีผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจในสมัยนั้นได้สำเร็จ
1: มันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีวันจบสิ้นจะเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งจะมีการสนทนาโต้ตอบกันอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเป็นประวัติศาสตร์ที่ผูกเข้ากับความเชื่อด้วยแล้วก็ผูกเข้ากับความศรัทธาของผู้คน
2: ไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีความเชื่อใหม่ๆเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าตากให้คนไทยได้ยึดเป็นที่พึ่งทางใจเกิดขึ้นอีกไม่รู้จบในอนาคต

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 哟 ，turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT โดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

บริเวณสี่แยกตะแลงแกงในพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งคุกในสมัยอยุธยาเรียกกันว่าคุกนครบาลบริเวณที่เป็นคุกนี้มีสภาพเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่กลางบึงบนเกาะทางทิศใต้ของคุกเป็นที่ตั้งของวัดเกตอันเป็นศาสนสถานประจำคุกวัดเกตมีเจดีย์เป็นประธานของวัดมีวิหารทางด้านทิศตะวันออกทางด้านหลังเจดีย์ประธานมีบ่อน้ำรูปแปดเหลี่ยมกรุขอบบ่อด้วยอิฐตั้งอยู่ในราวพุทธศักราช2483ดร.ปรีดีพนมยงค์ได้ทำการย้ายจวนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437จากวัดสะพานเกลือบริเวณเกาะลอยตรงข้ามที่ว่าการมณฑลมาสร้างขึ้นในบริเวณคุกนครบาลเดิมแห่งนี้และให้ชื่อว่าคุ้มขุนแผนซึ่งสาเหตุการตั้งชื่อที่พักแห่งนี้ว่าคุ้มขุนแผนนั้นเนื่องมาจากความประทับใจในเรื่องราววรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าเกิดขึ้นราวแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเมื่อนำบ้านหลังนี้มาสร้างในบริเวณที่เป็นคุกนครบาลเดิมจึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการที่ขุนแผนมาติดคุกนครบาลแห่งนี้ด้วย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิพาสังคณาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ
0: นี่อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในนั่นคือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่นี้ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีหบัญชร
0: ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะบริเวณตรงตึกกลางเดียนะคะเพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228
0: ค่ะ
1: นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการถวายสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชวเรียโดเชมองนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังกรุงศรีอยุธยา
0: ค่ะค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพอคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระสถานชั้นใน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับค่ะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วย
0: ะ
1: นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายรัชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
0: ่
1: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
0: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับสถานที่แห่งนี้ด้วย
1: ค่ะมีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออกนะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรสรศรีหราช
0: ค่ะ
1: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอ
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมาก

พระเพทราชาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในบริเวณย่านป่าตองซึ่งเป็นนิเวศสถานเดิมของพระองค์ก่อนขึ้นครองราชและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างทำกระเบื้องเคลือบสีเหลืองมุงหลังคาอาคารภายในวัดวัดนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดกระเบื้องเคลือบกล่าวกันว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงได้รับแรงบันดาลใจจากกระเบื้องที่ใช้มุงหลังคาพระนารายณ์ราชนิเวศที่เมืองลพบุรีจึงได้สั่งทำกระเบื้องเคลือบสีเดียวกันใช้มุงหลังคาวัดแห่งนี้ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถเป็นประธานของวัดมีเจดีย์ราย2องค์ตั้งเรียงกันอยู่ทางด้านหน้าและมีพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านข้างของเจดีย์รายพระอุโบสถหันหน้าไปทางทิศเหนือฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภาซุ้มประตูหน้าต่างตกแต่งด้วยลายปูนปั้นที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปางมารวิชัยพระอุโบสถวัดบรมพุทธารามแห่งนี้ใช้ผนังอาคารรองรับชั้นหลังคาจึงไม่ปรากฏเสาอยู่ภายในอาคารในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำบานประตูสำหรับพระอุโบสถเป็นประตูประดับมุกลายพระพรหมทรงหงส์พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณและพระนารายณ์ทรงสุบรรณปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอมนเทียนธรรมในวัดพระศรีรัตนศาสดารามคู่หนึ่งและอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรอีกคู่หนึ่งส่วนอีกคู่หนึ่งถูกดัดแปลงเป็นตู้พระไตรปิฎกอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

0: ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เกี่ยวเนื่องกับจิตรกรรมฝาผนังในวัดพระแก้วนั้นเป็นหนังสือสมุดไทยดำจำนวน3เล่มปรากฏชื่อบนปกหนังสือว่าเรื่องจ่าห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามหนึ่งเล่มและบัญชีจ่ายห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามจัดเสร็จณวันบดีเดือน5ขึ้น1ค่ำปีมะโรงยังเป็นเอกศก1เล่มชื่อบนปกทั้ง2เล่มเขียนด้วยเส้นหรดานและไม่ปรากฏชื่อหนังสือบนปกอีก1เล่มหนังสือเรื่องจ่าห้องรามเกียรติ์เนื้อหาของต้นฉบับเล่มนี้เขียนด้วยเส้นดินสอประกอบด้วยเนื้อเรื่องย่อของภาพรามเกียรติ์ที่วัดพระแก้วแต่ละห้องตั้งแต่ห้องที่1จนถึงห้องที่91โดยมีข้อความลายมือเขียนข้อมูลแทรกบอกพระนามและนามผู้รับผิดชอบพระราชนิพนธ์และประพันธ์โครงบรรยายภาพแต่ละห้องกำกับไว้ด้วยส่วนเล่มที่ชื่อบัญชีจ่ายห้องรามเกียรตินั้นมีเนื้อหาว่าด้วยจำนวนห้องรามเกียรติ์รายพระนามและรายนามผู้รับผิดชอบซึ่งมีบันทึกว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงกำหนดหน้าที่ให้แก่ผู้รับผิดชอบขณะประทับที่เกาะบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายหลังเมื่อกลับกรุงเทพมหานครแล้วทรงจัดใหม่อีกครั้งหนึ่งจึงมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผิดชอบให้แตกต่างไปต้นฉบับเล่มสุดท้ายที่ไม่มีชื่อเรื่องมีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องย่อตอนต้นเรื่องของรามเกียรติ์ที่จะใช้เขียนภาพบริเวณด้านทิศเหนือของวัดพระแก้วและเรื่องย่อประจำห้องที่1ถึงห้องที่10
1: วัดใหม่ประชุมพลตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอนครหลวงสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัช

สมัยพระเจ้าทรงธรรมเมื่อคราวเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทเมืองสระบุรีได้เสด็จโดยชลมารคผ่านมาทรงแวะประทับและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างตำหนักตรงบริเวณที่ตั้งวัดนครหลวงสำหรับบริเวณที่เป็นวัดใหม่ประชุมพลนั้นเป็นสถานที่พักแรมของข้าราชบริพารและไพร่พลต่อมาจึงได้สร้างเป็นวัดชื่อวัดใหม่ประชุมพลภายในวัดมีเจดีย์ย่อมุมไม้12เป็นประธานภายในคูหาของเจดีย์ประดิษฐานเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กผนังภายในคูหาเขียนจิตรกรรมฝาผนังเป็นลายพุ่มข้าวบินที่ฝ้าเพดานเขียนลายดาวเพดานอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านหน้าเจดีย์ประธานส่วนวิหารอยู่ทางด้านทิศเหนือภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยมีพระนามว่าหลวงพ่อทรงธรรมผนังภายในวิหารเขียนภาพจิตรกรรมโดยด้านหลังพระประธานเป็นภาพพระพุทธรูปนาคปรกท่ามกลางพันพฤกษาแทรกด้วยภาพสัตว์ต่างๆด้านขวามือพระประธานเป็นภาพเทวดานั่งพนมมือสลับด้วยรูปเจดีย์และภาพพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพุทธสรีระส่วนบนเป็นภาพคนทันฤาษีส่วนล่างเป็นภาพเครื่องมงคลแบบจีนภาพจิตรกรรมที่ผนังด้านตรงข้ามมีสภาพชำรุดจนถูกลบทิ้งและเขียนใหม่บางส่วนโดยเขียนเป็นภาพพระอินทร์บูชาเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและโครงสีสุภาพที่เป็นคติสอนใจให้คนประพฤติในสิ่งที่ดีงาม

0: เมื่อหนุมานจะเข้าถึงกรุงลงกาก็ต้องต่อสู้กับเสื้อเมืองซึ่งเป็นยักษ์รักษาเมืองลงกามีสีหน้า8มือลอยอยู่บนท้องฟ้าแม้เสื้อเมืองจะมีฤทธิ์มากแต่ก็ไม่อาจจะต้านหนุมานได้ในที่สุดต้องมาสิ้นชีพด้วยตรีของหนุมานในช่วงเวลาพลบค่ำจากนั้นหนุมานก็แปลงร่างเป็นยักษ์เดินปะปนไปกับหมู่มารพอลับตาก็ร่ายพระเวทสะกดนิทราทำให้เหล่าอสูรหลับไหลไปทั้งวังก่อนที่จะคืนร่างเป็นพญาวานรตามเดิมหนุมานตามหาสีดาด้วยการตรวจตราไปในทุกๆปราสาทปราสาทแรกพบพิเภกถือกระดานชนวนหลับอยู่เมื่อเข้าสู่ปราสาทองค์ที่สองก็พบกุมภกันเข้าไปในปราสาทที่สามพบกับอินทรชิตจนถึงปราสาทองค์ที่สี่จึงพบทศกัณฐ์นอนหลับอยู่เห็นอสูรตนหนึ่งนิทรา20กรสิบหน้าขึงขันก็รู้ว่าเท้าทศกัณฐ์มีนางหนึ่งนั้นแนบนอนทรงโฉมอัมภัยวิไลลักษณ์ผ่องพักเพียงเทพอับสรสาวสนมดังดารากรห้อมล้อมจันทรเรียงรายเมื่อแรกเห็นหนุมานคิดว่าหญิงที่ทศกัณฐ์กอดอยู่นั้นคือสีดาจึงโกรธมากถึงขั้นจะสังหารเสียด้วยตรีแต่ครั้นได้พิจารณารูปโฉมใกล้ๆแล้วจึงรู้ว่าไม่ใช่หนุมานจึงค้นวังชั้นในต่อไปแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะได้พบหนุมานคิดได้จึงกลับไปหาพระนารดฤาษีแล้วทำทีว่าไปเที่ยวลงกาแล้วสนุกสนานเหลือหลายแต่เสียดายที่ไม่ได้ชมบุญบารมีของสีดาด้วยไม่รู้ว่าพักอยู่ที่ใดพระฤาษีจึงบอกว่าถึงแม้ตนจะอยู่ในลงกาแต่ก็ไม่ได้คบหากับพวกยักษ์เหล่านี้แต่เคยได้ยินมาว่าทศกัณฐ์นั้นนำสีดาไปไว้ที่สวนขวัญ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัดแม่นางปลื้มตั้งอยู่นอกเกาะเมืองทางด้านทิศเหนือเดิมเรียกว่าวัดท่าโขลงเนื่องจากวัดนี้เป็นวัดที่โขลงช้างเข้ามาก่อนที่จะถูกต้อนเข้าพระเนียดมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดนี้ว่าเป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นางปลื้มหญิงชราตาบอดที่เคยให้ที่หลบฝนแก่พระองค์สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกันสองชั้นมีบันไดทางขึ้นด้านหน้าที่ฐานของเจดีย์มีประติมากรรมรูปสิงห์นั่งชันสองขาหน้าอยู่โดยรอบลักษณะของสิงห์ที่ล้อมรอบฐานนี้คล้ายกับประติมากรรมรูปสิงห์ที่ตั้งอยู่รอบฐานเจดีย์วัดธรรมิกราชด้านหน้าของเจดีย์ประธานคือวิหารซึ่งเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่เรียกกันทั่วไปว่าหลวงพ่อขาวสันนิษฐานว่าวิหารหลังนี้น่าจะได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเห็นได้จากหน้าบันของวิหารที่มีประดับด้วยเครื่องถ้วยจีนเป็นลายเครือเถาตามแบบพระราชนิยมอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้ามีพาลัยยื่นออกมาที่หน้าบันมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเช่นเดียวกับวิหารมีประตูทางเข้าด้านหน้า2ประตูภายในประดิษฐานพระพุทธมหาปิติเทวนฤมิตปฏิมากรเป็นพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองศิลปะอยุธยา

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นวัดที่มีพระอุโบสถ2หลังครับ
0: เดิมพระอุโบสถที่เห็นอยู่นี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดรังสีสุทธาวาสเป็นวัดที่อยู่ติดกับวัดบวรนิเวศแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงประกาศให้รวมเข้าเป็นวัดเดียวกันเนื่องจากจะได้ทนุบำรุงได้โดยง่ายและเพื่อขยายเขตสังฆาวาสของวัดบวรนิเวศให้มีพื้นที่มากขึ้นให้เพียงพอสำหรับภิกษุสามเณรในเวลาเข้าพรรษา
1: ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถของวัดบวรนิเวศครับวัดนี้เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จะเสด็จมาประทับจำพรรษาขณะทรงผนวดรวมถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับ
0: ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ด้านหลังคือพระสุวรรณเขตองค์ด้านหน้าคือพระพุทธชินสีที่ฐานชุกชีของพระพุทธชินสีนี้ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นภาพปริศนาธรรมวาดโดยครัวอินโคงซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะแบบตะวันตกที่มีระยะใกล้ไกลตามหลักทัศนียวิทยาหรือเปอร์สเปกทีฟและเขียนภาพให้มีแสงเงาเป็นภาพเสมือนจริงวิหารพระศาสดาประดิษฐานพระศาสดาพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเดิมอยู่ที่วัดเทพวรารามภายหลังอัญเชิญมาประดิษฐานคู่กับพระพุทธชินสีห์ที่อยู่ในพระอุโบสถเนื่องจากพระพุทธรูปทั้งสององค์เคยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองพิษณุโลกพระมหาเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ภายในประดิษฐานพระเจดีย์กะไหล่ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนอกจากนี้บนลานประทักษิณชั้นบนยังมีเก๋งประดิษฐานพระไพรีพินาศด้วยภายในวัดบวรนิเวศยังมีอาคารสำคัญอีกมากมายโดยเฉพาะพระปัญญาซึ่งเป็นพระตำหนักที่ประทับจำพรรษาของพระมหากษัตริย์และเจ้านายในพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์ตำหนักเพชรรัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นท้องพระโรงพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรส
1: พระมหากษัตริย์ของพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ล้วนทรงเป็นองค์พุทธมามกะและองค์พุทธศาสนูปถัมภกซึ่งพุทธศาสนิกชนสมควรดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบไปสวัสดีครับ

0: ความเชื่อเดิมของแต่ละพื้นที่ในการรังสรรค์เครื่องไทยธรรมเพื่อถวายพระโดยเฉพาะเครื่องสักการะหน้าพระพุทธรูปต่างมีความแตกต่างกันตามวิถีและขนบธรรมเนียมซึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนานั้นสัตตพันธ์เครื่องสักการะที่แสนประณีตเป็นงานช่างฝีมือที่งดงามสะท้อนความเป็นล้านนาได้เป็นอย่างดีสัตตพันธ์ลักษณะเป็นเชิงเทียนตั้งอยู่หน้าแท่นแก้วใช้เป็นที่ปักเทียนสำหรับบูชาองค์พระธาตุเจดีย์หรือพระประธานในพระวิหารหรือพระอุโบสถด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและมีไวยคติความเชื่อต่างๆแฝงอยู่นับเป็นงานศิลปกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์และปรากฏมีอยู่ในวัฒนธรรมล้านนาเท่านั้นความงดงามของลวดลายประดับสัตตพันธ์ล้วนมีความโดดเด่นและงดงามซึ่งลักษณะของสัตตพันธ์ล้านนาที่ค้นพบในปัจจุบันนั้นมีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบได้แก่สัตตพันธ์รูปสามเหลี่ยมมีหลายขนาดส่วนมากจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่มียอดเสา7เสาสูงลดหลั่นกันลงมาทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆอย่างหนาแน่นเต็มพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลวดลายพันธพฤกษาส่วนกรอบด้านนอกนิยมทำเป็นลวดลายนาคทอดตัวยาวลงมาตกแต่งด้วยการเขียนสีหรือประดับกระจกสัตตพันธ์ในรูปแบบนี้เป็นเอกลักษณ์และลักษณะเด่นของจังหวัดเชียงใหม่สัตตพันธ์รูปวงโค้งหรือรูปครึ่งวงกลมมีลักษณะคล้ายสัตตพันธ์รูปสามเหลี่ยมแต่จะเป็นวงโค้งคล้ายกับหัวเตียงซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมมียอดเสา7ยอดอยู่ในกรอบด้านข้างไม่นิยมประดับลวดลายนาคแต่นิยมบรรจุลวดลายนาคไว้ภายในเป็นลักษณะนาคเกี้ยวหรือนาคขดพันกันแน่นสัตตพันธ์ในรูปแบบนี้พบมากในจังหวัดลำพูนและลำปางและสัตตพันธ์แบบขั้นบันไดหรือเรียกว่าบันไดแก้วมีขนาดกว้างประมาณ1เมตรและมีเสา7เสาประดับอยู่ริมบันไดทั้ง2ข้างข้างละ3เสาและที่กลางบันไดด้านหลังอีก1เสาไม่มีการแกะสลักมากนักแต่จะตกแต่งด้วยการปิดทองหรือทาสีโดยใช้กระดาษฉลุสัตตพันธ์รูปแบบนี้เป็นงานศิลปกรรมของช่างฝีมือของชาวไทลื้อในจังหวัดแพร่และน่านปัจจุบันพบได้ในวัดของชาวไทลื้อแต่มีจำนวนไม่มากนักพระอธิการพงศกรพรหมวโรเจ้าอาวาสวัดโชคชัยป่ายางงามตำบลป่าป้องอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสัตตพันธ์ล้านนามีการสืบทอดต่อกันมาในหลายพื้นที่ของภาคเหนือเป็นตัวแทนการบูชาด้วยสิ่งของที่มีอยู่อย่างสูงสุด7อย่างเพื่อนำไปสู่การตรัสรู้ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังต้องการให้เกิดการสืบสานอนุรักษ์ต่อไปเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งมากขึ้น
1: สตะแปลว่า7พันธะก็คือเครื่องสิ่งของหรือว่ารวมๆแล้วก็คือสิ่งของทั้ง7อย่างซึ่งชาวล้านนานั้นได้ถือว่าเป็นเครื่องบูชาสูงสุดก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าสัตตพันธ์นั้นก็คือสิ่งของทั้ง7ที่บูชาสิ่งที่สูงสุดโดยไวยคติตามไวยคติของจักรวาลก็จะหมายถึงภูเขาทั้ง7ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุซึ่งเขาพระสุเมรุนั้นเป็นที่สิงสถิตของสิ่งสูงสุดของศาสนานั้นๆอย่างเช่นศาสนาพุทธเราก็ถือว่าเป็นที่สิงสถิตหรืออยู่สูงสุดก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งภูเขาทั้ง7นั้นจะมีอยู่ว่าเขายุคลธรเขาอิสินธรเขากรวิกเขาสุทัศนะเขาเนมินธรเขาวินันตกะเขาอัสสกวันภูเขาทั้ง7 ที่ลายล้อมเขาพระสุเมรุส่วนพญานาคในรูปของสัตพันธ์นั้นก็คือเป็นความหมายของแม่น้ำที่อยู่ขั้นภูเขาทั้ง7นั้นส่วนในความหมายทางพระพุทธศาสนาก็โยงเชื่อมเข้าไปกับธรรมของพุทธเจ้าก็คือโพชฌงค์7ก็คือธรรมอันเป็นเครื่องที่จะนำไปสู่การตรัสรู้ก็อยากจะเชิญชวนศรัทธาญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูสัตพันธ์ให้กลับเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตการบูชาสิ่งสูงสุดที่เราชาวล้านนาที่บรรพบุรุษได้รังสรรค์ผลงานซึ่งเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อยากจะเชิญชวนเยาวชนได้หันมาศึกษาการใช้สัตพันธ์ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งมีความลึกซึ้งทั้งในด้านของจักรวาลและก็ในด้านของทางพระพุทธศาสนาหันมาศึกษาในเรื่องของโบราณเพื่อที่จะได้สืบทอดอนุรักษ์ให้สัตพันธ์นั้นคงอยู่คู่กับล้านนาไป
0: อาจารย์วิถีพานิชพันธ์ผู้ก่อตั้งภาควิชาศิลปะไทยคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีล้านนากล่าวว่าสัตพันธ์แต่ละรูปแบบนั้นมีความแตกต่างกันไปสัตพันธ์ที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้คาดว่าจะมาจากชนชั้นปกครองของล้านนาเมื่อประมาณ 200-300 ปีก่อนซึ่งการอนุรักษ์นั้นจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในสื่อการแสดงก็สามารถนำมาผสมผสานได้
2: มีแบบที่3ก็คือแบบที่ว่ามีสัตพันธ์7อันมีลวดลายพันธุ์พฤกษาและหงแทนที่จะเป็นพญานาคกลายเป็นหงนะซึ่งก็เป็นสัตว์หิมพานต์เนี่ยนะแล้วก็เป็นสัตว์ชั้นสูงเนี่ยอย่างเช่นที่เราเห็นพระหน้าพระประธานอันนี้นะอันนี้คือแบบที่3นะแล้วก็มีที่รองประทีปอะไรต่างๆนะเหมือนกับอันเมื่อกี้นี้เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นแบบที่ว่าผมว่าค่อนข้างจะเป็นสแตนดาร์ดทั่วๆไปที่เราเห็นปัจจุบันนี้ถ้าเราที่เข้าใจดีคือน่าจะมาอิทธิพลจากชนชั้นปกครองล้านนาในช่วง 200-300 ปีข้างหลังเนี่ยเพราะมาจากลำปางเห็นรูปแบบของลำปางนี่ก็มาปรากฏตามที่ต่างๆส่วนที่ไม่ได้อยู่ในแบบนี้ก็คือจังหวัดน่านซึ่งไม่ใช่เจ้านายลำปางไปปกครองนั่นนะฉะนั้นรูปแบบของสัตพันธ์ของจังหวัดน่านเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่ามี7เหมือนกันแต่จะลดหลั่นเป็นขั้นบันไดลงมาเยอะมากเลยคือไม่ได้เรียงเป็นตับแบบนี้คือว่ามี3อันอยู่ข้างหลังแล้วก็อีก2อีก4อันนี่ลงมาเป็นขั้นลงมาประกบข้างบันไดเล็กๆต่างๆที่ใช้วางประทีปอันนี้เป็นของจังหวัดน่านเขาส่วนทางลาวนี่ในรูปเป็นน้ำโขงนะเขาไม่ได้ใช้สัตพันธ์แต่เขาใช้เป็นรูปเทวดาถือเหล็กนะฮะ2องค์แล้วก็มีเหมือนกับเขาพระสุเมรุอยู่ตรงกลางแล้วก็มีพญานาคพญานาคอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ใช้แขวนนะฝ้ายที่ชุบขี้ผึ้งแล้วก็พาดบนราวเหล็กแล้วก็ใช้จุดไฟลุกขึ้นเลยนะอันนั้นเป็นแบบของลาวเขาทางลุ่มน้ำโขงนะครับซึ่งก็คงจะมีเฉพาะช่วงตั้งแต่หลวงพระบางอ่ะส่วนเหนือขึ้นไปทาง12ปันนาทางเชียงตุงทางเมืองยองเมืองเขินต่างๆนี้ไม่มีสัตพันธ์ถ้ามีก็จะเป็นโต๊ะแล้วก็ไม่ใช่สัตพันธ์คือเป็นโต๊ะเหมือนกับโต๊ะจีนอ่ะแล้วเป็นที่วางใจกันดอกไม้วางข้าววางอะไรต่างๆหน้าพระนะแต่ไม่มีสัตพันธ์อย่างที่เรารู้จักกันในบ้านเรานะนี่ก็สัตพันธ์ของบ้านเราเนี่ยคงน่าจะมาจากกลุ่มของลำปางซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเจ้านายที่เข้าไปปกครองทุกเมืองของล้านนาในช่วง300ปีที่ผ่านมานี่นะฮะก็ทำให้รูปแบบของสัตพันธ์ลำปางนี่มันแพร่กระจายไปตามเมืองต่างๆในภาคเหนือของเรานี่นะครับเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ
0: ขณะที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่มีบทบาทสำคัญที่จะสร้างการมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายในระดับอำเภอและตำบลเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์สัตว์พันธุ์ล้านนา
3: แล้วก็มาดูความเข้มข้นของหมู่บ้านชุมชนเหล่านั้นมีกี่รายแล้วมีการส่งเสริมอะไรกันบ้างแล้วก็ลงพื้นที่โดยร่วมมือกับทางท้องถิ่นบ้างแนะนำไปพอลงพื้นที่เราก็ไปสัมภาษณ์แล้วไปดูของจริงไปถ่ายภาพมาไปสัมภาษณ์ก็ได้ข้อมูลนักมากขึ้นแล้วก็รวบรวมมาเป็นข้อมูลเกี่ยวไว้ว่าที่ไหนเขาทำอะไรกันบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเบื้องต้นพอได้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะถามถึงว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันมีการผลิตออกมาแล้วมีการจำหน่ายอะไรได้บ้างไหมแล้วมีคนนิยมยังไงไม่ใช้กันยังไงบ้างไหมวัตถุมาจากไหนอะไรแล้วปัญหาคืออะไรเมื่อเราทราบเช่นนี้แล้วเนี่ยเอาปัญหาของแต่ละท้องที่ที่เขาทำสัตว์พันธุ์เนี่ยเอามาดูเมื่อมาดูแล้วถ้าหากวันไหนที่เรามีโครงการมีงบประมาณแล้วก็ลงพื้นที่ไปเสวนาที่วัดเป็นศูนย์กลางเอาพระที่ท่านอยู่บริเวณใกล้แถวนั้นนะมาเสวนาด้วยว่าสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อวิถีพุทธอย่างไรวัดท่านเอาไปใช้ขนาดไหนแล้วก็ส่วนนี้มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างแล้วนี่อันนี้คือประการแรกเราได้ข้อมูลก่อนอันไหนอันสำคัญก่อนหลังแล้วก็ลงพื้นที่เหล่านี้เป็นต้นก็ข้อมูลหรือปัญหาอุปสรรคเนี้ยเข้ามาไปร่วมทำงานครับ
0: ด้วยความงดงามที่มีเอกลักษณ์เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาทำให้สัตว์พันธุ์ล้านนาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม

0: ผ้ายกดอกลำพูนเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดลำพูนที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและถูกสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยทักษะในการทออย่างมากเพราะมีกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่การกรอได้ใส่กระสวยที่ต้องทำด้วยมือในขั้นตอนใช้สมาธิสูงจนถึงเข้าเครื่องกี่ที่ต้องอาศัยการทอแบบกลับด้านเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามสิ่งที่เป็นจุดเด่นมากที่สุดของผ้ายกดอกลำพูนคือเอกลักษณ์ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนด้วยเทคนิคการทอที่เรียกว่ายกมาจากลักษณะการทอเส้นที่เชิดขึ้นและเส้นที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นผ้ายกดอกลำพูนมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือลายดอกพิกุลที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดผ้าสิ้นลายต้นสนและเชิงเทียนอีกทั้งยังมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดจากความอ่อนช้อยของลายผ้าทออีกด้วย
1: ลายของจังหวัดลำพูนนี่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือว่า1เราจะเห็นลายเด่นชัด2ลายของจังหวัดลำพูนเนี่ยจะเป็นลายที่อ่อนช้อยจะไม่เป็นเคิร์ฟไม่เป็นลักษณะแบบเรขาคณิตนะของเราลายจะอ่อนไหวไปตามถ้าเป็นกิ่งไม้ใบไม้ก็จะเหมือนกิ่งไม้อ่อนช้อยจะไม่หักมันมีเสน่ห์ของมันเองในตัวนะเพราะเทคนิคการทอผ้าลำพูนเนี่ยกว่าจะได้แต่ละแถวแต่ละดอกเนี่ยมันช้าวันวันหนึ่งถ้าเป็นผ้ายกวันหนึ่งก็ได้ประมาณนิ้วกว่าเองทอแต่แค่นี้นิ้วกว่าก็จะได้และผืนหนึ่งถ้าเม็ด80เต็มบางคนทอถึง15วันก็มี
2: คือที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นกระบวนการเดินเส้นได้นะครับเดินเส้นได้เพื่อจะเตรียมขึ้นหัวม้วน

0: เราจะเอาความยาวกี่เมตรนะฮะอันนี้ครูจะเอาความยาว30เมตรนะฮะ30เมตรมันจะมีหลักที่วัดความยาวจากหลัก1มาถึงหลักนี้ก็5เมตรนะครับ5เมตรเราต้องการ30เมตรเราก็ลงหลักขวานะลงหลักขวาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วนับ5 10 15แล้วนะครับ15นะฮะ15เมตรแล้วครับมาถึงหลักนี้ก็ประมาณ20นะฮะ20แล้วก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบคำนวณฮะอันนี้25นะครับพอถึงจุด30จะเป็นหลักเขาเรียกว่าหลักงาช้างนะหลักงาช้างเพื่อเราจะเรียงเส้นยืนหรือเส้นไหมนะฮะอันนี้จะเป็นขบวนการเรียงนะฮะเราต้องดูตัวนี้ก่อนนะครับจับมือฮะนี่จะเป็นการเรียงเส้นไหมนะฮะเส้นไหมทีละเส้นนะครับจนกว่าครบนะครับอันนี้การเรียงเส้นไหมนะครับหรือภาษาเหนือเขาเรียกว่ากวักค่อยนะเพื่อแยกเส้นยืนให้เป็นระเบียบนะครับครับอันนี้จะเป็นกระบวนการกอฮะกอหลอดเล็กนะครับเพื่อเตรียมไปทอนะฮะเพื่อเตรียมไปทอเราจะกอเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะครบกุดจนกว่าจะไม่ให้มันใหญ่เกินไปหรือไม่ให้หลอดเล็กเกินไปนะฮะมันจะมีกระบวนการกอนะครับกอจากหัวมาหางนะครับแล้วก็จากหางไปหัวนะฮะคือทำให้มันสวยๆนะครับให้มันเป็นหลอดที่ป่องตรงกลางนะครับนี่เป็นการกอหลอดกระสวยมือนะฮะ
1: ความท้าทายที่หลายฝ่ายกำลังเผชิญในการอนุรักษ์ให้ผ้ายกดอกลำพูนยังดำรงอยู่นั้นคือการสอนการทอผ้ายกดอกให้กับคนรุ่นใหม
0: ่เหมือนที่นี่เนาะรับเด็กเข้ามาให้ความรู้เงี้ยบางทีรู้แล้วก็ผ่านนะฮะมันไม่เหมือนคนสมัยก่อนที่เรียนมาจากต้นฉบับมีใจรักนะความคิดของคุณต้องส่วนตัวนะน่าจะบรรจุหลักสูตรนะเข้าในการศึกษาไม่ได้บังคับไม่ทอนะให้เรียนแยกให้มีความปลูกฝังก่อนปลูกฝังว่านี่ต้องทำทอผ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะโตมาสำหรับม.1 ม.2 ให้เรียนอะไรเล่นเทคนิคการทอก็ว่ากันไปนะแต่จะมาให้เรียนครบเนี่ยคงไปเป็นไปได้ยากนะฮะแต่คุณน้องคิดว่านะถ้าเราปลูกฝังเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างน้อยก็จะได้วัฒนธรรมนะและก็ของที่มีค่าเนี่ยของคนลำพูนเนี่ยจะไม่ได้หายและหายแล้วหายเลยนะฮะ
1: ผ้ายกดอกลำพูนถือว่าได้รับความนิยมในแวดวงของข้าราชการและสตรีที่ต้องการตัดชุดสำหรับออกงานด้วยจึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและผู้ประกอบการก็พร้อมปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและยังสามารถต่อยอดสินค้าได้อย่างหลากหลาย
2: สำหรับณปัจจุบันเนี่ยคือการใช้ผ้าพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หมดทุกชนชั้นทุกรูปแบบไม่ได้เฉพาะที่ลำพูนแต่เป็นลำพูนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ใช้ผ้าพวกนี้นะแล้วเราก็มองว่าการออกแบบเป็นผ้าผืนออกมาแล้วเอามาตัดเย็บแล้วเนี่ยเรายังมองถึงรูปแบบอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าซูวินีร์เป็นผ้าคลุมไหล่ต่างๆเงี้ยค่ะเป็นสินค้าของฝากอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้ให้มันปรับเข้าลุคสมัยณปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มช่องทางด้านการตลาดมากขึ้นเราสามารถนำไปตัดเย็บเป็นรูปแบบอย่างอื่นได
1: ้ผ้ายกดอกลำพูนถือเป็นศิลปะการทอผ้าที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะตัวจากความพิถีพิถันละเอียดละออของช่างทอผ้าสู่ลวดลายอันอ่อนช้อยสวยงามถือเป็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

0: นาเกลือปัตตานีพื้นนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหลิ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือภัยธรรมชาติเราคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะตัวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
4: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานและแพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออพ่อจะไปเสียอย่างว่าจักมือก็เรื่องว่าสำรองพ่อจะไปเตรียมเสียไหนย้ายไปอยู่ต้นเดียววัน
5: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปทางคุณเนี่ยไปหน้าไม่ยึดตรวจหน้าไม่ยึดตรวจอยู่ไหมจะไปผีแม่หน้าไปยึดตรวจอยู่ไหมเออเลี้ยงแขนแล้ว
6: สวัสดีจ้า
5: พอดีไปยึดตรวจคนชวนมูไปนะเออ
7: ไปกินเขาโต้กินปลาก
8: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
5: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
8: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
5: มันก็ต่างจังได๋ตีมันก็บรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอย่างเงี้ยไปนั่งกินยกทางสาทางน้องที่มันก็แค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บ

0: ไหมมันบรูอ่ะมันแสบพวกกัน
1: ฮะ
2: พี่เจม
1: เนี่ยบ้านที่ว่าน้องมาปากพวกคุณ
3: น
1: ั่
3: น
1: จ
3: ะเปิดมันยังคงน้ำเนี่ย
4: เปิดอื่นแล้วเราก็ไป
1: ไปหาป่าบ่
5: โอ้อยากไปอยู่ประชาสัมพันธ
1: ์ไ
0: ปประชาสัมพันธ์
6: แล้วก่อนเลยกินหลานซื้อบ้านแม่ก่อน
1: น้องมาปาก
6: น้องมาปากหรือว่ามันมาโบเรื่องข้าวเดี๋ยวเอาปลาเตรียมไม้ย่ายนั่นมึงเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวมองตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอากระวิ่งไปสอนพร้อม
1: จ้าเอาสอนมีด้วย
6: สอนเป็นบ้าปะเนี่ย
1: สอนเป็นโต๊ะโต๊ะมีโต๊ะเบ็ดปลาก้อนนมปังค่อยชี้เห็ดได
6: ้เนี่ยมาเนาะ
1: คัน
6: เบ็ดพร้อม
1: คันมีดโต๊ะเบ็ดปลานี่น่ะปลาจิปุ๊บอู้ได้แล้วได้โต๊ะไงเลยล่ะ
7: ได้ปลายังล่ะ
1: ได้ปลาค
7: อตักโต
1: ห้าโต
7: เอามาเห็ดยังนักผ่าโต
1: เ
7: ล
1: ยเอามาไปเลี้ยงเ
6: ลี้ยงอะไรเลยมาต้ม
7: วะมากินวะ
1: ไปเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกยืนน้ำยืนอง
6: ยัง
1: อัง
3: เป็นยังไงล่ะ
8: สระปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ
9: ์รับเรื่องการทำสะพานละมาแต่ดินบดเลย
10: ดินแบบนี้เลย
9: ขอเป็น
10: ดินของคนขอนแก่น
9: ครับมันเป็นดินของคนขอนแก่นครับมันเป็นดินของคนขอนแก่นนี่แล้วก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นป่ามันสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกตัวเลี้ยงแล้วเจ้าก็ผู้ปลูกแปลงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมันเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ล่ะ
10: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หายิ่งหนูเพราะฉะนั้นแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับที่มี
8: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พ่อถือเป็นไรวะ
3: กลุ่มพ่อถือพ่อเอิญเขียนมาล่องมา
1: ลูกใส่ไข่ยังมีเฮ็ดลูกหลงมาให้ว่ะ
3: เนาะเป็นลูกหลงเปล่าดอกลูก

0: นั่นคือผี
1: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บนั่นเป็นยังวะ
0: แมวแม่งนี่ปลาอะไร
2: ปลาอะไรไปเห็นยัง
3: ยอดเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
0: เอาไปปล่อยน้ำเอาไปเป็นปลาอะไรเอา
2: ไว้อันยัง
0: เอาไว้เลี้ยง
2: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
0: แต่ไม่ไง
2: ไงเราไปหยังต
0: ่อกะเอาไปกิน
2: กินกับหยัง
0: กินกับต้มสุ่มไก
2: ่ต้มสุ่มไก
4: ่เดี๋ยวจังสิล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังสิล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาล่ะกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
5: เฮ็ดหลายบ่ครับ
4: สิบ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดอน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
6: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
7: เอามันกอดข่อยเนี้ยทอดทอดต่างๆสิอยู่ว่าเก่าโอ้ๆๆอีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยๆอีหลายมันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
8: อ้าวข้างนี้ล่ะเนาะว่าข้างนี้ก็ได้เ
7: ดี๋ยวกุ้งได้อ้อนี่ข้างนี้ลําดันเนาะว่านี่ห้ามมาใกล้จัดการสิพื้นไปอุบๆอยู่ไปโอ้ข้างเนี้ยดอกข้างนี้ย่างๆหน่อยนึงแล้วมา
8: เอ้า
9: ลงมาแล้วก็หมดแดง
8: โอ้ยมีแต่ไข่ผัก
9: มีแต่หมดแดง

0: ก็จะไปแง่กันหลาย
1: เออพันไปไปอยู่แต่พันแง่ไปขายนะทั้งอื่นก็เขามาแง่ผีไปขายขายน้ำตลาดแต่ยัง
0: ขายแพงไม่ได้ฮะสูง
1: แพงอยู่เลยมันมีสิละ20 บาทคุณติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลาย10 กำมือแพนก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
3: ่อลากเลย
4: เขาก็เป็ดป้อยคุณไหม
5: มันบ่มีแหงเข้า
4: บ่เข้ากับบ่เป็นหยัง
5: บ่เข้าเลย
4: เราจะไม่ไหวป่าไหว
5: บุหล่ะ
4: บัวเอ้ยบุหล่ะมึงบัวละมึงกว่ากันดิบดูกูตายเนี่ย
6: ก้อยมูนันย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ล่างนี้ดีก็สิต้ม
0: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
6: ก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบถ้ากันกินดิบ
7: ตามแม่ว่ากินปลาดุบเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้ป่องเต้น้อยอีสานมากินปลาดุบเด้อท่านว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา

ขึ้นแบบนี้ลอยเลย

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็ว่าขาดการใช้ได้ลูกหลานเพราะเกิดกระไรได้ยินไปเบื้องมองหันมองนี่ผู้ใดกับว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดกับว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตาหยังมากเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะมันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่หารถหกรถนึงเด้อก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมองเขาจ่อได้5กิโลพอถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี่ยงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟและต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซํานี่พ่อแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกลุ่มเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เฮ้ยกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอยู่อันเนี่ยอยู่
3: เคยเจอมาแต่กัน
2: ลําพอง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพรจะมาที่นี่

0: ริ่มต่อสู่มาแกแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงมื้อนี้แหละต่อสู่มาตะมกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่ว่าเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมากันพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่ซั่นซี่ล่ะแม่สึดหลายแม่ก็มากันคือเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดให้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันว่าได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกหลานหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: สหประชาธรรมชาติที่ใจเบอร์ดีซีแต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่ห้องแต่จำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเข้ากับรู้สึกว่าขาดแคลนสหว่าบ่เฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสให้เกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลน

0: ธรรมชาติครับก็สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
1: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัดสิมุนขึ้นไปด่าบอกมันบ่หัวรู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปจักกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
2: ก็ยัง
1: กลับขึ้นมา
3: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาครูหมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อน่ะนะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่สะพอตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไว้ซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
4: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลังน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบ่นเป็นกอนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดงมูลดงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
5: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นหนากว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
1: มันเห็นยังไงกับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถบืนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมัน
6: เขาก็หูอยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูอยู่แต่อันนี้เขาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเขาตายเขาสิให้มีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาให้เขาเสียสละเพื่อชนชั้นใหญ่แต่มันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่แหละมันมาเบาได้จังได๋พวก
7: มาเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังได๋ว่าติ
6: พวกคุณบ่กล้าเสียสละ เราว่านี่มั้ย
1: คนส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่น
6: ก็ฮักมีลามองต้องหวังว่า
7: อยู่
6: มากับ
7: พ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
8: ค่ะ
7: เพราะว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสําเร็จอีหยังดอกมันว่าม
8: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็แล้วก็
7: บ่มีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านถ้าว่าประตูได้บ่อันได้อันออกมาเสียชีวิตของมุตุมูแม่ก็วางสิล่ะเนาะ
9: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาปิโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: าพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมHereditary characteristic HereditaryCharacteristic Hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางูดุดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกอนมอน้อยครับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคของเราค่ะส่วนกมน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทําให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
2: Play and learn.
1: คุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมการวิเคราะห์ได้ร่วมการรับรองว่าหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
3: กระทรวงสาธารณสุขเองมิได้นิ่งนอนใจครับเรานำเอาธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของฮุกกลมประกาศซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักฮุกกลมประกาศครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียน จะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
2: ให้ดีขึ้น
4: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน

0: มน้อยหรือกรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากมน้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสารฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะ
1: พวกเราเป็นตัวแทนจากกมน้อยโรงเรียนบ้านบางอุดุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักหุกกรมปากัดเก้าดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับหุกกรมปากัดเก้าดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
2: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสารฝันปันสุข
1: สารฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
2: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆมาโรงเรียน
1: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะพวกเราจึงทำสารฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
3: แล้วเราสารฝันไปกี่คนแล้วคะ
2: 1คนครับ
1: 1คนเองค่ะ
3: ไหนเอ่ยไหนๆๆครับที่เราสารฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
1: ป.3ค่ะ
3: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
1: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
3: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้น้องๆเป็นยังไง
1: ดีใจค่ะ
3: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
1: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
3: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ได้อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
4: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
3: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีคะ
4: ไม่มีอีกค่ะ
3: ยังไม่มีเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไง
4: ตื่นเต้น
3: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
4: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะขอบคุณค่ะ
5: ครับสำหรับการนำหลัก9ดีของหุกกรมปากัดมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านและก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับคุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการหุกกรมประกาศครับผม
0: การขับเคลื่อนหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสารฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุล
3: น้องเขาสารนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
6: แกนนำ
3: ของอะไรเอ่ย
6: ของหุกกรมปากัด
3: หลักหุกกรมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9
6: ดี
3: 9ดีทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
6: ดีหนึ่ง
3: ดีหนึ่งคือ
6: เป็นคนดี
3: เป็นคนดีเป็นคนดีต้องทำอะไรเอ่ย
6: ช่วยเหลือผู้อื่น
3: แล้วก
6: ็กวาด
3: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
3: ยากไม่เป็นคนดียากไหมคะเวลา
6: ไม่ยาก
3: ไม่ยากง่ายๆเลยใช่ไหมทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อม

0: นโลกที่แสน
1: และทักษะอาชีพช่างทำชิงช้านั่นเองค่ะ
0: มากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนจากทุกท่านรอให้เรา

เราก็เลยนำหลักการนำหลักการอุปการะ 9Dนะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะซึ่งขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ก็เข้ามาสู่กองทุนเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักคุกุมปากัด 9Dเข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความสุข

0: แค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
1: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดเลยพฤติกรรมนะครับของเขาก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนะแนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกมน้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทําตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
2: ครับองค์กรปากัดเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่ออายุสิ่งที่เป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับก็จะสามารถหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: Musapachim nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ย่าจ๋าหิวจัง
1: Musa tiba. Her, nenek lapar sangat.
0: Mani Musa, mahai riuri.
1: Kesini Musa, datang cepat-cepat.
0: Madu nisi, man kue arai.
1: Melihat ini, apanya itu?
0: แกงไข่แกงปลาซามามะพร้าว
1: กุไลตลูร์กุไลอีกันซัมบัลกลับปะ
0: คลุกข้าวสองมือข้าวเจ้าข้าวเหนียว
1: กาวนาซิเบอร์ลาติตางานนาซิปูเตนาซิปูลุด
0: ขิงข่าตะไคร้สมุนไพรนานา
1: ฮาเลียเลงกวาสสรายเปิลบาไกเฮอร์เบอร์
0: อาหารนี้หนานาซิดาแก
1: Makanan ini dipanggil nasi dagang
0: นาซิดาแก make pagi
1: nasi dagang makan pagi
0: ย่าหลานเซลฟี่ชวนอาลีมากิน
1: Nenek cucu selfie mengajak Ali mari makan
0: Musa เด็กดีน้ำใจไหลริน
1: Musa budak baik. Kebaikan laju mengalir.
0: Bengpan ahan tin. Kin fin sedak weh.
1: Berkongsi makanan tempatan. Makan seronok. Sedap weh.
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางโอดูดุงอำเภอเจาะไอร้อง
2: ซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากขับเคลื่อนของหลักฮุกุมประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับคนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกมน้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การศึกษาในโลกยุคใหม่รูปแบบการเรียนการสอนเรียกได้ว่าเปิดกว้างมากขึ้นค่ะเด็กๆไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านตำราหรือเรียนในห้องเรียนเท่านั้นแต่สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เด็กรู้สึกมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนปัจจุบันนะคะหนึ่งในแนวทางการศึกษาที่เป็นที่นิยมก็คือการให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงหรือที่เรียกกันว่า learning by doing ก็คือแนวทางที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริงได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติฝึกทักษะไปจนถึงค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัดด้วยตนเองซึ่งก็จะทำให้เด็กนะคะเกิดความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นค่ะรวมถึงแนวทางที่เรียกกันว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community คือการที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รวมกันแบ่งปันแนวคิดเพื่อพัฒนาแนวทางการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้โดยมีความเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนนะคะมีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้เป็นการทำงานแบบทีมที่จะเติมเต็มพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพค่ะตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายของสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อนครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะความฝันอันสูงสุดสามัคคีคือพลังเพราะว่าดิฉันมั่นใจว่าความสามัคคีคือกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จของประเทศชาตินะคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ใหญ่มีบุคลากรมากกว่า 20,000 คนมีข้าราชการครูมากกว่า 800,000 คนมีโรงเรียนมากกว่า 36,000 โรงเรียนทั่วประเทศการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติเนี่ยมันมีเลเยอร์มีระยะต่างๆมากมายจากบนสู่ล่างหรือว่าเราจะเป็นแนวราบจากโนดต่างๆให้ไปสู่โนดต่างๆนะคะการที่เราจะพัฒนาการศึกษาให้ไปสู่จุดมุ่งหมายหรือจุดที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเราต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีการตั้งเป้าร่วมกันนะคะมีการขับเคลื่อนไปในทางทิศทางเดียวกันมีการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญสุดคือมีการมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นความสามัคคีนี่แหละค่ะคือจุดสำคัญที่จะผลักดันให้เราไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าไว้การทำงานเป็นทีมเนี่ยมีผลมากๆเลยค่ะสำหรับการพัฒนาประเทศเพราะว่าถ้าเราทำงานเป็นทีมเนี่ยเราก็สามารถผลักดันอย่างภาษาอังกฤษที่บอกว่าผลักดันภูเขาเคลื่อนภูเขาไปด้วยกันนะคะเราก็จะเห็นได้จากกิจกรรมที่เราลงพื้นที่กับรายการหนึ่งในพระราชดำริว่าไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนวัดห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์อำเภอลี้จังหวัดลำพูนโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์อำเภอบอระบือจังหวัดสมหาสารคามนะคะหรือว่าโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระยองที่เราเรียกว่าระยองโมเดลเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าความสามัคคีเนี่ยคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนระยองเนี่ยเราไป4โรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดถนนกระเพราโรงเรียนวิบูลวิทยาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาและโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในระยองเนี่ยมีหลากหลายโรงเรียนค่ะแต่ว่าในโรงเรียนของระยองเนี่ยใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีความผักมีข้อพิเศษคือมีคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองเป็นคนขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดระยองที่ระดมทุนระดมทรัพย์ระดมไอเดียระดมนโยบายดีๆให้สู่ระยองและคนของระยองเนี่ยเราเห็นได้เลยค่ะว่าช่วยเหลือกันและกันคือเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะฉะนั้นความสำเร็จของระยองในการเป็นพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยเลยเด่นชัดกว่าทุกจังหวัดที่เราไปลงพื้นที่มาระยองโมเดลเนี่ยค่ะเป็นแรงสะท้อนให้เราเห็นว่าสามัคคีคือพลังคืออะไรคือการที่เราทำงานร่วมกันจับมือกัน

เรื่องการทำงานเป็นทีมก็อย่างที่ทราบว่ามันเป็นเหมือนตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละองค์กรในการที่จะทำให้บรรลุภารกิจนะครับโรงเรียนเองจริงๆพูดถึงโรงเรียนก็เป็นองค์กรอย่างหนึ่งนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้บริหารและก็คุณครูและก็บุคลากรที่มาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้บริการก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดกับผู้ที่มารับบริการก็คือตัวนักเรียนนะครับและก็ตัวผู้ปกครองทีนี้หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยถ้าในส่วนตัวผมนะครับมันจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่ามันคือการระดมพลังในลักษณะการทำงานที่ไม่ใช่แค่การลงแรงธรรมดาแต่มันเป็นการผสานเอาองค์ความรู้และก็ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับเด็กนะครับเพราะนั้นถ้าธรรมชาติของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยมันจึงสะท้อนมาในมุมของเขาบางถ้าศัพท์ในปัจจุบันเขาก็จะเรียกว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือเป็น professional learning community คำว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือที่พูดกันได้ยินโดยทั่วไปที่เรียกว่า PLC เนี่ยมันคือตัวสะท้อนของการทำงานเป็นทีมของเรียนถ้าโรงเรียนใดมีกระบวนการทำงานเป็นทีมที่โดดเด่นเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาจากตัว PLC ตรงนี้นะครับคือครูก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้กับเด็กนะครับซึ่งตรงนี้คือหัวใจสำคัญของคำว่าการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนบริบทสังคมไทยเนี่ยมันยังมีความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันอยู่นะครับโรงเรียนเองก็ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายแตกต่างนะครับบางโรงเรียนอาจจะมีขนาดที่ต่างกันนะครับเช่นโรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรทำงานอยู่ค่อนข้างมากการที่จะร่วมมือกันทำงานหรือว่าการที่จะทำอะไรที่เป็นภารกิจสำคัญสำเร็จมันก็จะง่ายกว่าขณะเดียวกันบางโรงเรียนซึ่งเด็กไม่เยอะครูก็ไม่ได้มากนักนี่นะครับการเชื่อมประสานกับชุมชนอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีเรียกว่ามีอุปสรรคอยู่ค่อนข้างมากเช่นไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากลำบากอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นคำว่าการทำงานเป็นทีมในพื้นที่แต่ละพื้นที่มันจึงต่างกันเยอะยกตัวอย่างโรงเรียนในเมืองเนี่ยนอกเหนือจากการทำงานเป็นทีมในระหว่างครูในโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการทำงานเป็นทีมกับกรรมการสถานศึกษาหรือตัวแทนผู้ปกครองด้วยใช่ไหมครับที่จะเข้ามาร่วมเรียกว่าระดมพลังกันในการทำงานแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนข้างนอกโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ลำบากทุรกันดารหนักไกลเนี่ยการที่จะทำให้ทุกคนเข้ามาระดมพลังการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็มีอุปสรรคที่ยากไปอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในถ้าถามผมว่าอะไรคือปัญหาสำคัญมากตอนนี้ก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างตั้งแต่เรื่องระบบเศรษฐกิจของผู้ปกครองของชุมชนที่เป็นที่ตั้งของเรียนนะครับการที่จะระดมทรัพยากรเข้ามาก็ค่อนข้างยากขณะเดียวกันการจัดสรรงบประมาณจากส่วนของภาครัฐลงไปเองก็รับว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและวิธีการจัดสรรที่มันไม่สามารถที่จะทำให้คุณภาพของเรียนเนี่ยมันเท่าเทียมกันได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือโจทย์สำคัญเลยซึ่งถามว่ามันจะไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของทีมงานอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของการที่ถ้าชุมชนใดนะครับหรือโรงเรียนใดเนี่ยมีศักยภาพการทำงานที่ดีนะครับเน้นการทำงานเป็นทีมแล้วก็ชุมชนเข้ามาช่วยมากขึ้นเนี่ยโอเคโอกาสมันก็จะดีขึ้นแล้วก็โรงเรียนก็จะรับการพัฒนามากขึ้นสำคัญมากเลยครับเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันมันเป็นยุคแห่งเขาเรียกว่าโลกของการที่จัดการศึกษาให้เด็กมีสมรรถนะหรือมี competency คือโลกปัจจุบันไม่ได้แข่งที่ว่าเด็กรู้อะไรมากแต่มันแข่งกันที่ว่าเด็กทำอะไรเป็นคำว่าเด็กทำอะไรเป็นหมายคำว่าการเรียนหรือการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปให้ความรู้เด็กเท่านั้นนะมันต้องให้เด็กฝึกปฏิบัติหรือลงสู่ประสบการณ์จริงที่จะทำให้เขามีความพร้อมหรือทำงานในสถานการณ์เผชิญสิ่งที่เป็นความท้าทายใหม่ๆได้นั่นก็คือต้องทำเป็นต้องคิดเป็นแล้วก็บริหารจัดการเรื่องพวกนั้นเป็นเพราะนั้นการที่จะทำเป็นนี่แหละคือหัวใจสำคัญที่โรงเรียนสามารถที่จะไปเติมหรือไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะให้เด็กเกิดทักษะใหม่ๆขึ้นมาซึ่งโลกปัจจุบันมันแข่งกันตรงนี้แต่เรียกว่าบางทีอย่างในต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันคือ work related skill คือหมายว่าทักษะที่มันเชื่อมโยงกับการทำงาน
มันไม่ใช่แค่มีความรู้แต่เด็กต้องได้เอาความรู้นั้นไปส่งการปฏิบัติแล้วก็ลองทำให้เขามีทักษะใหม่ๆขึ้นมาครับอันนี้คือความสำคัญมากในยุคปัจจุบัน

การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆค่ะการศึกษาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของนโยบายอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของทางเลือกเป็นเรื่องของชีวิตของนักเรียนผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะว่าต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานนะคะนักเรียนมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะเป็นผู้ที่อยู่ในโรงเรียน13ล้านชีวิตในโรงเรียนไทยนะคะเรายังมีบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายแบบมากมายเพราะฉะนั้นทุกส่วนเนี่ยมันต้องคอนเนคกันหรือว่าติดเชื่อมโยงต่อกันในการพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดเซอร์ไมเคิลแซนเลอร์นักวิจัยการศึกษาในช่วงศตวรรษที่20ของประเทศอังกฤษกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียนมีความหมายและมีค่าพอๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชุมชนไม่ช่วยกันที่จะผลักดันการศึกษาโรงเรียนก็เหมือนสุญญากาศอะค่ะไม่สามารถที่จะเป็นมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นได้แต่ท้องถิ่นไหนแข็งแรงเราพูดเรื่องท้องถิ่นเยอะมากในรายการหนึ่งในพระราชดำริเพราะเราอยากจะเน้นย้ำว่าท้องถิ่นคือหัวใจที่จะผลักดันให้ความสามัคคีนั่นแหละเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนระดมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำผ้าป่าเราเห็นตัวอย่างจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมว่าจะจัดทำผ้าป่าโรงเรียนสามารถระดมทุนได้มากถึง7,500,000บาทในเวลาอันสั้นโรงเรียนเล็กๆอย่างสากัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์สามารถระดมทุนจากชุมชนได้450,000บาทการระดมทุนแบบนี้ไม่ใช่แค่เป็นการเอาเงินจากผู้ปกครองมาสู่โรงเรียนแต่เป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเอกภาพด้วยตัวเองจากการที่ต้องยึดโยงความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆนะคะการระดมทุนเนี่ยมันฟังแล้วชื่นใจอะค่ะว่าทุกคนช่วยกันการศึกษาเป็นของทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมเพราะทุกคนก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้

โดยตัวของมันเองเนี่ยการศึกษาบ้านเราก็ผมว่ามันก็มีความก้าวหน้ามาพอสมควรนะครับทั้งในแง่ของโอกาสเข้าถึงการศึกษารวมทั้งกระบวนการจัดการที่จะดูแลเด็กที่เข้ามาสู่กระบวนการศึกษา

ผมคิดว่าเราควรจะออกแบบกระบวนการศึกษาที่ทำให้เด็กของเราเติบโตแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมหรือในบริบทแบบสังคมไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ อยู่กับสังคมโลกได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเราอ่อนด้อยไปกว่าเขามากนักแต่ผมมองว่าเป้าหมายทางการศึกษาของเราที่ถูกต้องในอนาคตคือต้องสร้าง2เรื่องนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กเขาสามารถที่จะเอาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นมาได้นะครับและอันที่2ก็คือการศึกษาเพื่อสัมมาชีพการศึกษาเพื่อสัมมาชีพก็คือว่าเมื่อเรียนแล้วก็ต้องมีศักยภาพในการทํางานนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปประกอบสัมมาชีพหารายได้หรือว่าสร้างงานหรือว่าทําอะไรก็ตามที่จะทําให้เขามีอาชีพที่สุจริตแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเขาถูกด้อยค่าหรือว่าเขามีความเป็นภาระของคนอื่น2 อย่างนี้คือหัวใจสําคัญแต่ไอ้เรื่องที่จะไปสู่ศักยภาพการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงหลายเรื่องนะครับแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจริงๆเนี่ยต้องเน้น2เรื่องนี้ครับคือโลกยุคใหม่ต้องเป็น unfinished คือมันมากไปกว่าคําว่า lifelong learning คือต้องไม่รู้สึกว่ามันพอแล้วจบสิ้นแล้วนะครับต้องเป็น unfinished human เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาทําให้มันดีขึ้นนะครับมีจิตนวัตกรรมนะครับที่จะทำให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ถ้าคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนมันก็จะเป็นวงจรการเรียนรู้ที่จะทำให้เราอยากรู้เรื่องนั้นพัฒนาเรื่องนี้นะครับ

0: การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนนะครับและการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาเรียกว่ามีส่วนร่วมไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งเหมือนที่เรียก education for all or for education นะครับเพราะนั้นการที่ทุกคนไม่ดูดายเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ในสังคมไทยเนี่ยคำว่าไม่ดูดายมันมีหลายแบบนะครับถ้าระดับที่แบบพื้นฐานที่สุดก็คือวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าระดับที่สูงขึ้นมากว่านั้นอีกก็จะมีข้อเสนอแนะนะครับแต่ที่ระดับที่สูงสุดที่อยากเห็นเลยก็คือเข้ามาร่วมทำร่วมลงมือนะครับร่วมในกระบวนการที่หลายคนก็อาจจะบอกว่าผมไปร่วมลงมือหรือเราไปร่วมลงมือได้ยังไงง่ายที่สุดก็ว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กหรือการที่หากระบวนการที่จะทำให้เด็กหรือว่าเยาวชนหรือว่าใครก็ตามเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นหรือเราปฏิบัติอยู่นะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการศึกษาที่ดีและก็ที่ง่ายสุดกว่านั้นก็คือทำชีวิตที่ดีขึ้นตลอดเวลาทำนิดแล้วทำให้คนแวดล้อมเราเนี่ยนะครับจะเป็นลูกเราจะเป็นครอบครัวเราหรือจะเป็นใครก็สุดแท้แต่นะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้มากขึ้นจัดกระบวนการให้เขาได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการศึกษาที่มันอยู่ในชีวิตของคนทุกคนจริง
1: ๆปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการศึกษาไทยคือความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนเล็กและโรงเรียนใหญ่นะคะเราหลายตอนมาแล้วเราเห็นโรงเรียนดีๆที่เป็นตัวอย่างสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำสำหรับตอนนี้คือถ้าเราสามัคคีคือพลังโรงเรียนใหญ่คือโรงเรียนพี่โรงเรียนเล็กคือโรงเรียนน้องถ้าพี่ช่วยน้องแบ่งปันทรัพยากรสนับสนุนซึ่งกันและกันเราก็สามารถที่จะผลักดันการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้เราเห็นได้อย่างโรงเรียนวัดห้วยต้มชยะวงศาอุปถัมภ์ที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนแบ่งปันทรัพยากรครูไปช่วยเหลือ32โรงเรียนในอำเภอลีเป็นการผลักดันให้เห็นว่าปัญหาของสังคมสามารถแก้ปัญหาได้ระดับโลเคอลช่วยโลเคอลก็คือชุมชนช่วยชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมนำนักเรียนมากกว่า30ชีวิตไปช่วยโรงเรียนกัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะคะตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดประกายค่ะจุดประกายความหวังจุดประกายความฝันให้กับโรงเรียนทั่วประเทศให้จับมือเข้าหากันเป็นโรงเรียนใกล้เคียงกันเป็นโรงเรียนอยู่ในชุมชนเดียวกันเราสามารถช่วยเหลือกันเพื่อให้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยขึ้นเรือลำเดียวกันไปสู่จุดหมายธงชัยที่ประสบความสำเร็จนะคะการศึกษาเราก็เหมือนลงเรือค่ะเราต้องมีกัปตันเราก็แต่ว่ากัปตันเนี่ยไม่ใช่คนเดียวที่พายเรือแ

0: ทุกคนในเรือต้องช่วยกันพายก็คือภาวะผู้นำร่วมที่อาจารย์ประวิตรเอราวัณได้กล่าวไว
1: ้ปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและปรับเปลี่ยนการศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนถึงแม้จะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลแต่ก็ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: looks so อร่อยมากมาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อืม
2: อืมอร่อย
3: อืมอร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: มันลาบ
1: อืม
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: Nice. Incredible.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right,
2: be eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
9: ตอนที่7เพลงแม่กลมเพลงปิดเทอมเที่ยวทะเล

friend with

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไหมข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมคะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนี่ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะจะต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี้ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละกอเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ่ะ
1: ออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านมันต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: น้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
2: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี่หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได
2: ้มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
1: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
1: อ๋อ
2: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1 2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
2: ค่ะแล้ว
1: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
2: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่ ใส่เข่ง
1: ตักใส่เข่งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
2: า
1: ะ
2: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำค
2: ั
1: ญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
2: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
2: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
2: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักมันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
2: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าวต
1: ัวไม่ระวัง
2: ไ
1: หม
2: ไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
2: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
2: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
2: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
2: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
2: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: าวเมาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: อย่างนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อ
2: มันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่าควนไปด้วยปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได
1: ้ใช่ไหม
2: แม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: llamar. แล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณกับ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไปเป่าเหรอ
1: เป่า
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดก็ค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึน
0: ๆกล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันกะทิด้วย
2: ค่ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะ
2: มาเวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่
1: อ
2: ยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นกับกะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได้
1: ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะคร
2: ับ
1: คือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได
1: ้นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะทีนี้
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ๋อโอเค
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี่ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
1: มันละลาย
2: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ขูดตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่าข้าวเม่าไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ค่ะห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
2: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เป็นแบนเนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆ
2: กลับกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: แล้
2: วกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับเหมือนนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: ค่ะว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
2: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุททั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
2: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวกูจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พูดพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอจานกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอจานนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะพลูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: า
0: ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำกอยทรงเครื่อง
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่ว่าเวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุบๆไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้ผู้รู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี
3: เฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาท ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
3: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
4: พี่ว่าความงดงาม
5: ความงดงาม
4: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
3: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
6: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
3: ครับ
6: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
3: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
7: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
3: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
8: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:03 ถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: มชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าอะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.thกรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: เป็นยังไงบ้าง
8: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
8: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553วัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: กลองยาวแต่ใหญ่และยาวกว่ามากตัวกลองทำด้วยไม้เนื้อแข็งขึงด้วยหนังหน้าเดียวมีหนังเส้นใหญ่ดึงหน้ากลองไว้โดยรอบยาวตลอดไหล่กลองเอวคอดตอนท้ายเรียวและบานปลายคล้ายรูปกรวยช่วงท้ายของกลองกลึงควันเป็นปล้องและยังมีหลายขนาดทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งจะมีความสำคัญที่ต่างกันออกไปในการใช้งานกลองตึ่งโนงใช้ตีเป็นอนัตสัญญาณประจำวัดและใช้ในกระบวนแห่กระบวนฟ้อนต่าง
1: ๆชุดประกอบดนตรีกลองตึ่งโนงนะครับก็จะประกอบด้วยเครื่องดนตรีอันแรกเลยก็คือกลองโยงต่อจากกลองโยงนี่ก็จะเป็นตลดปดเสร็จแล้วก็จะเป็นกลองใหญ่นะครับนี่จะเป็นกลองอุ้ยนะครับจากนั้นก็จะมีกลองมีฉาบนะครับที่จะเข้าจังหวะก็คือสว่าหรือฉาบเนาะถ้าเป็นภาษาบ้านนี่ก็จะฮ้องสว่าพอดนตรีเดินกลองชุดกลองเนี่ยเดินไปสักระยะหนึ่งก็จะมีเสียงแน่ที่ประกอบจังหวะประกอบเพลงขึ้นมาก็จะมีแน่น้อยนะครับจะมีจุ่มแน่น้อยแล้วอันนี้เป็นห้องจุ่มแน่น้อยแน่หลวงเนาะก็จะมีแน่น้อยขึ้นจากแน่น้อยเดียวแน่หลวงก็จะฮับจังหวะต่อเพลงประสานเสียงอันนี้ก็จะเป็นเพลงเมืองนะครับเป็นเพลงแย่งเนาะแย่งพื้นบ้านพื้นเมืองแย่งกายเนี่ยครับเพลงพื้นเมืองเนี่ยจะเอาเข้าประกอบกับเสียงกลองตึงนงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรวมองค์ประกอบของวงกลองตึงนงที่ครบกระบวนแล้วก็จะเป็นเครื่องดนตรีเป็นเสียงดนตรีเนี่ยจะเอาไปประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนนะครับหรือติปเปิ้ลฮ้องกันว่าฟ้อนเมืองอันนี้เป็นกลองตึงนงนะครับหรือกลองแอลซึ่งจะเป็นกลองเสียงใหญ่กองทุกขนาดเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กเนี่ยมันจะต้องแต่งจ่ากองแต่งหน้ากองนะครับใส่จ่ากองทำให้การแต่งเสียงเนี่ยมีความกังวานนะครับมีเสียงที่ยาวเนาะเดี๋ยวเราจะทดลองคือพ่อครูนะครับได้ตีเสียงกองที่แต่งจ่าแล้วเนี่ยสำหรับเสียงใหญ่คือหมู่เฮาได้ฟังนะครับลองพ่อครูลองตีนะครับเชิญครับนะครับประมาณนี้ใบนี้จะเป็นเสียงกลางเนื้อไม้กลองทรงกลองนะครับเหมือนเดียวกันแต่ว่าหน้ากลองขนาดของกลองจะรองลงมาจากเสียงใหญ่ก็คือน่าจะเล็กลงจากเสียงใหญ่นะครับแล้วก็เวลาแต่งเสียงเนี่ยก็คือใช้จัดกลองเหมือนกันเดี๋ยวถ้าฟังเสียงเนี่ยก็จะรองจากเสียงกลองใหญ่มาอีกทีเดี๋ยวพ่อครูลองตีนะครับทดลองตี3 1 2 3 1 2 1 นี่คือการวางมือนะครับสำหรับกล่องเสียงกลางก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับจะเป็นกล่องเสียงน้อยนะครับหรือกล่องเสียงเล็กสำหรับกล่องตึงนงกล่องเสียงเล็กเนี่ยในอดีตก็จะนิยมหามเนื่องจากขนาดใหญ่และขนาดกลางเนี่ยจะหนักหน่อยบางที่ก็จะหามขนาดกลางเวลาไปงานบุญงานปลอยหลวงโบราณเนี่ยเขาจะหามเอาใช้ไม้ไผ่เป็นคานอันนี้จะเป็นเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กก็จะมีขนาดเล็กลงจากเสียงกลางลงมาแล้วก็แต่งจานเหมือนกันแต่การแต่งจานเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการแต่งไปฟังเสียงไปเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงกองตึงนงกองแอลเสียงเล็กนะครับลองฟังดูนะครับเสียงมันจะต่างอีกรอบนึงโอเคครับนี่ก็คือทั้ง3ขนาดนะครับของกลองตึงนงที่นิยมใช้กันในเชียงใหม่สำหรับตัวเนี้ยที่บอกพิเศษก็คือเวลาหามไปมันง่ายมันเบา ไปงานบุญ

0: งานปอยเนี่ยสมัยก่อนนี่เขาจะไม่ได้ใช้ล้ออย่างนี้ไม่ได้ใช้รถนะครับใช้คนหามไปอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกวัดหนึ่งเลยก็ตัวนี้ไปเพลงกองตึงนงเนี่ยจะเสียงดังมากในช่วงของฤดูกาลที่เขาทำบุญปอยหลวงก็คือทำบุญใหญ่ของแต่ละวัดมันมาด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในงานบุญนอกจากนี้แล้วถ้าบอกถึงเชิงจิตวิญญาณปุ๊บเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับพื้นถิ่นนะครับคือเสน่ห์ล้านนาถ้ามีกองตึงนงแล้วมีเล็บที่ฟ้อนเนี่ยเราจะเห็นความสวยงามมากประกอบการฟ้อนเล็บด้วยนะครับนี่กลิ่นไอมันจะออกเลย
1: แม้ปัจจุบันยังมีการนำกลองตึงโนงมาแสดงในงานสำคัญแต่บทบาทในแง่ของการแสดงประกอบการฟ้อนรำก็ถูกลดความสำคัญลงมามากหากเทียบกับในอดีตจนทำให้เกิดความกังวลต่ออนาคตและความเป็นไปที่กลองชนิดนี้อาจจะมีคนเล่นน้อยลงและอาจหายไปตามกาลเวลาในที่สุด
2: จริงๆผมมองว่าโดยแรกแล้วเนี่ยกลองตึงนงในคนมีบทบาทเป็นพระเอกนะครับเหมือนการแสดงอื่นๆอ่ะเหมือนกลองประเภทอื่นอย่างเช่นกลองสะบัดใจก็ดีกลองมองเซิงก็ดีการฟ้อนจะเป็นส่วนประกอบของวงแต่ปัจจุบันเราเนี่ยเราถูกถอยไปเป็นพระรองละพูดถึงฟ้อนเล็บเราจะนึกถึงเขาค่อนข้างที่จะมานึกถึงกลองตึงนงละนี่คือบทบาทที่ถูกลดความสำคัญลงการจ้างงานก็น้อยลงอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าถ้าเรายังขาดพื้นที่แล้วบ่มีการก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยในทุกเรื่องทางวัฒนธรรมมันถึงจะตายยังมันจะหาย
3: มีของแต่ไม่มีคนใ
2: ช่ไหมใช่ครับมันมีของแต่มันบ่มีคนที่จะเข้ามาทำ
1: ในขณะที่ภาควิชาการเองเห็นถึงความสำคัญของกลองตึงโนงที่ไม่ต้องการให้สูญหายไปจนตกผลึกได้ข้อคิดเห็นใน2 ส่วนคือการส่งเสริมในภาคการศึกษาและการท่องเที่ยวให้ฝังรากลึกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน
4: อื่นก็คือจะต้องปลูกสร้างจิตสำนึกนะครับให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับอาจจะหลายๆวิธีการด้วยอย่างโดยเฉพาะการศึกษาในระบบเองก็ดีนะครับนโยบายจากภาครัฐกิจกรรมทางสังคมที่เอื้อให้เด็กเหล่านี้นะครับมาตีกลองตึงนงแล้วมีพื้นที่มีเวทีในการอวดในการแสดงนะครับอีกมิตินึงคือมิติของการท่องเที่ยวนะครับพวกนี้มันพอมีคนเล่นคนฝึกแล้วมันก็มีพื้นที่ในการแสดงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้กลองเนี้ยมันคงอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับมีทั้งเจเนอเรชันใหม่ที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีเจเนอเรชันเก่าที่คอยที่จะเป็นโคชชิ่งให้อย่างนี้เป็นต้นครับกลองตึงนงเนี่ยมีโอกาสไปถึงขนาดนั้นได้แน่นอนนะครับถ้ามันมีการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะในเรื่องของมิติของหลักสูตรในเรื่องของการอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วรวมถึงการผนวกรวมกับเศรษฐกิจวัฒนธรรมต่าง
1: ๆแม้ว่ากลองตึงนงจะอยู่ในเส้นทางที่มีข้อท้าทายรออยู่ข้างหน้าแต่ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนช่วยกันผลักดันไปสู่คนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยต่อชีวิตให้กลองตึงโนงยังคงอยู่คู่กับคนไทยไปอีกแสนนาน

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งโดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้าขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของอยุธยา

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงนี้นะครับบางเรียนเราก็ยังคงเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาในเรื่องของการบวกลบคูณหารเศษส่วนและจำนวนคละนะครับที่เป็น2ขั้นตอนนั่นเองโดยโจทย์ในวันนี้นะครับก็อาจจะมีความยากที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับบางเรียนก็จะได้ลองวิเคราะห์โจทย์ว่าสถานการณ์ใหม่ๆที่นักเรียนบางคนอาจจะยังไม่เคยพบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะวิเคราะห์ออกมาแล้วก็สามารถแสดงวิธีคิดแล้วก็หาคำตอบได้หรือไม่นะครับแล้วนักเรียนก็ยังได้ในส่วนของการทบทวนที่เป็นการบวกลบคูณหารรักคนของเศษส่วนแล้วก็จำนวนคละที่เราเคยได้เรียนมากันด้วยนะครับกับหัวข้อในวันนี้ครับจะเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วน2ขั้นตอนครับโดยก่อนอื่นอย่างที่ได้บอกไปครับเดี๋ยวเรามาทบทวนการบวกลบคูณหารรากคนของเศษส่วนกันก่อนเลยนะครับนักเรียนจะให้นักเรียนนะครับได้ร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกันกับคุณครูครับทางนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนักเรียนช่วยสังเกตนะครับจากโจทย์ข้อนี้2เศษ3ส่วน4ลบด้วย1เศษ1ส่วน6แล้วก็หารด้วย2เศษ4ส่วน5ถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ในลักษณะแบบนี้นักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีการคิดอย่างไรให้นักเรียนได้ลองพิจารณานะครับนักเรียนครับขั้นแรกเลยในเรื่องของกระบวนการนะครับในการพิจารณาโจทย์ที่เป็นการบวกลบคูณหารรักคนของเศษส่วนและจำนวนคละที่เราเคยได้เรียนกันไปใช่ไหมครับขั้นแรกเราพิจารณาจากอะไรก่อนครับจากวงเล็บก่อนแต่โจทย์ที่ครูเตรียมมาให้นักเรียนนั้นมีวงเล็บไหมครับไม่มีวงเล็บดังนั้นเราก็ไปพิจารณานะครับขั้นต่อไปขั้นที่2เราต้องพิจารณาอะไรก่อนครับต้องพิจารณาคูณหรือหารจากซ้ายไปจากซ้ายไปขวานั่นเองหลังจากนั้นเราจึงพิจารณาในขั้นที่3ก็คือบวกหรือลบจากซ้ายไปขวาดังนั้นคุณครูถามนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยครับจากโจทย์ข้อนี้ขั้นที่1เราจะเริ่มทำจากอะไรก่อนครับหารก่อนนั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับเราจะนํา1เศษ1ส่วน6หารด้วย2เศษ4ส่วน5ก่อนเป็นขั้นที่1แล้วขั้นที่2ครับจึงนํามาลบใช่มั้ยครับ2เศษ3ส่วน4นั่นเองในส่วนของขั้นที่2ครับเดี๋ยวเราลองไปหารนะครับพร้อมๆกันเลยเริ่มจากขั้นที่1เลยนักเรียนยังจำเรื่องของการหารจำนวนคละกับจำนวนคละได้ไหมครับการหารจำนวนคละด้วยจำนวนคละนักเรียนมีวิธีการทำอย่างไรครับเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะครับดังนั้นคุณก็จะเปลี่ยนทุกจำนวนให้มันเป็นเศษเกินเลย2เศษ3ส่วน4เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เท่าไหร่ครับเศษ11ส่วน4แล้วก็ลบด้วยเท่าไหร่ครับเศษ7ส่วน6แล้วก็เป็นไงครับหารเท่าไหร่ครับเศษ14ส่วน5นั่นเองทีนี้ถามนักเรียนต่อครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางอย่างที่ได้บอกไปว่าเราจะทำที่เป็นอะไรก่อนครับที่เป็นการหารก่อนดังนั้นเราจะนำเศษ7ส่วน6หารด้วยเศษ14ส่วน5การหารนั้นเรามีวิธีการทำอย่างไรครับเปลี่ยนหารเป็นคูณนำตัวตั้งนะครับไปคูณกับส่วนกลับของเก่งมากครับส่วนกลับของตัวหารดังนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณไปคูณกับเท่าไหร่ครับเศษเท่าไหร่ครับเศษ5ส่วน14นั่นเองหลายคนนะครับจะผิดตรงนี้เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วแต่นักเรียนเอาไปคูณกับเศษ14ส่วน5ผิดทันทีเลยนักเรียนจะต้องไปคูณกับส่วนกลับของเศษ14ส่วน5ก็คือเศษ5ส่วน14นะครับหลังจากนั้นเราเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันครับนำเศษมาคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วนนักเรียนช่วยคูณหน่อยครับว่ามีจำนวนนับใดที่นำมาหารทั้งเศษและส่วนได้ไหมครับ นำจำนวนนับใดดีครับ
1: 7
0: นำ7มาหารเห็นไหมครับคู่นี้เป็น7กับ14 7นำมาหาร7ได้1 7นำมาหาร14ได้2นักเรียนจะสังเกตว่าตัวเศษเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ5แล้วส่วนล่ะครับ6ไปคูณกับ2เป็น12ที่เหลือนักเรียนก็จะต้องทำยังไงครับเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นยังไงกันเอ่ยให้เท่ากันจะสังเกตว่า12เป็นอะไรครับเป็นพหุคูณของ4ดังนั้นเราจะเปลี่ยน4ให้เป็น12ได้โดยการนำไปคูณกับ3ทั้งเศษและส่วนนั่นเองเห็นไหมครับก็จะได้เป็น11คูณ3ส่วน4คูณ3นะครับ11คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย33 4คูณ3มีค่าเท่ากับ12ตามทันไหมครับตามทันนะครับอยู่ในเรื่องของการบวกลบคูณหารรักคนและก็ยังไปอยู่ในเรื่องของการลบเศษส่วนซึ่งนักเรียนได้เรียนกันไปหมดแล้วนะครับทีนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราทำยังไงต่อครับทำไงครับเก่งมากครับนำตัวเศษมาลบกัน33ลบด้วย5มีค่าเท่ากับ28จึงได้ออกมาเป็นเศษ28ส่วน12เราตอบเลยไหมครับเศษ28ส่วน12เรายังไม่ตอบเอ๊ถ้าเรายังไม่ตอบในลักษณะแบบนี้เราต้องเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนเศษเกินเป็นจำนวนคละนั่นเองเศษ28ส่วน12เปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละได้เท่าไหร่ครับ2เศษ
1: 4ส่วน
0: เก่งมากครับ2เศษ4ส่วนส่วนอะไรครับ12แต่นี่เห็นไหมครับถ้านักเรียนเปลี่ยนมาเป็น2เศษ4ส่วน12นักเรียนก็จะต้องมาตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำอีกใช่ไหมครับเพราะ4กับ12ก็จะสามารถนำ4มาหารได้ดังนั้นเศษ28ส่วน12นักเรียนจะสังเกตว่าเป็นไงครับยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนักเรียนอาจจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำก่อนทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะต้องนำจำนวนนับมาหารทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับนักเรียนสังเกตว่ามีจำนวนนับใดครับที่นำมาหาร28แล้วก็12ได้ลงตัวนำ4มาหารได้ลงตัวดังนั้นเราก็จะนำ4ไปหา12ก่อนใช่ไหมครับ4 12เท่าไหร่ครับได้3 4นำมาหาร28ได้เท่าไหร่ครับได้7จึงได้ออกมาเป็นเศษ7ส่วน3เห็นไหมครับจริงๆก็ทำเหมือนที่นักเรียนได้ตอบคุณครูมาก่อนหน้านี้ก็ได้แล้วก็ค่อยตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับที่เศษส่วนแต่ในที่นี้คุณครูแสดงให้นักเรียนดูก็คือเราก็ยังสามารถทำได้อีกหนึ่งวิธีก็คืออะไรครับทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเศษเกินเลยถูกต้องไหมครับได้เป็นเศษ7ส่วน3เปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละได้เท่าไหร่เอ่ย2เศษ2เศษ1ส่วน3นั่นเองนี่นะครับ2เศษ1ส่วน3จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะครับที่เราได้ทบทวนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการบวกลบคูณหารรักคนนั้นนะครับเราก็จะใช้ความรู้ตรงนี้มาช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาของเราในวันนี้นั่นเองนะครับโดยวันนี้นักเรียนเนี่ยก็จะต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วน2ขั้นตอนพร้อมตรวจสอบคำตอบได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็แสดงวิธีทำออกมาเลยนะครับสำหรับโจทย์ข้อที่1ที่ครูยกมาให้กับนักเรียนบริษัทนะครับเกี่ยวกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างนั่นเองเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้อ่านโจทย์ให้ครูฟังก่อนสัก1รอบครับนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมๆกันได้เลยครับ

0: โจทย์เขาบอกว่าบริษัทรับเหมานะครับสร้างถนนเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับก็คือ2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรสร้างไปแล้วเศษ7ส่วน8กิโลเมตรนี่อันนี้คือเป็นส่วนที่เขาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าบริษัทสร้างถนนส่วนที่เหลือเนี่ยวันละเศษ11ส่วน40กิโลเมตรจะสร้างส่วนที่เหลือเสร็จในเวลากี่วันนั่นเองอันนี้คือเป็นโจทย์ที่ได้ยกมาให้กับนักเรียนนะครับขั้นตอนแรกในการแก้โจทย์ปัญหาเรามีวิธีการอย่างไรครับขั้นแรกขั้นของอะไรครับทำความเข้าใจโจทย์ก็คือพิจารณาโจทย์นี่แหละนะครับเมื่อพิจารณาออกมาแล้วถามนักเรียนว่าสิ่งที่โจทย์ถามจากโจทย์ข้อนี้คืออะไรครับนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมครับ
1: จะสร้างส่วนที่เหลือเสร็จในเวลากี่วัน
0: ใช่แล้วครับเขาถามเราว่าจะสร้างส่วนที่เหลือเสร็จเนี่ยในเวลากี่วันครับแล้วสิ่งที่โจทย์บอกเลยครับนักเรียนโจทย์ได้บอกอะไรเราบ้างครับ
1: บริษัทรับเหมาสร้างถนน2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรสร้างไปแล้วเสร็จ7ส่วน8กิโลเมตรถ้าบริษัทสร้างถนนส่วนที่เหลือวันละเศษ11ส่วน40กิโลเมตร
0: ครับก็คือสิ่งที่โจทย์บอกก็คือบริษัทนะครับเขาเหมาเลยนะครับสร้างถนนเป็นระยะทาง2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรนะครับความยาว2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรเขาบอกว่าสร้างไปแล้วเนี่ยเศษ7ส่วน8กิโลเมตรถ้าบริษัทสร้างถนนส่วนที่เหลือวันละเศษ11ส่วน40กิโลเมตรอันนี้คือเป็นสิ่งที่โจทย์ได้บอกเราครับต่อไปครับถามนักเรียนว่าแล้วเรานะครับจะหาว่าถนนส่วนที่เหลือเสร็จในเวลากี่วันเนี่ยหาได้อย่างไรใครตอบคุณครูได้บ้างครับเป็นกลุ่มที่3ครับสรวิทย์บอกครูหน่อยครับว่าเราจะหานะครับว่าสร้างถนนส่วนที่เหลือเสร็จในเวลากี่วันเนี่ยได้อย่างไรครับเพราะเหตุใด
2: นำจำนวนที่บริษัทรับเหมาสร้างถนนมาลบกับที่สร้างไปแล้วแล้วนำมาหาร
0: ครับ
2: ส่วนที่เหลือวันละ
0: แล้วนำมาหารด้วยเศษ11ส่วน40ใช่ไหมครับใช่แล้วนะครับนักเรียนเราจะต้องนำความยาวของเป็นไงครับถนนเนี่ยก็คือ2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรเนี่ยนำไปลบด้วยใช่ไหมครับความยาวของถนนที่สร้างเสร็จไปแล้วก็คือเศษ7ส่วน8นะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าต้องหาว่าถนนที่สร้างไม่เสร็จเนี่ยคิดเป็นกี่กิโลเมตรจากที่ครูได้บอกไปหลังจากนั้นสรวิทย์บอกว่าแล้วก็นำไปหารด้วยเท่าไหร่ครับ
2: เศษ11ส่วน40คร
0: ับ เศษ11ส่วน40กิโลเมตรนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าสร้างถนนส่วนที่เหลือเนี่ยวันละเศษ11ส่วน40กิโลเมตรก็จะทราบได้ว่าจะต้องสร้างในระยะเวลากี่วันนั่นเองนะครับปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากเลยนะครับนักเรียนต่อไปครับเดี๋ยวจะแสดงภาพให้นักเรียนดูว่าจะแสดงภาพที่เป็นแนวคิดนะครับวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้ได้อย่างไรนักเรียนครับเขาบอกว่าโจทย์นะครับข้อนี้นะครับบริษัทรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเขาสร้างถนนทั้งหมดกี่กิโลเมตรครับสิ่งที่เขาจะต้องสร้างก็คือ2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรนี่เห็นไหมครับก็คือเป็นความยาวของถนนทั้งหมดที่บริษัทนี้จะต้อง

0: สร้างนะครับ2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรแล้วเขาบอกว่าสร้างเสร็จไปแล้วเท่าไหร่ครับ
1: 7/8
0: สร้างเสร็จไปแล้วเศษ7ส่วน8ครูแสดงด้วยกล่องสี่เหลี่ยมที่เป็นสีชมพูนะครับทีนี้เขาพูดต่อไปบอกว่าถ้าบริษัทสร้างถนนส่วนที่เหลือวันละเศษ11ส่วน40กิโลเมตรนะครับจะสร้างส่วนที่เหลือเสร็จในเวลากี่วันก็คือส่วนที่เหลือก็จะต้องเป็นส่วนนี้ถูกต้องไหมนักเรียนส่วนที่เหลือจะต้องเป็นส่วนนี้นะครับจะสร้างเสร็จในกี่วันนักเรียนก็จะต้องนำความยาวของถนนนะครับที่สร้างยังไม่เสร็จเนี่ยมาหารด้วยเศษ11ส่วน40นั่นเองก็จะออกมาเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับถ้านักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ครูถามนักเรียนได้ไหมครับว่านักเรียนคิดว่าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาได้อย่างไรตอบดังๆเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับเริ่มแรกเลยทำยังไงครับ2เศษ4ส่วน5
1: ลบด้วยเศษ7ส่วน8
0: เป็นวงเล็บใช่ไหมครับ2เศษ4ส่วน5อาจจะลบด้วยเศษ7ส่วน8ก่อนนะครับในวงเล็บหลังจากนั้นก็เป็นไงครับ
1: หารด
0: ้
1: วย
0: เศษ11ส่วน40นั่นเองนะครับนี่คุณครูถามนักเรียนว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่วงเล็บนี้ความหมายเปลี่ยนเลยไหมครับเปลี่ยนเห็นไหมครับถ้าเราไม่ใส่วงเล็บนักเรียนก็จะต้องทำอะไรก่อนครับทำหารก่อนดังนั้นเมื่อเราวิเคราะห์โจทย์มาแล้วเราจะต้องใส่วงเล็บนะครับข้อนี้สำหรับประโยคสัจลักษณ์นั่นเองเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีทำกันเลยนะครับนี่เห็นไหมครับอย่างที่บอกไปเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะเขียนได้เป็น2เศษ4ส่วน5นะครับในวงเล็บครับ4ส่วน5ลบด้วยเศษ7ส่วน8แล้วก็นำไปหารด้วยเศษ11ส่วน40นั่นเองครับเขียนแสดงวิธีทำบรรทัดแรกเราเขียนอะไรครับสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรครับ
1: บริษัทรับเหมาสร้างถนน2เศษ4ส่วน5กิโลเมตร
0: บริษัทรับเหมาสร้างถนน2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรตอนนี้คือเราต้องการหาก่อนว่าในส่วนที่เหลือเนี่ยที่ยังไม่ได้สร้างมีความยาวเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับมีความยาวเท่าไหร่ดังนั้นบรรทัดแรกเนี่ยเราก็จะบอกว่าบริษัทสร้างถนนยาว2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรบรรทัดที่2นะครับสร้างไปแล้วเท่าไหร่ครับเศษ7ส่วน8กิโลเมตรบรรทัดที่3จะเขียนว่าไงดีครับเราต้องการหาอะไรก่อนส่วนที่
1: ย
0: ัง สร้างไม่เสร็จถูกต้องไหมครับนี่เห็นไหมครับเหลือถนนที่ยังจะต้องสร้างอีกเท่าไหร่ครับเราก็จะนำ2เศษ4ส่วน5นำมาลบด้วยเศษ7ส่วน8เป็นการลบจำนวนคละด้วยเศษส่วนก่อนอื่นเราจะต้องทำยังไงก่อนครับเก่งมากครับเราจะต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อน2เศษ4ส่วน5เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ
0: 14ส่วน5เก่งมากครับเศษ14ส่วน5ลบด้วยเศษ7ส่วน8หลังจากนั้นอาจจะใช้อะไรครับตารางการคูณได้ไหมครับได้ตารางการคูณ5กับ8เปลี่ยนให้ตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ดีครับเก่งมากครับทั้งเรียนต้นทางและปลายทางบอกคุณครูว่าสามารถเปลี่ยนให้เป็น40ได้นี่เห็นไหมครับจากตารางการคูณ8คูณ5มีค่าเท่ากับ40แล้วก็5คูณ8ก็มีค่าเท่ากับ40เช่นเดียวกันดังนั้นเศษ14ส่วน5คุณครูนะครับจะนำ8มาคูณทั้งเศษและส่วนและเศษ7ส่วน8คุณครูจะนำ5มาคูณทั้งเศษและส่วนจึงได้ออกมาเป็นเศษ112ส่วน40ลบด้วยเศษ35ส่วน40นะครับนักเรียนช่วยครูหน่อยครับ112ลบด้วย35มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 77
0: ได้เท่าไหร่ครับมีคนบอกว่าได้77นี่ถูกต้องเลยนะครับได้เป็นเศษ77ส่วน40นั่นเองเศษ77ส่วน40คือคำตอบไหมครับยังไม่ใช่คำตอบนะครับเราจะต้องไปคิดต่อเขาบอกว่าอะไรครับบริษัทเนี่ยสร้างถนนส่วนที่เหลือวันละเท่าไหร่ครับเศษ11ส่วน40กิโลเมตรและสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับจะสร้างส่วนที่เหลือเศษเนี่ย

0: ในเวลากี่วันนักเรียนก็จะต้องนำที่คิดได้ก่อนหน้านี้เป็นเท่าไหร่ครับเศษ77ส่วน40ไปหารด้วยนะครับจากประโยคสัญลักษณ์นั้นนำไปหารด้วยเศษ11ส่วน40โอ้ถ้าเป็นแบบนี้ทำต่อได้ไหมครับง่ายเลยนะครับทำยังไงครับนำ77ส่วน40ที่เป็นตัวตั้งนำมาคูณไปคูณเท่าไหร่ครับถูกต้องครับคูณส่วนกลับของเศษ11ส่วน40ก็คือเศษ40ส่วน11นั่นเองเมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันครับนำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนช่วยสังเกตต่อนะครับว่ามีจำนวนนับใดมาหารได้ไหมครับ
1: ม
0: ีจับคู่จำนวนใดก่อนครับ77กับ11แล้วก็40กับ40นั่นเอง40นำมาหาร40ได้1และ11ล่ะครับนำมาหาร11ได้1 11นำมาหาร77ได
1: ้
0: 7ดังนั้นข้อนี้น่าจะตอบกี่วันครับข้อนี้น่าจะตอบ7วันนั่นเองเห็นไหมครับเราก็สรุปสักนิดนึงนะครับว่าดังนั้นบริษัทจะสร้างถนนส่วนที่เหลือเสร็จในเวลา7วันครับเราก็ตอบเป็นตัวเลขไทย7วันนั่นเองถ้าคุณครูให้นักเรียนแสดงวิธีทำนะครับในวันนี้โจทย์ลักษณะคล้ายๆแบบนี้นักเรียนพอจะทำได้ไหมครับทำได้นะครับการบ้านของเราในวันนี้ก็จะเป็นโจทย์ประมาณนี้เลยครับแต่ในขั้นของการวิเคราะห์เนี่ยก็จะอาจจะวิเคราะห์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเมื่อนักเรียนวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหานักเรียนก็จะต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาเพื่อที่จะให้เราเข้าใจว่าเราจะใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์นะครับใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารอะไรนะครับที่จะมาช่วยในการแก้โจทย์ปัญหานั้นนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันสักนิดนึงนะครับนักเรียนครับถนนเนี่ยยาว2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรเนี่ยก็คือยาวประมาณ3กิโลเมตรถูกต้องไหมครับทีนี้แล้วสร้างเสร็จไปแล้วเนี่ยเศษ7ส่วน8เศษ7ส่วน8นี่ก็ประมาณเกือบ1มั้ยครับเกือบ1เลยครูก็บอกว่ายาวประมาณ1กิโลเมตรดังนั้น5 3นะครับลบด้วย1เนี่ยก็จะเป็น2กิโลเมตรแสดงว่าก็จะเหลือถนนที่ยังสร้างไม่เสร็จประมาณกี่กิโลครับ2กิโลเมตรจริงไหมครับต่อไปนะครับสร้างถนนที่เหลือเนี่ยเฉลี่ยวันละเศษ11ส่วน40กิโลเมตรครับซึ่งยาวประมาณเศษ10ส่วน40ถูกต้องไหมครับซึ่งเศษ10ส่วน40ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน4นั่นเองเห็นไหมครับเศษ1ส่วน4กิโลเมตรจะได้ถนนนะครับเศษ1ส่วน4กิโลเมตรสร้าง1วันแสดงว่าถนน1กิโลเมตรเนี่ยก็จะต้องสร้างทั้งหมดกี่วันครับ4วันประมาณ4วันนะครับถนน2กิโลเมตรก็คือสร้างเท่าไหร่ครับ2คูณ4มีค่าเท่ากับ8วันดังนั้น7วันที่เป็นคำตอบจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองครับนักเรียนก็ได้ฝึกนะครับในส่วนของการแสดงวิธีทำในเรื่องของโจทย์ปัญหาที่เป็นบวกลบคูณหารเศษส่วน2ขั้นตอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงในส่วนของการแก้โจทย์ปัญหาขั้นแรกเราจะต้องเริ่มจากอะไรครับนักเรียนการทำความเข้าใจปัญหาก่อนทำความเข้าใจปัญหานะครับสังเกตว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรเราต่อไปครับเราจะวางแผนแก้ปัญหาวางแผนนั้นก็จะต้องรู้ว่าเราจะแก้โจทย์ปัญหานั้นใช้วิธีการใดทำอย่างไรอาจจะเขียนออกมาให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์นะครับหลังจากนั้นเราก็ดำเนินการแก้ปัญหาโดยแสดงวิธีคิดหรือว่าแสดงวิธีทำออกมาหลังจากนั้นเมื่อได้คำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อาจจะต้องใช้การตรวจสอบคำตอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องหรือว่าตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองครับสำหรับกิจกรรมที่ครูเตรียมให้นักเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนก็แบ่งกลุ่มตาม Gang of Four ครับแล้วก็เขียนแสดงวิธีคิดและแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาที่ครูได้เตรียมมาให้นักเรียนด้วยนะครับโดยเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยอ่านโจทย์ให้ครูฟังนะครับพร้อมกัน1รอบครับเริ่มได้เลยครับ

ครับจากโจทย์นะครับสวนแห่งหนึ่งปลูกทุเรียนพอได้ยินคำว่าทุเรียนแล้วคุณครูก็เริ่มจะหิวแล้วนะครับใครชอบกินทุเรียนบ้างครับโอ้โหทางนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับยกมือกันใหญ่เลยนะครับบอกว่าชอบกินทุเรียนทุเรียนนี้รสชาติเป็นยังไงครับนักเรียนอร่อยรสชาติอร่อยมีรสเป็นยังไงครับรสหวานหวานใช่ไหมครับบางทีนักเรียนบางคนก็ตอบครูมาว่าก็จะมีติดขมมานิดนึงใช่ไหมถ้านักเรียนถ้านักเรียนลองกินทุเรียนที่เป็นทุเรียนอ่อนรสชาติจะเป็นยังไงครับจืดๆไหมครับใครเคยกินบ้างส่วนใหญ่เขาก็จะนำมาทอดใช่ไหมครับถ้าเป็นทุเรียนอ่อนๆส่วนตัวแล้วนะครับครูก็ชอบกินมากๆเลยพอพูดถึงทุเรียนทีไรนะครับท้องครูก็เริ่มที่จะร้องแล้วนะครับเขาบอกว่าสวนแห่งหนึ่งปลูกทุเรียนเศษ23ส่วน50ของพื้นที่ทั้งหมดนี่นะครับพื้นที่ที่เหลือเนี่ยปลูกขนุนและเงาะนะครับก็มีผลไม้หลากหลายชนิดเลยมีทั้งขนุนแล้วก็เงาะด้วยนะครับโดยปลูกขนุนเนี่ยเศษ1ส่วน3ของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกทุเรียนและพื้นที่ที่เหลือนะครับปลูกเงาะเขาถามว่าพื้นที่ปลูกเงาะเนี่ยคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของพื้นที่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยลองช่วยกันนะครับปรึกษากันแล้วก็เขียนแสดงวิธีทำออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางคุณจะทำโจทย์ข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็นักเรียนก็ร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางได้เลยครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนครับคุณครูถามนักเรียนว่าจากโจทย์ข้อนี้นั้นสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับนักเรียนตอบคุณครูดังๆพร้อมกันเลยครับครับสำหรับสิ่งที่โจทย์ถามครับก็คือพื้นที่ปลูกง้อเนี่ยคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของพื้นที่ทั้งหมดครับนักเรียนต่อไปครับส่วนสิ่งที่โจทย์บอกนะครับโจทย์บอกอะไรเราบ้างครับใช่แล้วครับก็คือสวนแห่ง1ปลูกทุเรียนเศษ23ส่วน50ของพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ที่เหลือปลูกขนุนและเงาะโดยปลูกขนุนเศษ1ส่วน3ของพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกทุเรียนและพื้นที่ที่เหลือปลูกเงาะนั่นเองครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะมีวิธีการนะครับหาว่าพื้นที่ที่ปลูกเงาะคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของพื้นที่ทั้งหมดได้อย่างไรนะครับจะแสดงให้นักเรียนดูแล้วก็ถามนักเรียนนะครับว่านักเรียนเนี่ยคิดเช่นเดียวกันกับคุณครูหรือไม่นะครับเดี๋ยวจะแสดงให้นักเรียนดูโดยใช้ภาพครับนักเรียนครับเขาบอกว่าปลูกทุเรียนเนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่ครับเศษ23ส่วน50ของพื้นที่ทั้งหมดเศษ23ส่วน50ของพื้นที่ทั้งหมดหมายความว่ายังไงครับหากมีพื้นที่อยู่5 10ปลูกทุเรียนไปเท่าไหร่ครับปลูกทุเรียนไป23จาก50ใช่ไหมครับสมมุตินะครับเป็นตาราง50ตารางเมตรอย่างเงี้ยสมมุติมีพื้นที่50ตารางเมตรก็จะปลูกทุเรียนไปแล้ว23ตารางเมตรแล้วครูถามนักเรียนว่าแล้วส่วนที่เหลืออะไรครับส่วนที่เหลือน่าจะต้องคิดเป็นเท่าไหร่ครับปลูกทุเรียนไปแล้ว23ส่วน50ส่วนที่เหลือน่าจะต้องเป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ27ส่วน50
0: เก่งมากครับส่วนที่เหลือนะก็จะต้องเหลือเศษ27ส่วน50นั่นเองอย่างที่ได้บอกไปสมมุติว่ามีพื้นที่นะครับ50ตารางเมตรเนี่ยปลูกทุเรียนไปแล้ว23ตารางเมตรพื้นที่ที่เหลือก็จะต้องเหลือ27ตารางเมตรนั่นเองเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นคิดเป็นเศษ27ส่วน50นะครับทีนี้เขาบอกว่าปลูกขนุนเนี่ยไปเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน3ของพื้นที่ที่เหลือก็เป็นเศษ1ส่วน3ของเศษอะไรครับพื้นที่ที่เหลือคิดเป็นเท่าไหร่เศษ27ส่วน50ถ้าเราอยากทราบว่าพื้นที่นะครับที่ปลูกขนุนเนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่เราก็จะต้องนำเศษ1ส่วน3ไปคืออะไรครับไปคูณกับเศษ27ส่วน50

0: เศษ27ส่วน50เนี่ยไปลบด้วยพื้นที่ที่ปลูกปลูกขนุนนั่นเองเห็นไหมครับเขาบอกว่าพื้นที่เหลือจากการปลูกทุเรียนเนี่ยคือเศษ27ส่วน50ของพื้นที่ทั้งหมดถ้าเราต้องการหาพื้นที่ที่ปลูกเงาะเราก็จะต้องนำเศษ27ส่วน50ไปลบด้วยพื้นที่ที่ปลูกขนุนนั่นเองถามนักเรียนต้นทางและปลายทางต่อครับว่าเมื่อเราวิเคราะห์ออกมาได้แล้วเนี่ยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาได้ว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนด้วยขอตัวแทน1คนได้ไหมครับกลุ่มเป็นกลุ่มใดดีครับกลุ่มที่1ก็ได้นะครับของนักเรียนต้นทางบอกคุณครูหน่อยครับว่าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับ
1: เศษ27ส่วน50ลบในวงเล็บเศษ1ส่วน3คูณเศษ27ส่วน50คร
0: ับ เก่งมากๆครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเพื่อนตอบถูกไหมครับตอบถูกนะครับเราก็จะนำเศษ27ส่วน50ตั้งลบด้วยในวงเล็บนะครับนำเศษ1ส่วน3ไปคูณกับเศษ27ส่วน50นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาเขียนแสดงวิธีทำกันนะครับบรรทัดที่1คืออะไรครับนักเรียนอ่านให้ครูฟังพร้อมกันเลยครับเขาบอกว่าสวนแห่ง1ปลูกทุเรียนเศษ23ส่วน50ของพื้นที่ทั้งหมดดังนั้นบรรทัดที่2นะครับครูจะหาว่าแล้วพื้นที่ที่เหลือเนี่ยเท่าไหร่พื้นที่ที่เหลือก็คือเศษ27ส่วน50ของพื้นที่ทั้งหมดนั่นเองต่อไปครับปลูกขนุนเศษ1ส่วน3ของพื้นที่ที่เหลือนะครับเราจะทราบว่าจะปลูกขนุนเนี่ยพื้นที่เท่าไหร่เราก็จะต้องนำเศษ1ส่วน3ไปคูณกับเศษ27ส่วน50ครับบอกครูได้ไหมครับว่านำจำนวนนับใดดีครับมาหารทั้งเศษและส่วนนำจำนวนนับใดดีครับ
2: นำ3
0: มาหารทั้งเศษและส่วนนั่นเอง3 1 3 3 9 27นะครับได้ออกมาเป็นปลูกขนุนไปเศษ9ส่วน50ของพื้นที่ทั้งหมดขั้นตอนสุดท้ายเราต้องการที่จะหาว่าปลูกอะไรครับปลูกเงาะปีพื้นที่เท่าไหร่เราก็จะต้องนำเศษ27ส่วน50ไปลบด้วยพื้นที่ที่ปลูกขนุนเราปลูกขนุนไปเท่าไหร่ครับเศษอะไรครับที่เราหามาได้เมื่อสักครู่นี้เศษ9ส่วน50 27ส่วน50ลบด้วยเศษ9ส่วน50มีค่าเท่ากับเศษ18ส่วน50นั่นเองนะครับเศษ18ส่วน50เราก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำโดยนำ2ไปหารได้2หาร18ได้9 2นำมาหาร50ได้25ดังนั้นพื้นที่ที่ปลูกเงาะคิดเป็นเศษ9ส่วน25ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับดังนั้นพื้นที่ปลูกเงาะเนี่ยคิดเป็นเศษ9ส่วน25ของพื้นที่ทั้งหมดนักเรียนก็เขียนตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะครับมีใครตอบถูกบ้างครับนักเรียนยกมือสูงๆนะครับโอ้โหเก่งมากๆเลยนะครับเอามือลงได้ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการบ้านที่ฝากนักเรียนไปในวันนี้จะเป็นในเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่1แล้วนะครับยินดีกับนักเรียนด้วยเราจะทำแบบฝึกหัดที่ 1.31 ทำเป็นการบ้านนั่นเองครับโดยก่อนที่เรานะครับจะจบชั่วโมงในวันนี้เรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดหนึ่งนะครับเราเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบคูณหารเศษส่วน2ขั้นตอนนักเรียนครับเรามีวิธีการทำอย่างไรครับนักเรียนบอกคุณครูพร้อมๆกันเลยครับเริ่มจาก

ช่แล้วครับเราเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองครับทีนี้สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็จะเรียนในหน่วยที่2เราจะเรียนในเรื่องของทศนิยมและการบวกลบคูณหารทศนิยมอันนี้คือเป็นทั้งหน่วยที่2นะครับแต่เรื่องที่เราจะเรียนเรื่องแรกในหน่วยที่2นั้นอยู่ในเรื่องของ

ของตัวประกอบของจำนวนนับนั่นเองครับโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.1 แล้วก็กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันจำนวน12แผ่นนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานนะครับได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อมแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังค่ะโดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์พิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: น่ารู้วันนี้ flowering plant F L O W E R I N G P L A N T flowering plant แปลว่าพืชดอก stamen S T A M E N stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ pistil PTIL pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย